0: ยังไม่เคยเห็นกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
1: ๆเราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังครบธงชาติ
2: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
3: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
2: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
4: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
2: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจ็ดโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมไหนแบบไปได้อีกหรือเปล่าเอาซัดลูกนี้เข้าไปแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มเล่าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพเข้าพรรษา

0: สวัสดีค่ะ
1: รถ
0: จากโรงเรียนสุรนารีวิทยาอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวันแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยัตติก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวะทีมไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เข้ามาร่วมแข่งขันสภาวะทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่นี่คือตำบลพระพลานารายณ์อำเภอเมืองและภาพที่เห็นอยู่นี้คือภารกิจการจัดการขยะในศาลาปากแซงซึ่งเป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกผลไม้ขนาดใหญ่โดยการจัดการของเทศบาลตำบลพระพลานารายณ์การจัดการกับขยะเปลือกผลไม้จำนวนมหาศาลที่เห็นอยู่นี้เราอาจนึกถึงภาพการนำไปจุดหมายปลายทางของรถขยะเทศบาลคันนี้อาจแตกศูนย์ไทยบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกประมาณในการจัดการขยะที่ปี
1: จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ใช่ไหมคะเพราะสภาพของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงก็ต้องมีผลไม้ทั่วๆไปทั้งจังหวัดนะคะเป็นฤดูผลไม้เนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่ว่าทวีคูณนะคะจากที่เคยเป็น10ตันจะกลายเป็น20ตันทันทีต่อวันมันเป็นภาระที่เทศบาลจะต้องนำรถเหล่านี้ไปฝังกลบที่บ่อของเทศบาลเมือง
0: ในปีพุทธศักราช2544เทศบาลตำบลพระพลานารายณ์อุดมศรีลาภรองนายกเทศมนตรีตำบลพระพลานารายณ์ในยุคนั้นเป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาโครงการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในโครงการต้นแบบเพื่อการเผยแพร่เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำและการจัดการขยะภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
1: แต่ในวันนี้เราจะคัดแยกนะคะเอาขยะเปียกมาทำให้เกิดประโยชน์
0: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีในนามเทศบาลตำบลขึ้นโดยได้น้อมนำแนวทางเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นที่มีขยะเปลือกผลไม้จำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลและยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาอบรมจนถึงปัจจุบัน
1: เห็นไหมคะนี้เป็นโครงการที่น่าจะมีประโยชน์กับเทศบาลพระพานารายณ์ของเรามันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากจะนำไปสู่สิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
0: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือหลักการบำบัดน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยชุมชนได้รวมถึงการได้รับองค์ความรู้ในฐานะพี่เลี้ยงจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

0: เกิดเป็นโครงการคัดแยกขยะเปียกนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตและได้ดำเนินการเพื่อใช้หมักปุ๋ยจากขยะเปียกสามารถคัดแยกขยะเปียกจากตลาดศาลาปากแซงเพื่อทำปุ๋ยหมักได้ประมาณ300ตันต่อปีช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังได้ปุ๋ยหมักเพื่อนำมาปลูกการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: เมื่อรถเก็บขยะเต็มเนี่ยเข้ามาที่โรงปุ๋ยนำมาหมักในกล่องคอนกรีตแล้วก็จะมีคนงานคอยช่วยนะคะคนงานของกองสาธารณสุขก็จะมาจัดการขยะหมักทำปุ๋ยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: การทำปุ๋ยหมักในธรรมชาติแบบง่ายๆและวัสดุที่มีในท้องถิ่นมีเพียงกล่องคอนกรีตที่ปิดมิดชิดและท่อระบายน้ำโดยจะแบ่งการหมักปุ๋ยเป็นชั้นๆใช้ทรายละเอียดรองปิดด้วยดินแดงหรือใส่ขยะอีกชั้นหนึ่งสัดส่วนการหมักตามขนาดหัวใจสำคัญก็คือต้องรดน้ำทุกๆ7วันเพื่อเพิ่มความชื้นให้ธรรมชาติไม่สลายขยะใช้เวลาไม่ปุ๋ยหมักจากขยะมาใช้
1: แล้วก็ยังมีในส่วนของตึกรามบ้านช่องเนาะก็จะไม่ค่อยมีบริเวณแยกขยะหลังจากที่ค้าขายเสร็จนะคะค้าขายอาหารเสร็จเรียบร้อยขยะเปียกคือเศษอาหารต่างๆที่เหลือจากคนที่มารับประทานนะคะก็แยกไว้ต่างหากเลยเราจะมีคนของเรานะคะไปเก็บขยะเปียกต่างหากโดยใช้รถซาเล้งค่ะใช้รถซาเล้งก็มีถังตั้งไปถึงก็แม่ค้าก็เรานัดเวลามีเวลานัดหมายกันว่าบ่ายสามโมงนะเราจะมาเก็บขยะเปียกทุกคนพอบ่ายสามตั้งคอยละหลังจากที่เราได้นำโครงการพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ที่เทศบาลของเรานะคะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทเราก็ได้เห็นแล้วว่าโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีประโยชน์กับท้องถิ่น
0: รู้การจัดการขยะชุมชนนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและระดับครัวเรือนจากกล่องคอนกรีตพัฒนาสู่การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ในกระป๋องพลาสติกเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยง่าย
1: ใส่ไปพูนเต็มเลยได้มีการอบรมความรู้นี้ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทางโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยได้ลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราค่ะนะคะลงมาเป็นวิทยากรลงมาจัดการอบรมให้กับพื้นที่ของเทศบาลพระพานารายณ์เลยซึ่งทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยได้ซึมซับเมื่อได้มีการซึมซับมากขึ้นก็ได้มีการทำประชาชนไม่เอาด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราไม่มีทางที่จะทำได้เลยค่ะแต่ที่สำคัญคือที่ชาวบ้านได้รับเนี่ยมันมากมหาศาลมากเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านได้นำเอาไปสามารถประหยัดเงินซื้อปุ๋ยนะคะในการ
0: ลาวันวิเศษโสหรือครูต้อยอดีตข้าราชการครูที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ในบ้านสวน

0: รมและนำองค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์มาใช้จนเกิดเป็นผลที่งอกงามในพื้นที่กว่า3ไร่ได้ทั้งประโยชน์อีกด้วย
1: ในพวกนี้เนี่ยเราเดียวค่ะไม่ได้ทำอะไรเป็นคนรักต้นไม้มากการเรานั้นสามารถที่จะทำได้อย่างแม่นยำรู้ขั้นตอนรู้วิธีก็เลยหันกลับมาทำแล้วก็ทำตั้งแต่อบรมครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันคือในครัวเรือนทุกครัวเรือนนะคะจะต้องมีขยะซึ่งเป็นขยะเปียกถ้าเราไปทิ้งในถังขยะนะ1รบกวนตัวเราด้วยนะคะหนูแมลงสาบก็จะมาถ้าเราไปทิ้งในถังขยะใหญ่เราก็ต้องสงสารคนที่เข้ามาเก็บนะคะมันก็จะเลอะเทอะเหม็นนะเราก็นำประโยชน์ต้นไม้ในสวนนี้เอาเฉพาะในสวนนี้นะดอกไม้ประดับจนไปถือใช้ได้ทุกสวนได้ทุกชนิดไม่ได้รับได้รับหมดทุกชนิดยังได้รับค่ะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ผลผลิตในบ้านครูไม่ว่าจะเป็นต้นไม้คนที่ได้รับก็จะบอกว่าสุดเขาถามแบบนี้ค่ะเราก็ไม่ทราบว่าเขาถามเพราะอะไรให้แต่แบบนี้แล้วขยะ ก็ไม่เคยต้องเอาไปทิ้งที่บ้านครูจะแยกขยะหมดกระดาษขวดพลาสติกแยกหมดค่ะทุกค่ะไม่ทิ้งในถังขยะใหญ่มันเป็นรูปธรรมเลยไม่จะยากใจของเราแต่รูปธรรมนี้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วยังสามารถบอกต่อได้มันเป็นการ
0: ลุงชูชาติเนตรจรัสอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้นำความรู้จากการคัดแยกและการจัดการขยะมาใช้ในชีวิตประจำวันถูกคัดแยกนำไปทำปุ๋ยนำมาใช้ในสวนผลไม้ของตนช่วยสร้างรายได้และลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรม
2: ตอนแรกก็ขายมากกว่าแล้วก็เปิดร้านขายของจำขั้งแรกเนี่ยผมบอกตรงๆว่าความเชื่อมั่นจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไรไม่เต็มเท่าไรแต่ตอนนี้เมื่อเราไปอบรมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อเราอบรมมาแล้วเนี่ยไม่ดีถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้ไอ้เรามันมีตัวแต่มันก็ได้ผลนะผมก็เลยเริ่มทำจริงๆจังๆตั้งนานมาแล้ว
3: พอไม่ทั่ว
2: คือผมก็คิดว่าถ้าแต่ละชุมชนแต่ละคนมาช่วยกันคิดตรงนี้นะผมว่าขยะเพราะว่าขยะเปียกเนี่ยเราก็มาหมักทำปุ๋ยมาขุดหลุมฝังก็ได้ทำมา20ปีแล้วก็ยังทำอยู่เนี่ยดีใจมากภาคภูมิใจที่ผมได้ทำโครงการของพระองค์ท่านนะแล้วไอ้โครงการพระราชดำริมันได้ผลจริงๆนะไปปลูกผักถ้าสงสัยไปดูได้ผักผลเนี่ยตอนนี้ไปดูได้ละผักก็งาม
3: เนี่ยปุ๋ยหมักจากขยะ
2: เนี่ยดูผลไม้ของลุงดูก็ได้เนาะไม่ใช่ว่าล่อเล่นหรือมั่วอะไรบอกมันดีจริง
4: ๆช่วยธรรมชาติจริงๆนะคะเรามันก็เป็นธรรมชาติไปในตัวมามีตัวชี้วัดอะไรที่ยุ่งยากอ่ะ

0: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำพร้าชดำริภาคตะวันออกพนรายยังคงทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะประชาชนและหน่วยงานต่างๆจากทั่วประเทศเพื่อปุ๋ยหมักจากขยะสู่ชุมชน
1: ท่านทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะหลายๆคนไม่ทราบว่าโครงการคัดแยกขยะเปียกเพื่อทำปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตเนี่ยท่านทรงคิดค้นไว้ตั้งแต่ปี2500ยังอยู่ประถมด้วยซ้ำนะคะในช่วงนั้นไม่ได้มีใครสนดูเป็นเรื่องไกลตัวเรามากนี้มันโหกว้างใหญ่เนาะมันจะล้นได้ยัก10 20 30ปีนะเราได้เห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาจริงๆซึ่งในตอนนั้นหลายป๋าจนสามารถเจอทฤษฎีนะคะที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้นะคะทุกวันนี้เวลาที่ดิฉันได้พูดคุยกับชาวบ้านหรือประชาชนหรือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานนะคะทุกแล้วนะคะแต่ไม่เคยรู้เลยนะคะจนกระทั่งได้มาดูสำคัญมากที่สุดเลยคนมีใจเนาะถ้าคนไม่มีใจเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะคะท้องถิ่นลงไปกี่รอบก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คนได้ผู้นำหรือได้ประชาชนที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราแล้วอะค่ะอีกงานหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องลงไปคือการลงไปติดตามพูดคุยให้กำลังใจปัญหาอุปสรรคว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกอยากทำอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีเขาก็ลูกหลานนะคะให้ทำตรงนี้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องมาเสียงบประมาณที่จะมาจัดอบรมเพิ่มเติมเลยนะคะเป็นไปโดยอัตโนมัติก็ทีมงานเนี่ยลงมาช่วยตลอดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: จากแหลมผักเบี้ยสู่พระพรานารายณ์องค์ความรู้การจัดการขยะสู่ชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นว่าองค์ความรู้ในการจัดการช่วยสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านรวมถึงชุมชนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน
2: นี่ได้คุณค่ามากขยะก็ไม่เต็มเร็วหนูแมลงวันก็ไม่มีมาเยือนเราค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อปุ๋ยใช้นะคะเราก็สามารถนำสิ่งนี้มาใช้ได้นอกจากเป็นตัวอย่างที่ดียังสามารถที่จะถ่ายทอดไปถึงลูกหลานเราได้สามารถถ่ายทอดไปถึงเพื่อนบ้านได้ชุมชนได้นั่นรอบรู้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านใดเดียวนะคะที่จะช่วยพระองค์ท่านเปลี่ยนไปด้วยน้ำใจสารพัดนะคะชีวิตนี้ทราบพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะให้เจริญ
1: ภูมิใจนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้จริงประชาชนของท่านทุกคนทำได้ยากซับซ้อนหรือต้องเสียเงินเสียทองนะคะแค่มีใจที
3: ่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสืบสานและ

0: ก็ทำต่อไปถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่โครงการของพระองค์ท่านยังอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้นะคะประหยัดแล้วก็คุ้มที่สุดชาวบ้านหรือประชาชนที่เรานำองค์ความรู้ถ่ายทอดเนี่ยนะคะทุกคนจะในหลวงยังคิดเพื่อเราแล้วทำไมเราถึงไม่ทำด้วยความเต็มใจหวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านคิดทฤษฎีที่แสนดีให้กับพวกเราท่านรักพวกเรามากภูมิใจค่ะแล้วก็จะขอที่จะสานต่อโครงการนี้ตลอดไปค่ะ
1: เป็นโครงการไม่เป็นรู้ยังต้องพูดตรงๆว่าอย่างน้อยที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้นะครับถ้าท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการในตัวนอนเดียวกันเนี่ยหนึ่งเราลดงบประมาณลงได้นะครับแล้วประการที่สองใช้นะครับสายลมแสงแดดไม่มีการลงทุนทั้งนั้นเลยของฟรีพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไอ้คำว่านวัตกรรมอะไรมันไม่มีอะไรใหม่หรอกเอาความจริงเพียงแต่สติปัญญาจับไอ้ของที่มีอยู่แล้วนั้นมาผสมผสานมาแก่มนุษยชาตินะครับก็เรียกว่านวัตกรรมเพราะอันนี้นะครับมาขอร้องว่าองค์ความรู้ที่พระเจ้าอยู่หัวได้สร้างไว้ทิ้งไว้เหมือนธรรมะที่พระเยซูก็ไปอยู่แล้วอยู่ขอให้ใช้ตรงนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองอันนี้ปีที่แล้วมาปรากฏวันนี้มันก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังแล้วแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยหรืออะไรเลยนะครับตรงข้ามในต่างประเทศนี่นะครับก็จากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำทิ้งไว้บัดนี้ก็เป็นสามัญผมอยากจะวอนแล้วนะครับให้องค์ความรู้ทดลองทดสอบนะครับต่อมันก็เป็นลักษณะของชัยพัฒนาเนี่ยคือบุญทิฏฐิพระองค์ท่านบอกเจอปัญหาแล้วเราต้องสู้นะครับแต่ว่าเราไม่ฆ่าฟันกันเหมือนก่อสงครามระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเราพยายามที่จะแสวงหาหนทางเอาเพื่อชัยพัฒนาเป็นชัยชนะในการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาระสุขนะคะรายการที่จะส่งมอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและสุขคนค่ะวันนี้สาระสุขจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพบว่าอยู่ในผู้ป่วยที่อยู่ในเป็นผู้สูงวัยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดสมองแตกซึ่งส่งผลให้มีการเสียชีวิตเนี่ยนะคะมักพบงานอย่างเราๆนี่แหละค่ะและทางป้องกันนั้นก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะถ้าอยากจะดูแลตัวเองหรือป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อตรวจหาสาระสุขนั้นจะมาพูดคุยกันถึงโรคนี้นะคะว่าสาเหตุที่เป็นโรคนี้นี่มีวิธีการอย่างไร
1: ดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบดีนี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหม Baby. แต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
2: พ่อพาผมมา
1: เด็กควรจะได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
2: อ้าวอู้น่ากินจัง
1: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
3: ดาตีสวัสดิ์ลูก
1: ได้9-12ชั่วโมง
2: ทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
1: แกล้งดุลเด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
0: ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงของสาธารณสุขกันอีกครั้งนึงนะคะเรามีข้อมูลค่ะจากสาธารณสุขในปี2568นะคะซึ่งก็พบว่าโรคหลอดเลือดสมองนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะมูลย้อนหลังไปในปี2567ค่ะบอกว่า7%ถึง100%สมองก็คือมีอัตราสูงถึง7%ถึง8%นะคะแต่ว่าผู้ป่วยในวัยกลางคนก็คืออาจจะเป็นจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราจะทำอย่างไรวันนี้จะมาหาคำตอบในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองกันนะคะและวันนี้ทางรายการสาระสุขค่ะได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะจากคุณหมอวีถ้าพูดอย่างนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักบุ๊กดร.วีก็จะเห็นว่าคุณหมอท่านนี้ตอบคำถามค่ะรวมไปถึงให้ข้อคิดดีๆในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยด้วยและที่สำคัญค่ะวันนี้ท่านยังก็มีตำแหน่งเป็นถึงรองประธาน

0: ที่1ของวุฒิสภาด้วยค่ะขอแนะนำนะคะนายแพทย์กับทางรายการสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอเรียกว่าคุณหมอแล้วกันนะคะจริงๆถ้าเป็นสมาชิกบทบาทหลายหน้าที่มากคนที่หมออาจจะไม่ค่อยได้ไปอัปเดตนะคะวันนี้พูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองกันค่ะหลายๆคนไม่ค่อยตื่นเต้นตกใจแต่ถ้าพูดถึงหลอดเลือดในสมองตีบหลอดจนถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจนเสียชีวิตแบบนี้ก็จะตกใจสาเหตุของโรคนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรคะเราวิเคราะห์ได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับมันมีสาเหตุที่แท้จริงของมันอยู่นะครับคือโรคนี้เป็นโรคที่น่ากังวลนะคือคนที่เป็นเนี่ยจะพิการอ่อนแรงแขนขาหรือพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเขาเรียกว่า disability คือหมดความสามารถที่ควรจะมีไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ก่อนตายไม่ใช่อะไรที่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยสังเกตว่าตอนสถิติเนี่ยมันคนอายุน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหตุผลหลักๆเลยก็คือไลฟ์สไตล์นะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุของคนก็คือมันกินดีเกินไปไหมประมาณว่าสมัยก่อนเรากินผักกินอะไรน้อยใช่ไหมมากเนี่ยความดันไขมันขึ้นนะครับประกอบกับชีวิตของเราการออกกำลังกายการเคลื่อนที่ต่างๆก็ลดลงนะครับมีความเครียดมากพักผ่อนน้อยลงไอ้พวกเนี้ยครับคือไลฟ์สไตล์เหล่านี้แหละมันทำให้เกิดโรคที่เขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังน
0: ะ
1: ก็ได้แก่พวกความดันโรคไขมันโรคเบาหวานโรคอ้วนลงพุงเลือดนี่แหละครับเสื่อมไปเรื่อยๆพอเสื่อมไปมันมีทั้งนี้นะครับซึ่งตีบหรือแตกเนี่ยถ้าไปเกิดที่หัวใจก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจถ้าไปเกิดที่สมองก็เป็นอัมพฤกษ
0: ์
1: เราก็เลยเจอมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: แล้วเราจะพบในผู้ป่วยชายหรือหญิงมากกว่ากันคะ
1: จริงๆพอๆกันนะครับบอกว่าโดยหลักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตีบเนี่ยเจอผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าแตกเนี่ยเจอผู้ชายมากกว่าแต่อย่างเนี้ยไม่ต่างครับ
0: แล้วทีนี้พอเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วมันแตกต่าง
1: ผมเป็นคำถามที่ดีมากจริงแล้วมันคือโรคของหลอดเลือดเหมือนกันนะครับถ้ามันไปเกิดในสมองตำแหน่งเดียวกันอาจจะจะเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าไกลการเกิดโรคของเขาเนี่ยคือหลอดเลือดเนี่ยที่อยู่ดีๆก็มีอะไรวิ่งจะวิ่งไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นได้นะครับอันนี้คือกลไกที่เกิดตีบแต่แตกเนี่ยก็คือเส้นเลือดเนี่ยมันเปราะมันไม่มีอุดฮะแต่มันโปะพอมันโปะมันก็กดสมองนะครับทีนี้มันเกิดตรงไหนเส้นไหนอาการมันจะคล้ายๆกัน
0: ทีนี้พูดถึงอาการแล้ว
1: ครับ
0: อาการของโรคหลอดบ่งชัดได้มั้ยคะ
1: ได้ครับประชาชนเข้าใจเลยคําว่า B fast B E
0: B E
1: S A S T B fast นะครับเร็วๆอะไรประมาณนี้เร็วๆ B คือจู่ๆเรามีอาการแบบเสียความสมดุลของตัวเองทรงตัวไม่อยู่อันนี้น่ากลัวละแต่อาการของเราเลือดสมองอันนึงคือเป็นปุบปับทันทีทันใดมันจะไม่ค่อยๆเป็นนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าค่อยๆเป็นเราจะไม่นึกถึงโรคนี้เพราะฉะนั้นอยู่ๆเสียการทรงตัวตัวบาลานซ์ตัวแรกตัว E คือตัวที่2คือ B คือหมายความว่าตาเราเนี่ยอยู่ๆไม่เห็นหรือเห็นภาพซ้อนภาพมัวหรือแม้แต่มองไปแล้วภาพมันซ้อนกันอันเนี้ยถ้าเป็นปุบปับก็ต้องรีบไปนะครับทีนี้มาคําว่า fast ตัว F เนี่ยย่อมาจากคําว่า face ที่แปลว่าหน้าเรานะครับอยู่ๆมีหน้าเบี้ยวนะหนังตาตกลืมตาไม่ขึ้นมุมปากตกอันนี้ต้องรีบอาจจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองตัว A คือ arm คือมือนะครับอันนี้มือก็รวมแขนขาอ่อนแรงนะอาจเป็นปุบปับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัมพฤกษ์ S คือคำว่า speech ที่แปลว่าคำพูดอยู่ๆพูดไม่ออกเต็มปากพูดไม่ถูกหรือนึกคำพูดไม่ออกอันนี้อาการอัมพฤกษ์

0: ทีนี้ตัวทีตัวสุดท้ายเนี่ยลาคือบอกว่าถ้าเป็นแบบอุบปับทันทีทันใดนะถือว่าเป็นเหมือนอัมพฤกษ
1: ์
0: ตัวทีเนี่ยยังมีความนะเพราะว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลเร็วเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นจากอัมพฤกษ์เนี่ยจะเยอะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าสมมติเราพบผู้ป่วยกระทันหันต่อหน้ามีอาการแบบนี้เราสามารถยังไงบ้างคะ
0: โอ้คำถามนี้เป็นประโยชน์มากเพราะไม่นานวันนี้จะมีคนในผมจิ้มปลายนิ้วเคยได้ยินไหม
1: เคย
0: บอกระบายเลือดออกมาจากปลายนิ้วแล้วเดี๋ยวจะรอดได้ไม่ได้นะอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดไม่ได้นะครับรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีไปหรือถ้าไปไม่ได้เรียก1669มารับไปโดยเร็วครับเพราะอย่างนี้ครับมันมีเวลาทองเรียกโกลเด้นพีเรียดนะฮะโกลเด้นพีเรียดถ้าเราไปถึงโรงพยาบาลเร็วนะครับได้เอ็กซเรย์เร็วแล้วพบลิ่มเลือดตันในพยาใน4 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราหมอคุณหมอพยายามที่จะฉีดยาที่เขาเอาไว้ไปละลายก้อนลิ่มเลือดนั้นได้แล้วคนไข้จะดีขึ้น
1: อ๋ออันนี้ก็คือ
0: รีบไปเลย
1: เราไม่สามารถปฐมพยาบาลได้
0: เกิดว่ายังพอมีสติอยู่รีบไปแต่ถ้าถึงกับหมดสติแล้วหยุดหายใจแล้วอะไรเงี้ยอันนี้การกู้ชีพพื้นฐานต้องทำแต่ส่วนใหญ่เอามาพึ่งไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่พวกนั้นจะมันบอกถึงความรุนแรงของโรคนะครับอ่อนแรงแหละแต่ไม่ถึงกับศูนย์หายไปหมดอะไรเงี้ยนะครับเป็นข้างนึงแต่ว่าก็ยังพอขยับได้แต่ถ้าอัมพาตเนี่ยก็คือข้างขยับไม่ได้ข้างซ้ายข้างขยับไม่ได้เดี๋ยวเราเรียกว่าอัมพาตนะครับคืออัมพฤกษ์เนี่ยถ้าได้
1: ฉะนั้นถ้าพบผู้ป่วยนะหรือถ้าเห็นต่อหน้าหรือกระทันหันก็เรื่อง169ไปโรงพยาบาลในเวลาคือประมาณ4ชั่วโมง
0: ไปเร็วที่สุด
1: ถ้าได้อันนั้นก็จะเป็นทางรักษาให้หายขาดได้มั้ยคะ
0: แล้วแต่ว่าความรุนแรงนะครับโอ้บางคนนี่หายเหมือนไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยก็มีเท่าที่ผมเจอแต่ในพวกนั้นมันแล้วแต่ว่าอาการตอนแรกที่เป็นเนี่ยมันเป็นขนาดไหนเป็นเส้นไหนเป็นต้น
1: ก็จริงๆก็เป็นหนึ่งโรคที่น่ากลัวสี่ด้วยก็เกิดจากสาเหตุหลักๆคือไลฟ์สไตล์กินดีเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพักกันครู่เดียวก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงการป้องกันตัวเองดูแลรักษาอย่างไรนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
2: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายลงดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอส
3: อเอาโทรศัพท์ผมมาก
4: ำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
3: กินข้าวอู้น่ากินจัง
4: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
5: ราตรีสวัสดิ์ลูก
3: ราตรีสวัสดิ์ลูก
4: เด็กควรนอนให้ครบ 9-12 ชั่วโมง
3: ทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
4: แกล้งที่ไหนเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุลเด็กสมดุลด้วยส

0: ักษาเลยนะครับก็คือว่ามันต้องรู้ก่อนว่าตีบหรือแตกนะเลือดในตำแหน่งที่ผ่าตัดได้ก้อนเลือดใหญ่คือแตกก้อนเลือดนั้นออกจากสมองเราเพื่อลดความดันในกระโหลกศีรษ
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นอกนะครับแต่จะมีบางรายครับเส้นเลือดแตกแต่ไปโรงพยาบาลไข้ไม่ได้รับการสื่อสารที่ดีของหมออาจจะจริงๆแล้วจะบอกว่าการจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแตกแล้วต้องผ่าถ้าแตกก้อนเล็กๆนะครับอันนี้ไม่ต้องผ่าหรือก้อนตำแหน่งที่ผ่าไม่ได
1: ้
0: เช่นอยู่ในก้านสมองบนต้นอย่างนี้ผ่าไม่ได้ไม่นะฮะเพราะนั้นเขาจะไม่แตกเนี่ยก็คือการรักษาโดยการหนึ่งถ้าพ้นวิกฤตไปได้ก็ไปคุมความเสี่ยงต่อเช่นอาจไม่สูบบุหรี่หรือเปล่าเป็นเหล้าหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการรักษาระยะยาวทีนี้มันจะมีอีกต้องดูว่าสาเหตุคืออะไรนะตีบจากหัวใจเต้นผิดจังหวะตีบจากโรคหลอดเลือดผิดปกติในร่างกายอะไรเงี้ยคือมันจะมีหลายสาเหตุการตีบแต่โดยหลักการครับก็คือว่าเรารีบไปถึงโรงพยาบาลโดยเร็วนะครับตีบมักจะไม่โดนผ่าก็มักจะมีการให้ยาบางอย่างเช่นหรือที่เรียกแอสไพรินนะครับแอสไพรินเนี่ยเจอบ่อยนะส่วนใหญ่คนที่ตีบมักจะได้ยาตัวนี้มีตีบที่ได้ยาที่สูงกว่าแอสไพรินนะพวกนี้จะเป็นยาที่เอาไว้เขาเรียกว่ายาป้องกันเลือดแข็งตัวการในกรณีที่ตีบจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะแล้วมันปล่อยลิ่มเลือดออกไปนะครับพวกนี้ก็จะต้องได้ยาแข็งตัวกันความดันไขมันเบาหวานนะครับแล้วแต่กลุ่มตีบเนี่ยจะได้ยาลิ่มเลือดด้วยนะครับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
1: เนาะก็เป็นการ
0: มีตีบเส้นใหญ่ตีบเส้นใหญ่ที่โดนผ่าได้บางคนตีบเส้นใหญ่โดนผ่ามีการตีบบางอย่างที่ไปตันตรงเส้นเลือดที่มันไว้เลี้ยงสมองครึ่งหัวเลยพวกนี้สมองจะบวมคุณหมอจะผ่ากระโหลกออกไปก่อนผ่าได้
1: มีประสาท
0: สั่นประสาทเลย
1: ที่เป็นติดตามมานะคะทีนี้ถ้าเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากการกินดีอยู่ดีทำให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นโรคนี้ได
0: ้การป้องกันสำคัญกว่าการรักษาใบเดียวรักษาทุกที่คนไม่กลัวเนาะเป็นอะไรก็ไปรักษาหมดแต่เราไม่รู้ไงว่าไม่สมบูรณ์เป็นคนพิการเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันได้ต้องป้องกันนะครับทีนี้การป้องกันโดยหลักการและการเอาง่ายๆคือมี6อย่างนะครับไม่เยอะมากกินพออิ่มกินออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายวันนึงก็20-30 นาทีอันนี้ช่วยได้นะครับอันที่4เนี่ยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดมากนะครับอันที่4ก็คือมีความสัมพันธ์ความเครียดได
1: ้ต้องไม่เครียด
0: ได้ดี
1: ค่ะ
0: สุดท้ายครับคือสารพิษต่างๆนะบุหรี่เหล้านะครับพวกนี้ถ้าห่างไกลได้ก็อย่าไปบันเนี่ยปรากฏว่ามี PM 2.5 พวก PM 2.5 นี่เยอะพอสมควรเพราะนั้นถ้าช่วงไหนที่ฝุ่นมากๆเราป้องกันตัวเองดีๆก็แล้วกัน
1: ไม่ทราบเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมีในเรื่องของหลักธรรมคำสอนด้วยเพราะจริงๆก็ติดตามคุณหมอนะที่บอกว่าจริงๆในชีวิตพอมาตัดสินใจเป็นหมอเพราะว่าไปเจออาจารย์หมอมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่อยากเป็นคุณหมอป
0: ั
1: จจุบันนี้ไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจอีกด้านนึงที่มาเป็นสมาชิกวุฒิสภานี่เกิดจากอะไรนะ
0: ก็คือรู้สึกว่าการรักษาคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็เราตรวจวันนึง20 คน 30 คน 50 คนมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะตรวจแล้วถ้ามันสเกลมันใหญ่ขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้การดูแลคนครับก็เลยคิดว่าลองเป็นมาทำงานที่สเกลใหญ่ขึ้น
1: อันนี้นอกเรื่องนิดนึงอันวกกลับไปแล้วกันค่ะในส่วนของแง่คิดหรือว่าธรรมะดีๆที่คุณหมอเป็นคนที่คุยกับผู้ป่วยมาแบบนี้มันมีอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วความหนึ่งเลยมันมาบาลานซ์มาจับคู่กันได้ยังไงคะ
0: จริงๆผมว่ามันเป็น

0: เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คือหลักเหตุผลเหมือนกันทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสําคัญที่สุดเลยคือถ้าเราไม่เครียดไม่กังวลมากเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขทีนี้เราเครียดลองทบทวนตัวเองดีๆเรากําลังอยากอะไรบางอย่างนั่นแหละทําให้เราที่ผมรู้สึกว่าผมเครียดขึ้นมาเนี่ยผมจะดูว่าผมกําลังอยากอะไรอยากอะไรบางอย่างหรืออยากให้คนนั้นไม่พูดอย่างนี้กับเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องใกล้ๆตัวเลยก็เราก็จะเครียดที่วิธีแก้ก็คือก็อย่าไปอยากเราไม่สามารถจะแก้คนอื่นรอบตัวเราได้ถูกไหมเราไม่อยากไม่สามารถจะไปบอกคนนั้นว่าอย่าพูดแบบนี
1: ้
0: ถ้าเราแค่ว่าเหมือนฝนตกฟ้าร้องนะใบลมพัดใบไม้ปลิวหลุดมันเป็นธรรมชาติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยความทุกข์มันคือเราเห็นกลายเป็นว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงแล้วทุกอย่างจะดีหมด
1: ใช่ใช่เดี๋ยวที่คุณหมอพูดอันนี้เรื่องจริงเลยนะ
0: ครับ
1: มาแล้วจากประสบการณ์แล้วที่ผ่านพักเขาได้นำหลักธรรมที่คุณหมอไปใช้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่คนที่สมมติผ่าเสร็จแล้วคนวิกฤตแล้วมาหาผมเขาก็จะมีความเครียดอยู่ถูกไหมครับสิ่งที่เขากำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะเหวไอ้ตอนที่เขาแย่สุดเนี่ยเขาอยู่ก้นเหวแต่ตอนที่เขานั่งตรวจกับเราเนี่ยเขากำลังขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็มาคุณอยู่ตรงนี้นะคุณไม่อยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้คุณก็ผ่านไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลมากจนเกินไปนะต้องทำเหตุทำปัจจัยของเราให้ดีก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองเพราะว่าอย่างหนึ่งคืออัมพฤกษ์เนี่ยเป็นโรคที่ดีขึ้นทุกวันต้องให้กำลังใจอย่างนี
1: ้
0: วันนี้กับเจอเดือนหน้าเขาแย่ลงแต่อัมพฤกษ์ไม่ใช่นะฮะเราเจอเขาวันนี
1: ้
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้คือกำลังใจที่ให้เขาน
1: อกจากกำลังใจการเป็นผู้ภาพบำบัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ฝึกฝนด้วยลงทุนตัวเองด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายนี้เวลาใกล้หมดแล้วให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางแง่ของการทำงานในด้านของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็จากผู้ป่วยด้วยค่ะจะฝากอะไร
0: ก็ชีวิตคนเรามีสองส่วนมีเรื่องกายกับเรื่องใจร่างกายเราก็ดูแลตามเหตุตามปัจจัยสำคัญกว่าคือเรื่องใจว่าถ้าใจดีเนี่ยกายมันจะดีแล้วทุกอย่างมันจะดีไปหมดนะครับเพราะก็รักษาใจเอาไว้ก็แล้วกัน
1: นะคะโอ้วันนี้ได้ความรู้หลากหลายเลยแล้วก็ได้แง่คิดดีๆจากคุณหมอด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมนะคะท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาและยังทําหน้าที่ในส่วนของรองประธานคณะกรรมการวุฒิสภาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการสาระสุขแล้วนะคะกลับมาติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้เปิ้ลแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
1: ความรู้คู่สภาเกล็ดหน้ารู้การเมืองโลก
2: จาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกของโลกหรือ SALT 1เกิดขึ้นโดยริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและเลโอนิดเบรสเนฟผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธเมื่อวันที่2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาล่าสุดหรือ New Start บารักโอบามากับประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟของ2553ณกรุงปรากซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ทำให้ปัจจุบันไม่อาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง
3: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะ
4: สาค่ะ
3: ก็วัน

0: ตวาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทางจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยค่ะ
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประ
3: ทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับประชาชนของพวกเราทุกคน
5: ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผลที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
7: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ที่สุด
8: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
9: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
10: ทิ้งปัญหาหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองโตกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามไทยประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19 นาฬิกาทางสถานี 10
11: หลายเรื่องหลายที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
12: เราจะเอา10หยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจัดด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

ัชระเพียงเพชรแดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจกลางใจปวงประชานาทิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใจเสียงและวิทยุตรวจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับเข้าสู่รายการข่าว10หยิบมาเล่าครับทุกวันเสาร์ครับเวลาดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติครับอยู่กับผมณัฐภัทรพลจุติการพาณิชย์เช่นเคยนะครับในวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะครับเสาร์แรกของเดือนกันยายนเดือนที่9แล้วนะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเดือนที่9เดียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะสิ้นปีเนี่ยคุณผู้ชมครับเลขเขาสวยนะกักสวยนอกจาก9เดือน9เราจะช้อปปิ้งในแพลตฟอร์มออนไลน์กันแล้วนะคุณผู้ชมฮะเปิดสภานะครับมาติดตามการสังคมสภาวาทีซีซั่นรอบนี้ก็จะเป็นในรอบชิงจะมีการแข่งขันกัน2คู่ในทางด้านของชิงที่3นั่นเองอ้าวแข่งขันในวันที่9เดือน9 9นะครับอ่ะดูกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับสภาวาทีซีซั่น3ตอนนี้แต่รอบออดิชั่นนะส่งมานะครับจนถึงในส่วนของรอบ16ทีมสุดท้ายรอบ4ทีมสุดท้ายที่ครับคุณผู้ชมครับจะแข่งขันเดือน9หรือว่า9กันยายนนี่เองครับกับสภาวาทีซีซั่น3หลังจากที่นักโต้วาทีรุ่นยาวจากสถานศึกษาความคิดแล้วก็แสดงทักษะการแข่งขันที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่ะคู่ชิงคุณผู้ชมว่าเราอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันหน่อยหนึ่งชนะเลิศในการแข่งซีซั่น3จะแข่งเป็นคู่9กันยายนเนี่ยเขาจะแข่งกัน2คู่มาดูคู่ชิงกันก่อนเขาจะแข่งเป็นคู่ที่2ก็คือในยติปัญหากิจดีกว่ากฎหมายนั่นเองในเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคุณผู้ชมฮะฝ่ายเสนอมาจากโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับแล้วก็เจอกับฝ่ายกรุงเทพมหานครนั่นเองกับกรุงเทพมหานครจะปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายนะพาน้องๆแล้วก็อาจารย์ของนารีแล้วก็เตรียมอุดมศึกษาคุณผู้ชม
1: โรงเรียนสุรนารีวิทยา

0: เอาของผมก่อนแล้วกันนะรู้สึกได้ปลดล็อกเหมือนแบบเด็กๆเอ่ยทีมเอ่ยได้ปลดล็อกว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราได้กลับมาอีกครั้งนึงบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับแล้วในปีนี้เราได้เข้าสู่รอบชิงที่เด็กๆได้ที่เด็กๆได้พัฒนาตัวเองได้เติมตามความฝันของตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้คุ้มค่ามากๆแล้วครับ
1: ค่ะจะบอกว่ารอบนี้ก็คือเราหนักมากๆซ้อมกันหนักมากๆแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกันหลายรอบนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆแต่รู้สึกปลดล็อกอย่างที่คุณครูแบงค์บอกไปนะคะว่าเราได้ปลดล็อกวันนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับเรา
0: คำเดียวเลยรักมากรักมากมาก
1: สู้มาด้วยกันไม่ใช่แค่ครึ่งที่เห็นตอนนี้สู้มาด้วยกันตั้งแต่ตอนนี้เขาอยู่ม .5 ก็คือ1ปีที่แล้วเขามาที่นี่แล้วก็ที่เราไม่ได้เข้ารอบมาถึงขนาดนี้ตลอดจนมาถึงตอนนี้ค่ะบอก
2: จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครค่ะก็สำหรับความรู้สึกวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นครูที่ดูแลแล้วก็ฝึกซ้อมนักเรียนมานะคะก็คือเรารู้สึกภูมิใจในทุกรอบเพราะว่ามันเป็นเนื่องจากว่ามันมีผ่านหลายรอบการแข่งขันแล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยมันเราก็อย่าลืมว่าทีมที่เป็นคู่เพื่อนคู่คิดกับเราอีกแข็งแกร่งเหมือนกันทุกโรงเรียนแล้วก็ทุกรอบเลยเพราะฉะนั้นก็การเตรียมตัวที่ดีแข็งแกร่งแล้วก็วันนี้พอดีว่ามาเป็นหัวข้อครอบครัวด้วยก็เลยมีความรู้สึกบอกกับเด็กๆว่าไอความภูมิใจแล้วก็ลมใต้ปีกที่เด็กๆเนี่ยมีอยู่ในทุกวันแข็งแรงได้ทุกวันนี้ก็คือการมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ดูเก่งอยู่แล้วพัฒนาตนเองเกิดขึ้นแค่นี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าค่ะ
3: นี่ก็คือเสียงที่ทางด้านของทีมนิวมีเดียของเรานะคุณมาหลังจากที่แข่งขันเสร็จสิ้นไปนะครับอ่ะทั้ง2ทีมนะฮะจะนำเสนอเหตุผลแล้วก็ข้อมูลประกอบมุมมองของฝ่ายของตนเองนะครับพร้อมกับมีการโต้แย้งข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามกันด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันใคร4สั้น3นั่นเองนะครับเท่ากันยายนเรายังมีแข่งอีกคู่หนึ่งนะฮะจะเป็นคู่แรกที่แข่งขันกันชิงที่3กันก่อนเดี๋ยวทีมงานขึ้นเพจมาเลยชิงที่3ประชันกันระหว่างโรงเรียนจากระยองวิทยาคมนะครับเป็นฝ่ายเสนอนะครับดูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจากจังหวัดสมุทรปราการคือ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพเป็นอีกประเด็นแล้วก็ยัตติหนึ่งที่ร่วมสมัยเลยนะฮะแล้วก็ยังเปิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตงานนิวมีเดียของ TP Channel ของเราไปเก็บเสียงบรรยากาศในช่วงที่หลังแข่งจบในรอบ4ทีมมาฝากให้กับผู้ชมกันเดี๋ยวไปฟังระยองกันก่อนแล้วเดี๋ยวตามด้วยฮะ
4: จากโรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับทำได้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็พัฒนาตัวเองจากที่หลายๆสามารถทำได้อย่างเต็มที่ครับส่วนการโต้วาทีวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากครับได้ทำอย่างสุดความสามารถครับไม่มีอะไรที่เราเสียใจครับได้รักษาความพยายามรักษาความตั้งใจต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมพวกเรานะครับทีมนักโต้วาทีจากโรงเรียนระยองวิทยาคมนะครับในรอบชิงชนะเลิศอันดับ3ด้วยครับขอบคุณครับ
5: นวมวินนวินเตรียมพัดสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ก็ภูมิใจในทุกคนมากเลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่ผลมาด้วยกันนะคะได้พัฒนาในทุกๆการที่ดีก็อยากให้นักเรียนนะคะเก็บเป็นความดีพัฒนาตัวเองในวันต่อๆไปนะคะ
7: ต้องพูดอีกไหมเนี่ยก็รู้สึกว่าที่จริงอ่ะอยากจะบอกเรียนทุกคนเลยนะว่า

0: อยู่ดีปั๊บเด็กก็ส่งรายการนี้มาซึ่งผมก็เคยแข่งแต่ก็รู้สึกไม่เคยรู้เลยว่าเด็กเรามีศักยภาพก็ต่อเมื่อเราได้ซ้อมใช่ครับสู้ต่อไปนะมันมาไปแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราหวังมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราจะทำมันได้เพราะเรามีความหวังนี่แหละ
1: ไ
2: อ้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: รอบชิงชนะเลิศสภาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะวันพุธนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชม9กันยายน2569คุณผู้ชมติดตามกันได้นะคู่แรกอย่างที่เราบอกไปก็คือชิงที่3กันก่อนในชนะเลิศนะครับติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมครับทางทุกช่องการติดถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดผลของทีมใดจะคว้าชัยบนเวทีสภาวาทีซีซั่น3นั่นตามกันเนาะคุณผู้ชมฮะ9เดือน9เราเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะเปิดเตรียมเชียร์น้องๆกันได้นั่นเองนะครับอ่ะไปดูข่าวการรับสมัครงานกันต่อครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นวันนี้ข่าวการรับสมัครงานครับเราไปดูกันที่กรมกำลังพลทหารนะครับตอนนี้มีการเปิดรับสมัครงานอยู่12อัตรามีตำแหน่งอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับกรมกำลังพลทหารครับมีการเปิดรับสมัครพนักงานราชการอยู่12ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมจนถึง11กันยายนนี้นะครับที่บริหารทั่วไปกพทหารจำนวน1อัตราเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริการกพทหารจำนวน5อัตราตำแหน่งพนักงานธุรการกพทหารจำนวน3อัตรากพทหารจำนวน3อัตรานั่นเองนะครับโดยคุณชมที่สนใจนะฮะสามารถที่จะสมัครแล้วก็สามารถที่จะสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจนถึงวันศุกร์นี้แล้วนะคุณผู้ชมยนต์2569ในเดี๋ยวสแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าจอนะเพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับอันนี้น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับรับสมัครงานกันต่อครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆสัปดาห์เริ่มต้นเรามาดูอีกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี้มีการเปิดรับสมัครงานกันอยู่ใครที่กำลังมองหางานไปกันได้นะฮะมีตำแหน่งอะไรที่น่าสนใจบ้างครับสำนักงานเขตงานจ้างเหมาบริการแล้วก็อาสาสมัคร18อัตรารับสมัครด้วยตนเองนะฮะตั้งแต่31สิงหาคมจนถึง8กันยายนนี้นั่นเองนะครับตำแหน่งที่เปิดรับฮะคุณผู้ชมฮะบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขากลุ่มงานพัฒนากองทุนพัฒนาสังคมนักบริหารเงินออมนะครับ2อัตราตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในเขตบางรักจำนวน6อัตราตำแหน่งรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส4งานด้านพัฒนาสังคม4อัตราอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระดับปฐมศึกษาจำนวน2อัตรานั่นเองนะครับผู้ชมท่านใดที่สนใจเพื่อที่จะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครงานกันได้นั่นเองนะครับไปดูเรื่องครับข้างๆอาคารรัฐสภาของเราเนี่ยมีการก่อสร้างอยู่ก็คือโครงการจราจรนะทั้งถนนทหารถนนสามเสนรวมถึงฝั่งทนเนี่ยก็ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการประกาศแจ้งมาจากผู้รับเหมาเนี่ยจะมีการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรเพื่อที่จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเกียรติกายชมครับเขาจะมีการกระทบในวันที่10กันยายนนี้แล้วนะครับผู้ชมสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ธนบุรีนะครับเตรียมที่จะวางแผนการเดินทางกันหน่อยหลังมีประกาศปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงช่วง13นะครับเนื่องจากการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะมีการเริ่มดำเนินการในวันที่10กันยายนนี้แล้วนะครับตลอด20เนื่องจนกว่าจะมีประกาศให้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งการปิดเบี่ยงเส้นทางการจราจรดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการส่งผลกระทบต่อการเดินทางมีความล่าช้าโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนผู้ใช้ด้วยนะครับพร้อมกับมีการขอความ

0: เศษนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมดูที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทีมงานขอเพจอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะกันยายนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาจากถนนจรัญสนิทวงไม่ว่ามาบริเวณจุดก่อสร้างหรือว่าจะเป็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะแบ่งช่องจะไปในพื้นที่ก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะเห็นนะครับก็อยู่ระหว่างช่วงบางอ้อนะฮะที่ตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็อยู่เลยไปหน่อยก็โรงพยาบาลยันฮีนะก็จะอยู่บริเวณช่วงนั้นอย่างไรก็ดูในเรื่องของเส้นทางการเดินทางให้ดีประชาสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับชมครับคลิปที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่เพจ TP ออนไลน์ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฮไลท์ต่างๆ TP ออนไลน์เขามีการจัดเต็มไว้ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนั่นเองและทั้งหมดนี้ครับคือทั้งหมดของรายการข่าวทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้8โมงนิดๆหลังเคารพธงชาติกับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: จากเวทีแห่งความคิดและบทพิสูจน์ครั้งสำคัญบนรอบชิงชนะเลิศร่วมลุ้นและร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยชนะชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ชิงชนะเลิศประชันในยติปัญหายาเสพติดฝ่ายเสนอโรงเรียนสุรนารีวิทยาฝ่ายค้านผู้รองชนะเลิศประชันในยติหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านอุดมศึกษาพัฒนาการติดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา P Channel สภาวาทิตย์อย่างสร้างสรรค์สู่เวที

อาละวักยักษ์อาละวักยักษ์ช้างนาราคีรีช้างนาราคีรีองคุลีมานนางจินจามานวิกาหนึ่งสื่อทำมือเพื่อน้องตอนชัยมงคลของพระพุทธเจ้าตอนที่หนึ่งพระเทวทัตยืนช้างนาราคิรีของพระเจ้าอาชาติศัตรูในขณะที่กำลังตกมันหม่อมด้วยลาบช้างทั้งตกมันทั้งเมาเหล้าได้ถูกขับมาให้ชนพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธองค์นวลมากช้างวิ่งมาด้วยความเมาเหล้าและเมามันพระอานนท์ถลันออกไปขวางไว้เพื่อปกปิดกระจายไปในที่ต่างๆด้วยความตกใจเมตตาจิตของพระพุทธเจ้าก็ลาพยศลดงวงลงพักพระพุทธเจ้าเอาพระหัตถ์ลูบลงบนศีรษะช้างนาราคิรีเอางวงส

ดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธบนกระพองของตนย่อมตัวถอยออกไปช่วงกลับไปสู่โรงช้างแล้วได้ยืนอยู่ณที่ของตนพระเทวทัตได้วางแผนชั่วร้ายอีกหลายอย่างเช่นกลิ้งหินลงจากเขาเพื่อหวังให้ทับพระพุทธองค์แต่ก็ทำให้และทำหมู่สงฆ์ให้แตกคอกันโดยเสนอบัญญัติใหม่แก่พระพุทธเจ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยแยกตัวออกไปแต่พระพุทธองค์ก็ได้ส่งอัครสาวกไปทำแล้วยังมีเรื่องขององคุลีมานนามเดิมว่าอหิงสกะเป็นบุตรของพระควพราหมณ์เป็นเด็กเรียบร้อยรักการเรียนมีสัมมาของอาจารย์ภรรยาและทุกคนในครอบครัวแต่กลับเป็นที่ริษยาของเพื่อนนักเรียนด้วยกันเพื่อนเหล่านั้นจึงนัดมาว่าอหิงสกะจะเป็นชู้กับภรรยาของตนจนอาจารย์เชื่อคำของเด็กเหล่านั้นในรูปของการยืมดาบฆ่าคนหากต้องการความสำเร็จด้านวิชาการอย่างสูงเป็นเพื่อประกอบมนแม้อหิงสกะจะไม่เต็มใจทำเช่นนั้นเพราะตนเป็นพระแจงพร้อมกับการข่มขู่ของอาจารย์ไม่ไหวจึงตัดสินใจเที่ยวฆ่าคนเดินทางในป่าบ้างในบ้านบ้างจนถึงเอาองคุลีของคนแต่ละคนที่ตนฆ่ามาร้อยเป็นมาลัยคล้องเอาไว้เพื่อกันลืมจำนวนที่ตนต้องการมีจำนวนมากได้นิ้ว19ยังขาดคนพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงหากพระองค์ไม่เสด็จไปโปรดองคุลีมานจะทำกรรมหนักด้วยการฆ่าแม่ของตนได้เสด็จจากกรุงสาวัตถีคุลีมานและเปล่งประกายแห่งฉัพพันณรังสีเสด็จพุทธดำเนินไปข้างหน้าขององคุลีมานทิ้งระยะห่างไว้เท่าเดิมแม้องค์ก็ตามทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมจึงไล่ไม่ทันสักทีจึงตะโกนบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดก่อนพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราหยุดแล้วแต่เธอนั่นแหละยังไม่หยุดที่เสด็จพุทธดำเนินไปเรื่อยๆองคุลีมานแสดงสุดรับสั่งว่าเราตัดการเบียดเบียนสัตว์แต่เธอยังไม่หยุดยังฆ่าสัตว์มือชุ่มด้วยโลหิตของคนองคุลีมานเห็นคล้อยตามกลับได้สติทิ้งดาบเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธไสยของท่านขอออกบวชในพระพุทธศาสนาทรงประทานพุทธานกลับสู่พระเชตวันด้วยพุทธานุภาพนอกจากเรื่องขององคุลีมานแล้วยังมีกาโดยตอนเย็นที่คนออกมาจากพระเชตจบเธอจะเดินสวนเข้าไปในวัดแล้วเดินทะลุออกเลยที่คนเขามาฟังเทศกันเธอก็จะเดินออกจากหลังวัดทะลุหน้าวัดเชตวันสวนทางกับชาวบ้านทั้งเช้าเย็นเป็นการสร้างความสงสัยกับคนที่เห็นทั้งตอนขาออกและขาเข้าว่าเอนางจินจับอยู่ที่ไหนทำอะไรเวลาผ่านไปผ่านไปเธอเอาผ้ามารัดท้องจนเอาท่อนไม้อัดไว้ข้างในแล้วเอาผ้ามารัดเวลาผ่านไป 6-7 เดือนท้องโตขึ้นขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังเทศเธอเข้าไปจด

ุดกล่าวว่าพระองค์พอพระทัยที่จะอภิรมยินดีในการอยู่ร่วมกับหม่อมฉันแต่ไม่เอาใจสาที่คลอดถ้าไม่จัดการเองน่าจะบอกให้พระอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขาจัดการให้ก็ได้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้ความจริงเป็นอย่างไรเรากับเธอเท่านั้นที่รู้กันว่าเป็นอย่างนั้นเราสองคนอยู่ในที่ลับสองคนคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรเต้นแรงเต้นกาเป็นการใหญ่กระแทกเอาที่นิ้วเท้าทุกคนเห็นโดยทั่วกันไปถูกธรณีสูบหลังจากรับพระเนตรของพระควรรู้ไว้คนดีย่อมเอาชนะคนความอดทนอดกลั้นและความเมตตาคือความรักและความหวังดีคำศัพท์ที่ควรรู้ชัยมงคลความชนะที่นำมาซึ่งความเจริญกระพองส่วนที่นูนเป็นปุ่มสองข้างหัวช้างพระโลหิตไหลเลือดไหลองคุลีนิ้วมือฉับพันรังสีสีที่พระพุทธเจ้า

0: ขอเชิญติดตามรับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเป็นการเรียนรู้มุสลิมไทยและหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องในสังคมอันสันติสุขในสังคมทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล30นาทีถึง9นาฬิการายการวิถีธรรมวิถีไทยสร้างความเข้าใจสู่สันติสุข
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนกฎหมายขัดกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ์เข้าสู่รายการวิถีประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์นาทีถึง9นาฬิกาทางช่อง10แห่งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันในสังคมเพื่อวัฒนธรรมครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของวิถีอัลกุรอานครับ

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ในหมู่บ้านเล็กๆของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีมีสมบัติล้ำค่าที่ไม่ได้ถูกขุดพบจากดินแต่เป็นคุณค่าที่ถูกปั้นขึ้นมาจากดินที่ดินแดนที่วิถีชีวิตสอดคล้องประสานกับเครื่องปั้นหัวใจสำคัญของเครื่องปั้นดินเผากูบังอยู่ที่ดินเหนียวเฉพาะถิ่นดินที่นี่เนื้อละเอียดและมีความเหนียวเป็นพิแสงนวลสวยงามและที่สำคัญคือความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์ที่กูบังบาเดาะในอดีตนั้นการเผาเป็นการเผาแบบกลางแจ้งควันที่ลอยฟุ้งและความร้อนที่พลุ่งพล่านทำให้รู้ว่าเครื่องปั้นดินเผาหนึ่งชิ้นไม่ได้ทำจากดินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทำจากความอดทนความรักและจิตวิญญาณของชุมชนอย่างแท้จริงที่บ้านกูบังบาเดาะอำเภอมายอปัตตานี
1: คนในชุมชนก็มีอาชีพกลุ่มทำเครื่องปั้นดินเผาประมาณ 90% สมัยก่อนครับก็สมัยก่อนเนี่ยเขาผลิตเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกอย่างก็คือทำมาจากดินดินที่นี่เป็นดินเฉพาะเป็นดินเหนียวดำที่มีในจังหวัดปัตตานีก็คือมีที่นี่ที่เดียวมันเหนียวแล้วก็ทนความร้อนประมาณ 1,800 องศาขั้นตอนแรกก็คือไปหาวัตถุดิบก็คือดินเหนียวดำแล้วก็มาพึ่งแดดประมาณ2วันแล้วก็มาโรยแล้วก็มาทุบมาตีให้ผสมกันให้ละเอียดแล้วก็มานวดแล้วก็นวดเสร็จก็ขึ้นรูปพอขึ้นรูปก็มีการตีลายอีกทีหนึ่งก็ลายก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เป็นลายเมล็ดแตงโมแล้วก็ลายรั้วจีนแล้วก็ลายต้นข้าวเป็นลายที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านกูบังบาเดาะครับตอนที่เราเผาเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับถึง900องศาก็ผลิตภัณฑ์ก็จะสุกเต็มที่ก็คือวางผลิตภัณฑ์เนี่ยกองเป็นเหมือนภูเขาใช่ครับเหมือนภูเขาแล้วก็จุดไฟค่อยๆจุดเอาธารมะพร้าวเอาไม้ฟืนเนี่ยก็ใช้มาอย่างเดียวเผาแบบสุ่มไฟเนี่ยถ้าเผาคนเดียวไม่ได้ต้องเผา3คนต้องใช้เวลา5ชั่วโมงถ้าอบในเตาแก๊สเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเป็นดินนาที่เพิ่งพบผ่านมาแล้วก็ลองมาทำก็มีความคล้ายกันดินเหนียวเหมือนกันแต่ว่าสีอาจจะต่างกันก็คือกระบวนการก็คือตำผสมกับทรายก็คือเป็นกระบวนการของบรรพบุรุษเลยแต่ปัจจุบันก็จะมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเรียดดิน

0: 19ชนิดแต่ปัจจุบันเนี่ยมีบูยง
1: บ
0: ู
1: ยงค
0: ือหม้อต้มยาสมุนไพรแล้วก็เกลโ
1: ล
0: เกลโลเนี่ยก็คือแทนแก้วน้ำสมัยก่อนเขาเรียกว่าเกลโลใช้เอาไว้ใส่น้ำดื่มแล้วก็มีเชิญเทียนแล้วก็มีกมีเยเขาเรียกที่นี่เขาไว้ใส่กำยาเนี่ยมีสี่อย่างแล้วแต่ลูกค้าถ้าลูกค้าจะมอบของที่เราจะใส่ในแพ็กเกจก็ใส่ในแพ็กเกจเลยเป็นที่นี่ที่เดียวก็ทุกครัวเรือนก็มาทำที่นี่

0: ปัจจุบันก็มีขายที่นราธิวาสไปส่งขายที่นราธิวาสแล้วก็ยะลาปัตตานีก็มีขายใน3จังหวัดนี้ครับแล้วก็มีพ่อค้ามารับไปขายในตามงานเลี้ยงแต่ที่นี่เรียกว่าปูโลขายตามปูโลก็มีทางพัฒนาชุมชนอบต.แล้วก็ทางวิทยาลัยชุมชนมาส่งเสริมแพ็กเกจก็คือพัฒนาชุมชนจะมาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับเตาแล้วก็มาสอนวิธีการเคลือบเซรามิกนักศึกษาจากมอ.จากวค.แล้วก็โรงเรียนใกล้ๆเคียงเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนรู้กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาสามารถมาเรียนรู้ได้ที่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกุมารบานดอกครับ
1: ถ้าหากท่านอยากมาสัมผัสกับคุณค่าของงานทำมือที่แท้จริงต้องมาที่นี่กุบังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานี

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงแนะนำองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและเป็นช่วงที่เราจะรับรู้ในเชิงวิชาการร่วมกันเพื่อนำสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อพูดถึงองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมุสลิมแน่นอนมีมากมายครับแต่ท่านผู้ชมครับในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะอาจจะมีไม่มากนักวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยนะครับในองค์กรในส่วนที่พยายามผลักดันในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องมุสลิมนั่นก็คือสสม.นั่นเองซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานสสม.ที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านศาสตราจารย์ดร.อิสลาสันติศาสตร์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับ
1: อะลัยกุมสลามครับ
0: ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอาจารย์ฮะจริงแล้วสสม.เนี่ยนะฮะมีที่มาอย่างไรครับแล้วก็ชื่ออะไรครับสสม.ครับ
1: สสม.นี่เป็นงานที่เริ่มต้นมาจากงานโครงการวิจัยวิจัยเชิงปฏิบัติการที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: ครับ
1: เราเริ่มงานนี้ขึ้นมาโดยตอนนั้นไม่คิดมันเริ่มต้นรับปากจะทำแค่ปีเดียวแล้วก็เพื่อจะวางแผนแนวทางให้กับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อจะพัฒนาสังคมมุสลิม
0: ครับ
1: สุดท้ายมันก็จากปีเดียวกลายเป็น21ปี
0: อาจารย์จากการทำงานต่อเนื่องจากจุฬาจนมาถึงเป็นบ้านสสม.ของเราเองแล้วเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมที่ผ่านมาอะไรที่เราดูแล้วหมายถึงว่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่จับ
1: แล้วสิ่งที่เราทำมาแล้วก็เป็นประโยชน์จับต้องได้จริงเนี่ยมันจะมี2ระดับ
0: ครับ
1: ระดับหนึ่งก็คือเป็นในระดับกฎหมายเช่นเราผลักดันให้การทำสุนัต
0: โอ้ครับ
1: ได้รับการคุ้มครองโดย30บาทรักษาทุกโรค
0: เข้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับผม
1: ซึ่งไม่ใช่เพราะมุสลิมนะ
0: ครับ
1: ทุกศาสนาได้สิทธิประโยชน
0: ์ครับ
1: แล้วก็อย่างนึงที่เราทำมากคือเรื่องขององค์ความรู
0: ้ครับ
1: ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกศาสนาของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของสุขภาพว่ายังไงผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ก็ไม่สำเร็จ
0: คือ
1: เรื่องของร่างนะซึ่งการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสกาด
0: ครับ
1: ขึ้นทั่วประเทศไทยการร่วมกันจนกระทั่งสามารถรับจ่ายสกาดก็เป็นอันนึงฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เราก็ยังทำอยู่งานสสม.นี่ทำหลักๆสำคัญเนี่ยเราที่งานวิจัยชี้

0: ครับ
1: งานวิจัยชี้ว่าจะต้องทำงานยังไงยังไงก็ทำมา
0: ครับ
1: จะตกลงไปเลยลดลงไป 25%
0: แล้วครับ
1: จาก5
0: เป็น75
1: แล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทำเราใช้โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน
0: ครับ
1: แล้วเลิกบุหรี่ให้ได้บ้านละคน
0: โอ้ผลนะครับ
1: ผลเห็นผล
0: ทำมาเรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยนะที่ลงไปกับงานวิจัยอาจารย์ครับนั่นที่ผ่านมาแล้วครับหรือว่าโครงการอะไรที่ทางสสม.ได้วางหรืออาจารย์อยากจะทำต่อไปในอนาคต
1: คือตอนนี้โครงการเราเนี่ยหรือที่เราทำแน่ๆนะคือเรื่องกองทุนสกัด
0: กองทุนสกัด
1: ภูมิภาคเราทำเราทำต่อเนื่องนะเรื่องมัสยิดปอดบุหรี่เราก็ยังทำอยู
0: ่
1: แต่มัสยิดปอดบุหรี่เนี่ยเราทำให้เป็นมาตรฐานอย่างนึงที่ต้องทำคือเรื่องการสร้างคนรุ่นใหม่ผู้นำรุ่นใหม่คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่งแต่ว่าเขาเกิดคนละในสังคมที่มีบริบทต่างจาก
0: ค
1: นสมั
0: ย
1: เราก็ทำหลักสูตรผู้นำแห่งอนาคตนะซึ่งทำไปแล้วรุ่นหนึ่งก็เกิดเป็นชมรมผู้นำแห่งอนาคตขึ้นมาอันนั้นอันหนึ่งที่เราทำอยู่อย่างหนึ่งที่เราสนใจกำลังทำอยู่เช่นกันคือการวางมาตรฐานอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพมุสลิมฟู้ดเซฟตี
0: ้
1: อันนี้กำลังทำอยู่แล้วที่หวังว่าอยากจะทำอนาคตแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำได้ก
0: ็
1: คือการทำงานที่ดูแลเราเรียกว่ามุสลิมที่เป็นประชากรแฝง
0: ครับนะฮะ
1: เพราะในพื้นที่ที่เจริญทุกพื้นที่จะมี
0: ครับ
1: ประชากรแฝงเนี่ยพอเข้ามาอยู่เนี่ยจะไม่ได้รับการดูแลเพราะว่าเขาไม่ได้การให้งบประมาณของรัฐเนี่ยมันขึ้นอยู่ประชากรที่จดทะเบียน
0: ใช่ครับใช่
1: เมื่อเขาไม่จดทะเบียนเนี่ยเขาเข้ามาอยู่โดยไม่ได้มี
0: ครับ
1: งบประมาณ
0: สูงอาจจะด้วยเจตนาอะไรก็ตามนะอาจจะมาทำงานนะครับหรือ
1: มาเรียนหนังสือ
0: มาเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ครับผม
1: ไอ้ก็เลยเป็นเป้าหมายว่าเออเราอยากจะคุยเรื่องนี้กันว่าเราจะดูยังไงเพราะว่าคนที่เป็นประชากรแฝง คนอพยพเนี่ยตามทฤษฎีทางด้านการพัฒนา
0: ค
1: ือคนที่มีคุณภาพ
0: เป็นคนที่มีคุณภาพ
1: เขาถึงกล้าย้ายถิ่นนะคือคนเก่งเมื่อเขาย้ายถิ่นแล้วเขาเอาคอนเนคชั่นที่บ้านเข้ามาด้วย
0: ครับผม
1: มาอยู่ที่นี่แล้วถ้าเขากลับบ้านเขาเอาความรู้ที่ได้ที่กลับไปบ้าน
0: อาจารย์ครับมาถึงตรงนี้แล้วในเรื่องของมัสยิดปลอดบุหรี
1: ่
0: อาจารย์ทำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศเลยหรือเปล่า
1: ทำทั่วประเทศครับจริงๆมัสยิดปลอดบุหรี่ในที่สสม.ส่งเสริมไปมีประมาณ800กว่ามัสยิด
0: 800กว่ามัสยิด
1: คือประมาณเรียกว่าอะไร
0: 20% ครับ
1: ถึง 25% ก็ถือเยอะ
0: จากสถิติอาจารย์ครับพอสถิติเราลงไปแล้วทำแล้วสถิติฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงครับ
1: มันมี2แบบครับ
0: ค
1: ือ1มันจะมีมัสยิดปลอดบุหรี่ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายสสม.เราก็คุยกับทางสสว่า
0: ครับ
1: มันต้องมีคุณภาพโดยกำหนดคุณสมบัติคือสสม.เนี่ยมีคุณสมบัติอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่สสก็บอกกับเครือข่ายที่ทำงานด้านมัสยิดปลอดบุหรี่ซึ่งมีทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมว่าสมบัติตามที่สสม.กำหนดโดยสสม.เนี่ยทำตัวเป็น accreditation body เหมือนกับขบวนการตรวจสอบสินค้าต่างนั้นเราก็จะมี certification body ไปตรวจว่าครบตามคุณสมบัติไหมนะแล้วก็จะมี supporting body ก็คือพวกเลิกสายด่วนเลิกบุหรี
0: ่
1: พวกเภสัชกรเภสัชอาสาบ้านเลิกบุหรี่เข้าไปช่วย
0: ครับครับ
1: ซึ่งตอนนี้เดินอยู่เข้ามาในระบบเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ย30กว่ามัสยิดเข้ามาในโลกนี
0: ้แหละครับอาจารย์ถ้าจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์มองว่าระยะเวลาจากจุฬาย้ายออกมาบ้านสสม.เองแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์มองอนาคตต่อไปยังไงครับ
1: อนาคตของสสม.ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด
0: ครับ
1: วิธีคิดแรกคือองค์กรนี่ไม่ใช่เรา
0: ครับโอ้โหเป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างยากสำหรับคนบางคน
1: บางคนคิดว่าฉันเป็นเจ้าขององค์กรจะต้องฉันอยู่เสมอ
0: ใช่ฮะโอ้ผมชอบมากเลยวิธีคิดแบบนี้ครับผม
1: จะบอกน้องๆตลอดเวลาว่าความฝันของผมคือผมได้นุ่งสโลงเดินดูผู้ผลงานคุณอยู่ที่มูลนิธิ
0: ครับผมไม่ยึดติด
1: อย่ามายุ่งกับผม
0: ครับผมเข้าใจ
1: ผมต้องการมีตัวแทนตัวแทนเนี่ยข้อดีคือหนึ่งก็คือเขายังหนุ่มสาวกว่าเรา
0: ครับ
1: เขายังมีพลังเยอะข้อ2เขาอาจจะมีความรู้ความคิดใหม่ๆที่มาบริหารงาน
0: ครับ
1: เราสิ่งที่เราให้ได้คือให้ความเห็นให้ประสบการณ์คอยตักเตือนเขา
0: ครับ
1: ว่าอย่าเป๊ะ

0: นะเป้าหมายของเราคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ครับผมครับเพราะนั้นวันหนึ่งอาจารย์ก็ต้องถอยออกมานะฮะเพื่อดูน้องๆบริหารจัดการนะครับอาจจะเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับนี่ก็ว่าตามประโยชน์ให้กับสังคมมากเลยทีเดียวและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยู่ในมัสยิดใดก็ตามอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเคยเข้านะครับในโครงการที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเช่นเดียวกันนะครับเวลาหมานงามขนงและท่านศาสตราจารย์ดร.อิสราสันติศาสตร์ต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับโลกเวียนเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่จิตใจของคนดีไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะหากว่าจิตใจของเรามีเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีก็จะเป็นปัญหากับสังคมในการอยู่ร่วมกันถึงแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าสักเพียงใดก็ตามก็จะไม่มีประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตเลยนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แห่งนี้ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ
2: คนเราในสังคมนั้นย่อมมีฐานะแตกต่างกันซึ่งฐานะที่แตกต่างกันนั้นถ้าหากว่ามีความช่วยเหลือเจือจุนกันก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากว่ามีการดูถูกดูแคลนก็จะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านจงพิจารณาผู้ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าพวกท่านและจงอย่าพิจารณาบุคคลซึ่งมีฐานะสูงกว่าพวกท่านเช่นนั้นเป็นการเหมาะสมกว่าที่พวกท่านจะไม่ดูถูกดูแคลนความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่านบันทึกโดยมุสลิม

วัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรู้ไว้ได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภากับผมน้องรู้ไว้เป็นประจำเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันกระแสของซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงในสังคมอย่างมากเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐก็ได้ออกมาสนับสนุนและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะน้องๆหนูๆทราบไหมครับว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่ชาวโลกรู้จักกันบ้างวันนี้ผมน้องรู้ไว้มีความรู้เรื่องนี้มาให้ทราบกันครับซอฟต์พาวเวอร์คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทางการเมืองการแสดงและอื่นๆโดยซอฟต์พาวเวอร์เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นโดยโจเซฟ เอส ไนน์ จูเนียร์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับถ้าเราจะพูดให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็จะหมายถึงการไม่ใช้อำนาจโดยการบังคับแต่เป็นการนำจุดเด่นของประเทศตนเองเช่นวัฒนธรรมการศึกษากีฬาวิถีชีวิตการกินการอยู่และความเชื่อมานำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความคล้อยตามนั่นเองครับซอฟต์พาวเวอร์จึงมีส่วนสำคัญต่อการขยายอิทธิพลของประเทศให้เป็นที่รู้จักโดยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการขยายอิทธิพลผ่านทางวัฒนธรรมครับตัวอย่างเช่นการเกิดกระแสเคป๊อปของประเทศเกาหลีใต้จนทำให้อิทธิพลของเกาหลีใต้ให้เป็นที่รู้จักเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกที่ผ่านมานั่นเองครับในประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ได้ถูกพูดถึงบ่อยมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชาวโลกได้รู้จักถึงความเป็นประเทศไทยมากขึ้นผ่านการสนับสนุนของภาครัฐทีมมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยได้แก่พัฒน์การออกแบบแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและเทศกาลประเพณีไทย

ปัจจุบันประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการและแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับกลับมานั้นหลักๆคือ 1. ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนการส่งออกของประเทศไทย 2. ช่วยส่งเสริมค่านิยมให้ประเทศเช่นความเป็นประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพของมนุษยชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นและ3ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตให้ยาวนานกับประเทศอื่นๆนั่นเองครับคุณมีทรัพยากรซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่การก้าวเป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ได้นั้นสิ่งสำคัญคือการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับรู้ไว้ได้รู้จะมีความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกนั้นติดตามได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านเอาไงสู้ไหมสนุกมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บงดเหล้าเข้าพรรษา
3: จากเวทีแห่งความคิดและพลังการโต้วาทีสู่บทพิสูจน์ครั้งสำคัญบนเวทีรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศร่วมลุ้นและร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยชนะชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ชิงชนะเลิศประชันในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายฝ่ายเสนอโรงเรียนสุรนารีวิทยาฝ่ายค้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้รองชนะเลิศประชันในยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา TP Channel สภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาที
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคความดันโลหิตสูงโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณครึ่งกิโลกรัมเต้น 115,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ

0: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: นะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
2: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: กรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่านี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย

0: มีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นเหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน Climate Change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้และสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: มันเป็นพอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได้
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละ
1: ครับ
0: งานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละ
1: ครับ
0: นะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชน
1: ครับ
0: ประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วง
1: ฮะ
0: อาลีบาบานะครับไบดู
1: ครับ
0: แอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้น
1: ครับ
0: ถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม
1: ่
0: ใช
1: ่
0: อย
1: ู่
0: ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช่
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน 70% ที่เป็นฟิกซ์คอส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
1: ครับ
0: จาก 20% อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำไป climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลมากที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
1: ระ
0: วังโครงสร้างเรื่อง

0: ระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยฮะ
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีพรอเซส
1: ครับ
0: นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระบบราชการ
0: นะครับแต่พอโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่
1: อง
0: แต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
1: แ
0: ต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่งานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างอาจจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่เคยทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่เอ๊ะมันอยู่ครับแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได้อ
0: ย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถadopt technology หรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วันฮะ
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำเราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: เ
0: ราลดกระบวนงานไปประมาณ100ได้เหลือไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหน
1: ไปแล้วใครณวันไหนเวลา
0: ไหนผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วกระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
0: เวิร์กสุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่างถูกต้อง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่อง digital government นะครับเป็น digital government เสร็จต้องเป็น open government จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสนะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยีทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับอะไรที่มัน tracking ได้เนี่ยแล้ววิธีการทำ digital government นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงห้อง
0: ปุ๊บปั๊บไป
1: คนได้เลย
0: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมบางทีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่าง
1: ข้อมูลต้นทาง
0: ถูกต้อง
1: มาอยู่ในวงจำกัด
0: ของเรา
1: แล้วถ้าข้อมูลภาค

0: รัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
1: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกไว้ก็มีก็ได
2: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทํา AI
2: ครับ
1: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
2: ครับ
1: ไม่เชื่อมกัน
2: ครับ
1: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทําเรื่องนี
2: ้ครับ
1: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
2: ครับ
1: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
2: ครับ
1: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
2: เชื่อมโยง
1: ก็คือนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้
2: ครับ
1: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
2: ้
1: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลก็เม้นเรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
0: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีถึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนหนึ่งคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับ
1: ก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
2: คือ
1: เราพูด one size fits allพูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
2: ครับ
1: คุณครูมีเวลาคุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวร
2: ครับ
1: ใช่มั้ยครับคุณตำรวจมีเวร
2: ครับ
1: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
0: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: ครับ
1: แต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันไซฟิตออฟ
0: 8:00 น. ถึง 4:00 น. เหมือนกัน
1: คือจ้างเหมือนกันหมด
2: ครับ
1: แล้วก็คิดจาก 8:30 น. ถึง 4:30 น. เหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปีได้ค่าตอบแทน
0: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
1: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
2: ณ
1: วันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
2: ้ครับ
1: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะส
2: ิ่
1: งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลงตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทละลงทองก็มีแนวคิดแบบนี
2: ้ครับ
1: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
2: ครับโรงเรียนกระจาย
1: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆ
1: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องโปรเรทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
2: ครับ
1: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็หมดแล
2: ้
1: วเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
0: ร้อยเลยเราใช้ช็อก
1: คลาสสิกฮะชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็น

0: เป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ครับตอบตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลงลดลงลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช่
1: คำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวคอมเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบผมมันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
1: ครับ
0: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อมเราต้องมี
1: ทักษะ
0: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทย
1: ยังอยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับนักบัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์
0: โปรแกรมเมอร์แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุด
1: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่เดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้ห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราจะต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรักในไม่ใช่
1: คร
0: ับเนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนะตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถได้วันซับสวิตได้
0: คำนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันมันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กรมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเองก็ราชการก็ออกให้ทางนั้นแหละ
1: สำเนานี้ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ทะเบียนราชก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บัตร
0: ก็หลายตังค์อยู่นะก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับ

0: เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องกับไหนและหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมาถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรื่องกรณีกิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนใหม่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไง
0: ครับอยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าก็คือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคนนะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากแต่บอกว่าลูกเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนวลเนียไปหมดไปหมดจะบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับแต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่องที่ต่างมา2เรื่องคูณ2ก็ไป 7,600 คูณ2ก็
1: 14,500
0: ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได้นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังครับพี่เห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช
1: ่ครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอแล้วเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้อยู่ในกันเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตัวนั้นเป็นกระทบตรงนี
0: ้ใช
1: ่ตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: วัดนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก
1: ็
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการ

0: นะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล
1: ้
0: วแต่ทุกวันนี้ยัง
1: ยัง
0: ลงถ่ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลยตลกมาก
1: แล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: คร
0: ับทั้งๆที่มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์อิมพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: บัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อวันนี้เราจะพาหรือสวนสยามทะเลกรุงเทพอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับบัดดี้คู่หูบ้านไหนนั้น
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบัดดี้คู่หูเจ้าหนูของพ่อกับผมโกศิลป์ราชกรมนะครับผมและสถานที่ที่เรายืนอยู่นี้ใครไม่รู้จักก็จะไม่ใช่เพราะสถานที่นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้เล่นกันอย่างมากมาย
2: เป็นหวาดเสียวข้างหลังผมก็มี
3: wow.
1: นี่ก็คือสยามอเมซิ่งพาร์คหรือว่าสวนสยามของเรานี่เอง wow. และวันนี้นะครับผมคู่หูบัดดี้ของเราจะเป็นคันนั้นเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักได้เลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับคู่บัดดี้ของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคุณพ่อประสิทธิ์สวัสดีครับ
1: คุ
0: ณเจ้านายสวัสดีครับผมทำไมอย่างนี้ทำงานอะไรครับ
1: ผมทำงานมันหลายบ้าน
0: ครับ
1: แล้วก็รับผิดชอบโรงเรียนอยู
0: ่
1: เกี่ยวกับอาหารกลางวันผม
0: ดูแลโรงเรียนด้วย
1: ครับดูแลโรงเรียน
0: น้องเจ้านายอายุเท่าไหร่ครับป
2: ี
0: ขวบนะครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อชอบพาไปเที่ยวไหนครับ
2: พาไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปบ้านพักครับ
0: ไปบ้านพัก
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ะไรคือบ้านพัก
1: ไปเที่ยวทะเล
0: รีสอร์
1: ทแล้วก็รีสอร์ทไปเที่ยวน้ำตกชอบภูเขา
0: จังหวัดตรัง
2: ใช่ครับ
0: ชอบทะเลไหม
2: ชอบครับ
0: ชอบไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดที่จังหวัดตรัง

0: ผักปังมีมันมีอะไรครับ
1: มันมีแบบมันมีหลายอย่างเลยครับมีทั้งขนมมีทั้งคาเฟ่ครับ
0: แล้วคุณพ่อเนี่ยเวลาคุณพ่อพาน้องไปทำอะไรครับกิจกรรมหลัก
2: ๆน้องนายส่วนมากจะไปแล้วก็ขี่เรือเที่ยวเกาะกระดานมันมีเกาะมุกเกาะกระดานตัวนี้ที่ขึ้นเชื่อลึงโลกของจังหวัดตรังครับ
0: เกาะกระดาน
2: ครับผม
0: คุณพ่อผมแอบทันเวลาให้เวลากับลูกเนี่ยพ่อคิดว่ามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับ
2: เรื่องลูก
0: เรื่องความสำคัญครับ
2: ผมว่าสำคัญมากการทำกิจกรรมระหว่างผมเพื่อนกับลูกคืออยู่ในฐานะเดียวกันคือไปนอนไปกินไปเที่ยวไปเล่นอะไรก็ทำเหมือนกับเพื่อนลูกคนนึงครับอยู่อย่างนั้นมาตลอด
0: คุณพ่อตอนนี้อายุ
2: 58ครับ
0: 58แล้ว
2: ครับ
0: ช่วงต่างระหว่างวัยกับลูกมากเกินไปเด็กแสดง
2: อายุเลยครับ
0: ถูกไหม
2: ครับผม
0: ความห่างระหว่างวัยคุณพ่อคิดว่ามันมีผลอะไรไหมครับ
2: ไม่มีผลครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจลูกเป็นทำไปในระหว่างนั้นเดียวกันหมดคือลูกจะเข้าใจล
0: ู
2: กเข้าใจหมดครับ
0: คุณพ่อใช้เทคนิคอะไรเวลาเลี้ยงลูกครับ
2: คือให้เขาคิดครับเวลาไปเที่ยวสมมติว่าลูกไม่เข้าใจราชวงศ์บางครั้งลูกไม่เข้าใจผมก็บอกลูกจะบอกจะถามผมแต่ผมก็บอก
0: ครับน้องเจ้านายเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยยังไง
2: นิสัย
0: เป็นคนใจร้อนใจเย็นอะไรไงครับ
2: น้องนายใจเย็นครับ
0: ใจเย็น
2: ครับผ
0: ม
2: น้องนายจะเข้าใจให
0: ้ครับ
2: ทุกเรื่องน้องนายจะคิดเองทำเองส่วนมากเหมือนว่าวาดรูปอะไรน้องนายเก่งได
0: ้ครับ
2: ไม่ว่าเรื่องอะไรส่วนมากน้องนายจะทำวันเดียวบอลน้องนายก็ทำได
3: ้ตัวแค่นี้ความสามารถ
0: กับเพื่อนๆเนี่ยน้องนายมีความเป็นผู้นำมากทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าแบบพูดยังไงดี
0: ใช่ไหมเวลาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเราไม่อยากนำเขาเกินไป
1: ใช่ครับ
0: รับปาก
1: ใช่ครับ
0: เวลาคุณพ่อเห็นลูกเขาทำกิจกรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรต่างๆนานา
2: ครับ
0: คุณพ่อไม่ชอบเลยไม่ชอบเนี่ยแล้วเตือนคุณพ่อจะเตือนเขายังไงครับ
2: เรื่องการแกล้งเพื่อนห้าม
0: ครับ
2: เด็ดขาดต
0: ้
2: องสามัคคีกัน
0: ครับ
2: เราเป็นผู้นำของเขานะผมเป็นผู้นำ
0: ครับ
2: แต่ว่าต้องให้ลูกเสมอภาคกับทุกคนไม่ว
0: ่
2: าเพื่อนอยากหาเลยเอาเลยถ้าลูกหาได้ต้องลูกต้องหาให้เขาครับอยู่อย่างนั้นมาตลอด
0: จะสอนให้น้องเจ้านายรู้จักเริ่มรู้จักการแบ่งปันตั้งแต่เด็ก
2: ๆครับผม
0: ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: อย่าไปแกล้งเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: เทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับน้องเจ้านายไหมฮะหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าดื้ออยู่
2: ใช้ได้ดีครับไม่เข้าราว
0: แล้วคุณพ่อคิดว่ายังมีกิจกรรมอะไรที่แบบน้องเจ้านายยังขาดอยู่ที่คุณพ่ออยากจะเพิ่มเติมให้กับเขาทักษะการเรียนรู้อะไรที่เขายังขาดอยู่ครับ
2: น้องเจ้านายขาดต้องหาประสบการณ์ไปเรื่อย
0: ๆ
2: ต
0: ้
2: องตามคุณพ
0: ่
2: อครับพ่อไปไหนคือต้องพาน้องเจ้านายตลอด
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรน้องเจ้านายต้องดูพ่อ
0: ครับ
2: ครับ
0: เห็นคุณพ่อเป็น
1: ความแข็งแกร่งครับ
0: ทำด้านความแข็งแกร่งยังไงครับน้องเจ้านาย
1: แอบไม่ค่อยกลัวอะไรเลย
0: อ้าวแล้วเวลาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีสมมุติว่าน้องเจ้านายทำอะไรแล้วน้องเจ้านายกลัวน้องก็ความกลัวตัวนี้ไปได
1: ้ส่วนใหญ่ผมก็จะแบบอึดเอาไว้ครับ
0: ให้อดทนเอาไว้เหรอหร
1: ือ
0: ว่าให้ตั้งสติเอาไว้ยังไงครับ
1: ตั้งสติไว้แล้วก็อดทนครับ
0: มันมีอะไรที่น้องเจ้านายกลัวที่สุดตอนนี้ที่ยังไม่กล้าอยู่ทั้งกล้า
1: ตอนนี้ก็กลัวแบบสัตว์แบบกัดครับ
0: ยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกงูครับ
0: น้องเจ้านายเคยมีประสบการณ์อะไรไม่ดี
2: ผ่านส่วนมากน้องเจ้านายจะกลัวพวกงูพวกตะเก็บอะไรพวกนั้น
0: อย่างมันมีบ้านผีสิงมีอะไรกล้าเข้าไปไหมในที่นี
1: ่กล้าคร
0: ับ ทำไมอ่ะโอ๊ยด้วยกล้าไหม
1: กล้า
0: เฮ้ยเคยดูในแบบในคลิปในโซเชียลต่างๆนี่เอาละครับคุณพ่อครับและในวันนี้ทางรายการของเรามีภารกิจให้คุณพ่อทำอย
2: ู่
0: 2ภารกิจแต่ภารกิจแรกจะเป็นอะไรนั้นคุณพ่อไปฟังกติกากันเลยครับ
2: ครับผม

0: ภารกิจแรกของเรามีชื่อว่าหาให้เจอถ้าเธอแน่จริงโดยให้คู่บัดดี้แข่งกันตามหาแผ่นป้ายที่ซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆภายในสวนสนุกแห่งซึ่งหากใครหาเจอมากกว่ากันคนนั้นก็ชนะไปเลยครับ
1: เอาละทีมงานของเราไปติดแผ่นป้ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: พร้อมไหม
3: พร้อมคร
1: ับ คุณพ่อพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าอย่างนั้นนะครับกับภารกิจแรกของเรางั้นลุยไปเลยครับผม
3: โอ้อยู่ตรงไหนเนี่ยหายากจัง
4: เอาเดินหา
0: เอาล่ะครับภารกิจเริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาเอาใจช่วยคู่บัดดี้น้องเจ้านายและคุณพ่อว่าใครจะหาเจอมากกว่ากัน
4: ไหนตรงนู้น
3: เอ้า
4: พาไปจังนี
3: ้ส่วนใหญ่เห็นตรงนู้นอ่ะ
0: เอาพี่ๆทีมงานเอาป้ายไปติดไว้ที่ไหนกันบ้างนะ
4: เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วนะครับ1อัน1แผ่น
0: คุณพ่อเจอแล้ว1แผ่นป้ายครับแต่น้องเจ้านายยังเดินหาอยู่เลยเดินหาไปเรื่อยๆน้องเจ้านายก็เจอป้ายแรกแล้วนะครับไปตามหาป้ายที่2กัน
3: อยู่ตรงไหนอีกนะนี่ไงเจอแล้ว
0: น้องเจ้านายช่างสังเกตมากเลยนะครับเนี่ยเดินไปอีกนิดก็เจอป้ายที่2แล้วไปหาป้ายที่3กันต่อเลย
4: เชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วเดี๋ยวไปหาอีก
5: โอเค
4: เชื่อแล้วอีกเชื่อแล้ว
6: นายเหลือสองแผ่น
0: คุณพ่อเจอแผ่นที่10ว่าแต่เอ๊น้องเจ้านายจะหาแผ่นที่3เจอมั้ยนะน้องเจ้านายเจอป้ายที่3แล้วจะทันคุณพ่อไหมนะ
4: เจอเป็นที่5แล้วครับเจอเป็นที่5แล้ว
0: คุณพ่อเจอป้ายที่5แล้วเราไปเอาใจช่วยน้องเจ้านายกันนะครับ
4: ได้ไปแล้วโอ้มัน
0: อ้าวหมดเวลาซะแล้วไปดูกันครับว่าพ่อกับลูกใครจะหาเจอมากกว่ากัน
1: หมดเวลากันแล้ว
2: ครับผม
1: หมดเวลากันแล้วเป็นไงบ้างครับหายากไหม
3: หายากมากครับ
1: คุณพ่อหายากไหมครับ
4: เข้าหายไม่ยากครับ
1: แสดงว่าทีมงานนี้ยังไม่ชาเลนจ์พอนะฮะคุณพ่อได้เท่าไหร่ครับ
4: ของผมได้5แผ่นครับ
1: คุณต้องมี10แผ่นแน่นอนได้กี่แผ่นครับ
3: 4แผ่นครับ
1: 4แผ่นคุณพ่อ5คุณลูก4แสดงว่าคุณพ่อเป็นคนชนะไปครับกับเพื่อนแรกครับผม
4: ป้าชนะ
1: ป้าครับมีห่วงบ้างไหมเจอกันบ้างไหม
4: เจอกันเจอกันสุดท้ายเพราะเจ้านายยังหาอยู่ผมมาเสร็จแล้วเจ้านายยังหาไม่เสร็จ
1: สังเกตยากไหมครับลูก
3: ก็ยากอยู่นะครับ
1: ภารกิจแรกกับจิ๊บจิ๊บนะภารกิจแรกนะครับคุณผู้ชมครับจิ๊บจิ๊บกับภารกิจที่2นั้นจะเป็นอะไรกันช่วง2ของรายการมาตามชมครับ
7: จริงๆต้องบอกเลยว่าการเรียนรู้จากการเห็นจากเห็นตัวอย่างทำให้ดูสำคัญกว่าการเรียนรู้จากการถูกบอกถูกสั่งนะคะเพราะฉะนั้นการที่

0: ช่วงที่แล้วน้องเจ้านายกับคุณพ่อก็ได้ร่วมกันทำภารกิจตามหา
1: คู่หูเจ้าหนูของพ่อนะครับผมกับภารกิจแรกเนี่ยจิ๊บจิ๊บผมบอกเลยว่าจิ๊บจิ๊บภารกิจที่สองของเราเนี่ยหวาดเสียวมากเลยนะสวนสนุกนี้มันต้องเล่นเครื่องเล่นคุณเห็นอะไรที่หวาดเสียวบ้าง
2: ส่วนใหญ่พวกจะเป็นชิงช้าสวรรค์ครับ
1: รถไฟเหาะ
2: ใช่
1: ครับเฮลิเคนอ่ะหนูกลัวไหม
2: ก็กลัว
1: ทวิตเตอร์อย่างเงี้ยเล่นไหมไม่เคยนะเดี๋ยววันเนี้ย

0: ไม่ครัวนะ
1: คร
0: ั
1: ว
0: โอ้พร้อมไหมพร้อมแล้วเจ้านายกลัวไหม
1: ไม่กลัวครับ
0: ไม่กลัวป้าพาก็ไม่กลัว
1: โอ้
2: โหโอ้โหเครื่องเล่นนี้ลอยหมุนสูงจริงๆด้วยน้องเจ้านายท่าทางสบายๆแต่คุณพ่อสิครับน่าเครียดเชียว
0: เรียบร้อยผ่านเลยแสดงว่าผ่านต้องเลยลงเลยเสร็จแล้ววันนี้เรามาขึ้นชิงช้าสวรรค์กันสุดยอดไหม
1: สุดยอดครับ
0: สุดยอดกลัวไหม
1: ไม่กลัวครับ
2: โหได้ผ้าแล้ว1ผืนดีใจด้วยนะครับน้ำคืออะไรกันล่ะครับเนี่ยคุณพ่อกับน้องเจ้านายมาช่วยกันคิดวิเคราะห์หารือกันว่าคำใบ้นั้นคืออะไร
0: ไปดูกัน
1: โอเคไปกันเลย
0: ไปกันเลย

0: ขออยากเล่นอันนี้อ่ะ
1: อย่าเล่นมันน่ากลัวนี
0: ่อืมผมอยากเล่นอ่ะ
1: แต่ภาพไม่กล้าขึ้นนี่ลูกแต่เราไปหาแท่งเชือน้ำที่อื่นกันดีกว่าเผื่อมันไอ้นี่มันหวัดเสียวเกิน
2: น้องเจ้านายเชื่อฟังคุณพ่อแต่โดยดีแล้วก็เดินไปตามหาแท่งเสือน้ำกันต่อน้องเจ้านายกับคุณพ่อเดินตามหาเครื่องเล่นตามคำใบ้ปริศนาเหมือนจะเจอแล้วนะครับเป็นแท่งมีเสือด้วยอยู่บนน้ำอีกต่างหากอันนี้แหละใช่เลยเครื่องเล่นล่องซุงมหาสนุกนั่นเองแม้จะต้องต่อแถวยาวเพื่อรอเล่นเครื่องเล่นแต่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จน้องเจ้านายก็อดทนรอได้ครับถึงคิวพ่อลูกไปเผชิญเครื่องนี้กันแล้วมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนครับอ้าวคุณพ่อกับน้องเจ้านายเข้าไปในปากเสือซะแล้วอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับคุณพ่อน้องเจ้านายภารกิจยังไม่เสร็จยังต้องตามหาผ้าพันคอให้เจอด้วยนะครับเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมผ้าพันคอบัดดี้คู่หูนะครับคุณพ่อน้องเจ้านาย
3: เป็นไงบ้าง
0: ก็สนุกแล้วก็มี
3: ครั้งแรกในชีวิตไหมครับ
0: ครับ
1: ครั้งแรกในชีวิตครับ
3: คุณพ่อด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
3: กังวลไหมครับตอนลูกๆขึ้นไปบนเครื่องเล่นแล้วแบบเราต้องดูแลเขาหรือว่าเขาต้องดูแลคุณพ่อครับ
1: กังวลครับกลัวลูกจะหลุดอย่างเดียวผมหลุดไม่เป็นไรแต่ว่ากลัวลูกหลุดครับน้องตัวเล็ก
3: แต่ส่วนสูงน้องเวลาแบบเวลาอยู่บ้านอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับผมเวลาเขาไปเล่นกับเพื่อนคุณพ่อมีบอกมีอะไรเขาไหม
1: ก็ไม่ค่อยเลือดผลมากที่บ้านส่วนมากก็ไปเล่นกีฬาฟุตบอลหรือว่าไปเล่นในพายเรือในคลองอะไรอย่างนั้นแหละไปเล่นส่วนมากก็ไป
3: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าใ

0: นะครับด้านเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงด้านการท่องเที่ยวสร้างไทยเป็นจุดหมายในการเดินทางที่สำคัญในภูมิภาคนี้ครับ
1: โครงการที่พูดมาทั้งหมดอะค่ะมันเป็นเป้าหมายมากกว่าโครงการเนาะพี่ก็ในประเด็นที่พี่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ได้ถามไปได้เหมือนกันก็คือ how to อะค่ะอย่างไรแล้วก็จะมีการตรวจสอบยังไงแล้วก็โครงการนี้เอาตรงๆนะคะพี่ก็ได้ยินคล้ายๆอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรื่องของเกษตรกรก็ขอให้เกษตรกรเราอะค่ะทุกภาคส่วนนะคะหรือถ้าเป็นเศรษฐกิจอะค่ะก็ขอให้SME นะคะที่เป็นโครงสร้างหลักของประเทศไทยอะค่ะรวมไปถึงไมโคร SME ด้วยอะเขาสามารถเข้าถึงงบประมาณก้อนนี้ได้ด้วยที่มีความเห็นใจมากเลยนะคะเพราะว่าเงินงบประมาณหลายๆก้อนเนี่ยค่ะที่บอกว่าจะมีการปล่อยเงินกู้ตั้งกองทุนปล่อยเงินกู้ให้กับ SME อะไรต่างๆนานาแต่ท้ายสุดสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยของเราพลังมดของเราอะค่ะเข้าไม่ถึงเงินก้อนนี
0: ้
1: ว่าใครก็ไม่ได้เพราะหน่วยงานคือแบงก์รัฐค่ะจะเป็นกลไกเป็นมือเป็นไม้ที่สำคัญของรัฐบาลในการที่จะต้องกระจายเงินก้อนนี้ออกไปถูกไหมคะแต่ถ้าเขายังต้องมาแบกรับว่าเขาจะต้องการเงินสำรองเอาไว้สำหรับหนี้ศูนย์เขาต้องมาดู performance ของเขาในแง่ของเขาเรียกว่าหลักการทางบัญชีเขาก็ต้องรับผิดชอบเพื่อถือหุ้นของเขาด้วยถูกไหมครับผลประกอบการก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังในการปล่อยเงินกู้จากสถิตินะคะอันนี้ไม่ใช่อุปโลกมันเป็นหลักฐานจริงๆมันแล้วข้อมูลเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือหนี้ศูนย์นะคะหรือภาวะความเสี่ยงจากการปล่อยหนี้ค่ะของ SME จะสูงกว่าพวกประกอบการรายใหญ่อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นทางนั้นเขาก็ต้องแบงก์ก็ต้องระมัดระวังในการปล่อยกู้ที่พี่ก็เลยถามว่าจะดีไหมล่ะคะถ้าหากว่าเราตั้งใจเทียบเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือSME หรือไมโคร SME อันนี้ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศจะดีไหมว่าเงินก้อนนี้แยกออกมาคิดไม่ไปถือเป็นผลประกอบการหรือผลงานผลการดำเนินการของแบงก์รัฐหรือเป็นกองทุนที่ออกมาเขาจะได้ทำได้อย่างเต็มที่แล้ว คนของเราพี่น้อง SME ของเราก็จะได้เข้าถึงเงินก้อนนี้ได้จริงๆคือพี่อยากได้ที่แบบคิดทั้งก้อนให้ด้วยอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นสาขาไม่สูญหายในโลกนะคะเรากำลังผลักภาระจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
0: ครับผมเวลามีจำกัดครับจริงๆน่าจะมีภาคต่อนะฮะอยากจะคุยต่ออีกหลายคำถามเหมือนกันแต่เวลามีน้อยอีก2นาทีครับมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมครับได้ติดตามในเรื่องของการพิจารณางบสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้บ้างครับ
1: คือตอนนี้ที่เรากำลังห่วงคือในแง่ของประชาชนนะคะกับพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะทุกอย่างมันคือเป็นภาษีของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามนะคะติดตามแล้วก็ติดตามไม่ใช่แค่ว่าจะใช้เงินอย่างมีวินัยการคลังนะคะแต่เราเองอะค่ะต้องติดตามด้วยว่าแล้วรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามแผนไหมโดยเฉพาะที่เราอยากได้มากๆก็คือที่เรากำลังคุยกันเรื่องของ e-service ภาษีจากการกับ e-service taxนะคะที่เราตรงนี้ค่ะคือจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเราที่เราคาดว่าเราจะน่าจะได้ในปี70นี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วอีกอันนึงที่ห่วงมากๆนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันดูจริงๆวันนี้พวกเราโอเคแล้วเหรอคะกับหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่ทั้งหมดของภาระทางการทางรวมนะคะเพราะมันจะมีอีกหนี้ก้อนหนึ่งนะคะที่รัฐบาลไม่นับเป็นไม่ได้กู้โดยตรงอ่ะยกตัวอย่างเช่นรู้ไหมคะว่าวันนี้รัฐบาลนะคะเป็นหนี้ธกส.ค่ะ 900,000 เวลารัฐบาลมีโครงการต่างๆนานาก็จะใช้สถาบันการเงินของรัฐเหล่านี้ค่ะเป็นคนกระจายเป็นมือเป็นไม้ให้ถูกไหมคะไม่ผิดนะคะรัฐบาลทำถูกนะคะอันนี้ทำตามพ.ร.บ.วินัยการคลังมาตรา28เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกถูกออกแบบออกมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารประเทศโดยการที่ใช้สถาบันของรัฐเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่อุดหนุนนะคะชดเชยเงินปล่อยกู้อะไรต่างๆนานาเพราะอันนี้รัฐบาลยังไม่ถือว่าเป็นหนี้ถูกไหมคะแต่รัฐบาลจะทำประกันทั้งหมดก้อนนี้อยู่ที่ 1.13 ล้านบาทแล้วนะคะ 1.13 ล้านล้านบาทซึ่งอันนี้ไม่รวมอยู่ในหนี้สาธารณะนะ 1.13 ล้านล้านบาทอ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ของ GDP 5.9 นะคือเกือบ6ของ GDP ประเทศนะถ้าเอา6ไปบวกกับปัจจุบัน 68.4% เนี่ยเกิน 70% แล้วนะที่ขอเอาไว
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วรัฐบาลจะต้องเตรียมการเอาไว้เลยค่ะว่าต้องขยายสเปซไม้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องเป็นอะไรที่คิดแต่ระยะสั้นรัฐบาลเองก็ต้องคิดระยะกลางระยะยาวรองรับด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ครับคือกรอบวินัยการเงินการคลังก็

0: ำหนดไว้ว่าไม่เกิน 70% ใช่ไหมครับถ้ารวมกับ
1: ตอนนี้ที่ขออนุมัติขอความเห็นชอบไปแล้วคือ 70%
0: ครับ
2: ครับผม
0: ก็ถ้ารวมตรงนี้ไปอีกนี่ก็ถือว่าใกล้เพดานเต็มที่
1: เกิน
0: เลยนะฮะ
1: เกิน
0: ครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อครับในเรื่องประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านสวที่มาพูดคุยกันนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับดร.ชยานันท์ ติยตระการชัยนะครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับแล้วก็เป็นกรรมธิการ
2: ครับ
0: เศรษฐกิจการเงินการคลังของวุฒิสภานะครับก็เป็นมุมมองความคิดเห็นครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะงบประมาณปี70ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้ากลับมาต่อกันที่ทางพี่เอ็ดดี้ครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกภาพใหญ่แล้วมาถึงการลงทุนในประเทศไทยเป็นยังไงฮะจะขึ้นดอกเบี้ยไหมคงดอกเบี้ยด้วยเหตุผลประการใดครับ
2: ครับเดี๋ยวขอเพจที่1ขึ้นมาเลยนะครับก็แจ็คสันโฮลซิโมเซียมในสัปดาห์ที่แล้วชัดเจนนะครับว่ามันมีภาพที่เป็นโทนที่ค่อนข้างฮอกนิดนึงนะของตัวทางประธานเฟดเพราะเขาเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นโทนฮอกมาเนี่ยบอนด์ยิลด์ดีขึ้นเลยนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยลืมว่ารอบนี้เป็นรอบที่ในส่วนของตัวเควินวอชให้เฟรมเวิร์กบางอย่างซึ่งตลาดเองเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะให้เฟรมเวิร์กบางอย่างต่อการตัดใจเรื่องดอกเบี้ยนะครับเขาให้ความเห็นนะครับว่าเรื่องตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันคลายนะครับจากช่วงก่อนหน้าก็จริงแต่มันไกลกว่ากรอบเป้าหมายมากนะครับมีจุดที่ทำให้ตลาดเห็นโทนว่าฮอกและเขาเน้นหนักเรื่องตัวทิศทางเงินเฟ้อแน่ๆนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องตัวอัตราค่าจ้างนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ดีนะครับเส้นโค้งฟิลิปที่ใช้ในการคาดการณ์ดอกเบี้ยน่ะก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นจุดที่ตลาดคิดต่อครับว่าถ้าเขามองว่าแบบนี้มันไม่ใช่อะไรที่เขาดูต่อนะครับเขาพูดถึงตัวตลาดแรงงานนะครับว่าเอ้ยมันดูสมดุล นะในจุดปัจจุบันอัตราการว่างงาน 4.1% เนี่ยอาจจะดูสูงกว่าช่วงก่อนหน้าแต่ก็ดูเหมาะสมกับการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่ารอบนี้คือsemi framework และยังออกโทนที่ฮอกเพื่อปรามความคาดหวังตลาดอยู่มันเป็นภาพครับที่ชัดเจนว่าให้ดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ดูในเรื่องตัวสัญญาณของตัวอัตราการว่างงานนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
0: ครับก็คือตัวเลข non-farm
2: non-farm
0: นะฮะแล้วก็ตัวเลข CPI
2: ครับ
0: ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่ทาง Fed จะมีการประกาศดอกเบี้ยกลางเดือนกันยายนนี้แน่นอน
2: ใช่เขาจะประชุมกันวันที่17นะครับ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมาดูเพจถัดมาเพจที่2เนี่ยนะครับตลาดเองเนี่ยกังวลมากเหวี่ยงผันผวนเลยตั้งแต่มีสัญญาณจากประธานเฟดออกมานะครับ แต่ว่าคนที่กลับมาปรับมูดแอนโทนตลาดล่าสุดเนี่ยคือคนนี้ครับคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับเป็นหนึ่งในเฟดกัฟเวอร์เนอร์ที่มีสิทธิ์ในการโหวตเขาเรียกว่าโหวตเตอร์
0: ยังไงเขา
2: ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยมันภาพของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันค่อยๆคลายลงมาเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเขาสนับสนุนให้คงดอกเบี้ยนะครับพอภาพแบบนี้ตลาดจากที่งานประชุมแจ็คสันโฮแล้วเสร็จนะครับคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นกัน60เกือบ 70% น่ะปรับมาเป็นครึ่งๆเลยตอนนี้คือปรับมุมมองว่าดอกเบี้ยจะคงเนี่ยนะครับครึ่งนึงขึ้นครึ่งนึงมาดูในเพจที่3นะครับจริงๆชัดเจนมากนะครับว่าถ้าเราไล่ไทม์ไลน์เนี่ยนะคร
0: ับ
2: ดูเหมือนว่าเฟดเองเนี่ยให้คนที่ส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิสเนี่ยออกมาก่อนนะครับเนี่ยไล่ตั้งแต่พวกแฮมแม็กนะครับคาเชอรี่นะโลแกนนะครับบางคนก็มีสิทธิ์โหวตบางคนไม่มีสิทธิ์โหวตนะครับจนไปถึงเควินวอชเนี่ยกลางๆนะครับก่อนที่เราจะเห็นตัวทางจอห์นตัวคริสโตเฟอร์วิลเลอร์นะครับกับตัวจอห์นวิลเลียมในช่วง2วันล่าสุดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยที่ออกมาในโทนที่เป็นกลางจนถึงออกมาในโทนที่แอบโดฟหน่อยๆนะ
0: ครับ
2: ทำให้ตลาดนี้ปรับมาดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นเพราะนั้นจับตาดูอัตราการว่างงานเลยซึ่งถ้าเรามาดูนะครับภาพของตัวตลาดแรงงานสหรัฐในเพจที่5เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมี leading sign ครับเรื่องตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่มันชะลอลงมานะครับแล้วก็จำกันได้นะครับที่ผมเคยบอกไปว่าทางเควินวอลช์อ่ะค่อนข้างจะเชื่อในเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นคอของราคาสินค้าจริงๆเขามักจะดู trim mean PCE ซึ่งตอนนี้มันลงมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 2.3-2.4% ละ
0: ครับ
2: นั่นหมายความว่าเฮ้ยมันใกล้กรอบเป้าหมายมากแต่มันมีความต่างกับตัวคอ PCE ที่ 3.3% เพราะฉะนั้นถ้าเขา
0: ค
2: อนวินช์นะครับตัวประธานเฟดสาขาอื่นได้มากพอโอกาสคงดอกเบี้ยสูงมากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราต้องดูนะครับต้องเย็นๆหน่
0: อ
2: ยคือตลาดแรงงานนอนฟาร์มเพโรเนี่ยอย่ามากกว่าคาดเกินไปนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเองไม่ได้เร่งขึ้นหรือพ้นจุดพีคไปแล้วเราเชื่อว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่เฟดจะคงดอกเบี้ยเนี่ย สูงนะครับประมาณ 65-70% แล้วตลาดในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้าเห็นตัวเลขนอนฟาร์มปุ๊บเราคิดว่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับถามว่าทำไมเรามองภาพนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าสัญญาณตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับในเพจที่7เนี่ยนะครับชัดเจนมากว่าดอลลาร์เองเนี่ยมันไม่ได้แข็งขึ้นมันดีขึ้นมานิดเดียวนะครับดีขึ้นมานะครับในเพจที่7นะครับมันดีขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่มันก็ติด100จุดนะแล้วก็ลงมาแถว99บวกลบอีกรอบนึงการที่ดอลลาร์อ่อนค่า

0: เนี่ยอยู่ในโทนที่อ่อนค่าเป็นใจสนับสนุนการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่าในเพจที่9นะครับเราเห็นภาพของตัวทิศทางบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในเทรชโฮที่เราคุยกันก็คือพอมันขึ้นมาถึง 4.75 4.8 ซึ่งตลาดกังวลมากๆเลยตลาดเหวี่ยงมากเนี่ยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันเริ่มมีคนออกมาคลายในเรื่องตัวทิศทางทั้งในเรื่องตัวเพราะสงครามนะครับที่กระแสของคองเกรสเรียกร้องให้คุณทรัมป์เนี่ยจบเรื่องเพราะสงครามมีการต่อต้านในเรื่องตัวค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงตัวภาพของเฟดเมมเบอร์เองก็ออกมาปลนผ่อนคลายในเรื่องตัวมุมมองนโยบายนะครับมันเลยเห็นภาพว่าเฮ้ยไอ้ 4.5 4.8 ที่ทาง US Treasury หรือว่ากระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเขามีการประกาศในเรื่องตัวซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยนะครับมันดูเหมือนว่ามันเริ่มใช้ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เริ่มคลายออกมาต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นภาพที่ทำให้ตัวrisky asset เนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับขับเคลื่อนในเชิงบวกเพราะเราก็เห็นแล้วว่า earning ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นที่มาว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี้ยเราคิดว่าเซตไทยนะครับในเพจที่12เนี่ยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับกรอบถ้าเป็นกรอบระดับเดือนอ
1: ่
0: ะดัชนีก็อยู่ที่ประมาณสัก1,600นะครับ55กับ1,631
1: ครับ
0: นะครับแนวรับอยู่ที่1,678นะครับแล้วก็เราคิดว่าท้ายสุดเอง1,680ในชนิดเป้าหมายเราน่าจะไปถึง
1: ที่เราคุยกันไว้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าย่อในช่วงเวลานี้นะครับให้ได้เท่าไหร่ดีฮะไม่ควรหลุดเท่าไหร่ดี
0: จริงๆแถว1,678ขอไปให้1,578 1,550น่ะเป็นกรอบควรจะเป็นฐานแล้วผมคิดว่าจริงๆเนี่ยพ้นสัปดาห์ที่แล้วไปเนี่ยผมว่าตลาดจะเริ่มฟื้นละนะ
1: ครับ
0: แต่ลุ้นก่อนว่าถ้าเริ่มฟื้นเนี่ยชัดๆคือกลับมายืน1,600ได
1: ้
0: ถ้ามายืน1,600ได้เนี่ยชัดเจนว่าตลาดกำลังจะกลับตัวนะครับซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณแล้วเพราะอะไรครับต่างชาติเริ่มซื้อหุ้นตั้งแต่ตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยทำเดเวอร์เจน
1: ต์
0: เดเวอร์เจนต์คืออะไรคือตัวบอนด์ยิลด์ขึ้นมาแตะไฮใหม
1: ่
0: 4.8 สำหรับตัว10ปีแต่อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคเองไม่ได้ทำไฮครับมันเลยเป็นจุดที่ภาพเริ่มเห็นสัญญาณการกลับโพซิชันแล้วก็เห็นว่าซีเควนการผ่อนคลายทั้งเพราะสงครามทั้งในเรื่องตัวประธานเฟดที่โหวตได้นะครับผมพูดกันเนี่ยก็ชัดเจนว่าตลาดเองมันน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับถามว่าหุ้นที่น่าสนใจนะครับ
1: ตัวไหนบ้างครับ
0: ในเพจที่14นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าประจำเดือน
1: ยังอยู่เหมือนเดิมไหมอันเดิมที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนมีอะไรปรับลดออกไปมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับ
0: ครับจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ยพอร์ตที่เราได้นำรีเทิร์นดีมากนะ 2% กว่าๆตลาดหุ้นลงนะนะครับแต่ที่เป็นพอร์ตเดือนกันยายนนะครับเราวางตัวเดิมไว้บ้างนะครับก
1: ็
0: จะมีตัวปูนซีเมนต์ไทย
1: ยังอยู่นะ
0: คร
1: ับ
0: โรงไฟฟ้าอีกตัว GPSC นอกนั้นเราปรับใหม่หมดเลยครับเราเอนเนอร์จีเข้ามาครับเราเอาตัวปตท.นะครับเอาไทยออยล์เข้ามานะครับเป็นธีมของพลังงานนะครับแล้วก็พวกท่องเที่ยวเนี่ยเราเลือกตัวการบินไทยเข้ามานะครับเพราะจะมีเรื่องตัวฟุตซี่เพิ่มน้ำหนักด้วยแล้วก็ในส่วนตัวโรงไฟฟ้า GPSC เหมือนเดิมแล้วก็ดึงชิ้นส่วนเทคนิคก็คือตัวฮาน่ากับเดลต้าเข้ามาครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณครับพี่อดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับก็สำหรับในระยะเวลาช่วงนี้นะครับบรรยากาศอาจจะดูนิ่งๆนะครับดูตึงๆหน่อยนะครับหลายคนก็กำลังระวังตัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการลงทุนนะครับที่ต้องระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่ว่าจากการวิเคราะห์นะครับอนาคตนะครับแล้วก็ทิศทางต่างๆเนี่ยยังมีโอกาสที่ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปทำกำไรนะฮะสร้างผลตอบแทนในส่วนของหุ้นไทยได้อีกนะครับหลังจากที่เรื่องของสถานการณ์เฟดคลี่คลายไปแล้วแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตต่างๆทำให้บรรยากาศน่าจะสดใสรออยู่ก็ใช้ข้อมูลที่เราให้ในวันนี้ทำการบ้านแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนกันต่อนะครับเวลาหมดลงแล้วครับวันนี้ผมณัฐคมพร้อมกับคุณกฤพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการสภาวาทีทอล์คครับแหมช่วงเวลานี้แน่นอนว่าการแข่งขันโตวาทีเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับประเทศและก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงระดับปวช.เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้กับเวทีนี้ฮะสภาวาทีเดินทางมาถึงซีซั่น3แล้วครับในปี2569ครับแต่วันนี้เราไม่ใช่มาแข่งขันกันครับเราจะมาพูดคุยเราจะมาเปิดใจกรรมการกันหน่อยดีกว่าว่าการแข่งขันโต้วาทีเนี่ยโอ้โห3ซีซั่นแล้วเนี่ยมีความสำคัญมีอะไรบ้างและน้องๆจะเก็บทักษะของการโต้วาทีไปใช้อย่างไรบ้างวันนี้2ท่านอยู่ตรงนี้ครับท่านแรกครับอาจารย์กันนิกาธรรมเกศรและท่านที่2อาจารย์สมชายหนองหีสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนผู้ชมครับคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วกับทั้ง2ท่านครับเพราะว่าทั้ง2ท่านนี้เป็นกรรมการมาตั้งแต่ซีซั่นแรก
1: ใช่
0: เดินทางมาถึงซีซั่น3และอาจารย์กันนิกาอาจารย์แอร์ฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงฮะพัฒนาการในการที่จะมาแข่งขันโต้วาทีครั้งนี้ครั้งที่3แล้ว
1: พี่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเด็กต่างหากที่จะเข้าแข่งขันแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เตรียมงานพี่รู้เลยว่าเบื้องหลังกว่าจะมาถึงวันที่เขาลงสนามแข่งได้16ทีมนะมันจะยากมันจะเหนื่อยแต่สำหรับพี่เองเนี่ยมองชัยชนะและมองโอกาสของเด็กเหล่านี้ว่าต้องขอบคุณสภาวาทีที่ให้พื้นที่ให้โอกาสให้เวลากับเขาได้แสดงออกทางความคิด
0: wow.
1: เพราะความคิดของคนเนี่ยค่ะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกัน ฉะนั้นเราควรจะมีเวทีที่มาฟังความคิดกันคุยความคิดกัน เพื่อการไม่ทะเลาะและไม่แตกแยกกัน นั่นเอง
0: ถ้าฟังแบบนี้แล้วการโต้วาทีมันต้องได้อะไรมากกว่าการแข่งขัน
1: ถูกค่ะ
0: อาจารย์สมชายว่าไง
2: ใช่ครับการโต้วาทีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของผลนะครับแล้วเป็นนักฟังที่ดีคนเป็นนักโต้นี่นอกจากจะมีศิลปะการพูดการสื่อสารที่ดีแล้วต้องเป็นนักฟังที่ดี
0: ต้องจับใจความใช่ไหม
2: จับใจความให้ถูกทำงานเป็นทีมแล้วก็ EQ นี่ต้องเยอะนะครับไม่ใช่เขาแซวอะไรมาปั๊บนี่โอ้โหปี๊ดแตก
1: ขึ้น
2: โมโห
1: ของขึ้น
2: เสียคะแนนมา
1: เลยไม่ได้เลย
2: เสียอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
0: นี่
2: คือสิ่งที่ได้จากการโต้วาทีครับ
0: ไม่ได้การเถียงนะ
2: ไม่เลยครับคนละเรื่องเลยครับพวกการเถียงนี่คือพวกที่คือสักแต่ว่าจะพูดไม่ใช่พูดเป็นแต่โต้วาทีนี่คือมาเรียนรู้เรื่องการพูดที่ว่าพูดเป็นนะประโยคนี้เลยถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะ
0: ครับ
2: มีคนรักรถถ้อยอร่อยจริงแม้พูดชั่ว
1: ตั
2: วตายทำลายมิตรจักชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา
1: เป็นสิ่งที่พูด
2: คุณมาพูดครับนี่
0: อย่างเงี้ยมันจะเข้ากับประโยคอีกประโยคนึงได้ไหม
1: ครับคือ
0: ประหมอตายเพราะปากอะไร
2: ถูกถูก
0: ได้เลยใช่ไหม
2: ได้เลยได้เลยถ้าไม่เรียนศิลปะการพูดก็จะพูดแบบประหม
0: อ
2: จะพูดไปเรื่อย
0: ครับ
2: นะไม่รู้กาลเทศะ
0: ก็ไม่ได้คะแนน
2: ไม่ได
0: ้ไม่ได้คะแนนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันน้องๆสมัยนี้ที่มาแข่งขันกันเนี่ยคุณแม่แล้วก็อาจารย
2: ์ครับ
0: สมชายน้องๆ อยู่เจนซี
2: ค่ะ
0: เจนซีเนี่ยเขาจะมีแบบศัพท์วัยรุ่นศัพท์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยน้องๆต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับเจนซีอาจารย์แอร์ค่ะ
1: จริงๆแล้วไอ้การแบ่งเจนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสากลเขาแบ่งแต่ความคิดของคนเนี่ยถ้ารู้จักฟังรู้จักสังเกตและรู้จักการพูดที่อาจารย์สมชายบอกแล้วว่ามันจะออกมาเป็นการพูดเป็นการพูดเป็นไม่ได้แบ่งเจนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนควรต้องระวังไม่จำเป็นต้องเจนไหนแต่เผอิญรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขานิยมที่จะพูดเร็วสื่อสารเพื่อความสนุกเพราะมันเป็นสังคมอุดมบันเทิงนะคะมัน

0: ถ้าเป็นเราก็จะบอกว่าแล้วก็เดินข้างหลังสิจ๊ะครูจะเดินข้างหน้าต่อไปเข้าใจยังไม่ก็เข้าใจปะเห็นไหม
1: เข้าใจหรือเปล่าม
0: ันต้องอย่างนี้ค่ะไปด้วยกันได้แต่ไม่ใช้อารมณ
2: ์
0: ไม่ใช้อารมณ์เด็ดขาด
3: ไม่ใช่แค่พูดเป็นอย่างเดียวต้องพูดเก่ง
2: ม
1: ีลีลาม
2: ี
1: ทักษะมีสำนวนโวหาร
0: สติปัญญานี่แหละที่จะทำให้กลั่นปัญญาออกมาได้ทันการ
3: ในมุมมองของกรรมการทั้งสองท่านเนี่ย
0: ค
3: ิดว่าอะไรคือจุดที่น้องๆต้องเฝ้าระวังอ่ะเริ่มจากอาจารย์สมชายก่อน
2: โอ้โดยเฉพาะเรื่องการโต้วาทีใช่ไหมวิธีในการโต้วาทีที่ต้องระวังที่สุดเวลากรรมการเราตัดสินเราดูนี่หนึ่งดูโพยอ่านโพยเยอะไปนะพี่
1: อย่างนี้เลยเน
0: ี่
1: ย
0: ห้ามเลยค่ะห้ามเลยเป็นข้อห้ามเลย
2: แบบนี้แบบนี้ยังเล็กนะนะ
1: วันนี้เราจะมาโต้วาที
2: แบบนี้แล้วไอ้ประเภทพกโฉนดชุมชนมาเนี่ยขนาดนี้เนี่ยอันนี้มันก็เกินไปคือเราไม่ได้ห้ามนะครับในเรื่องของการจดโน้ตถูกไหมครับพี่ครับ
1: เลือบมองได
2: ้เลือบมองแล้วก็พูดตามที่เราเข้าใจนี่เรื่องแรกคืออ่านโพยใช้เวลากับโพยสายตาอยู่กับโพยไม่อยู่กับผู้ฟัง
0: ทุ่งหักคะแนน
2: นะครับทุ่งหักคะแนนนะอย่างที่สองในเรื่องของวาทศิลปะเรื่องนี้ต้องให้พี่แอร์ช่วยขยายความวาทศิลปะก็คือการพูดที่ใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงเพื่อจูงใจคนอื่นสำนวนโวหารเพลงแปลงนาชาเอิงเอ้ยเอิงเอ้ย
1: ชาม
2: าสักหน่อยนึงเนี่ยมันก็โอ้โหมันเริ่มมีสีสันเริ่มมีอะไรขึ้นมาหน่อย
3: แต่ส่วนใหญ่น้องจะมาแบบเพลงแบบเลี่ยงลิขสิทธิ์กันเอง
2: คือ
3: แบบร้องเพี้ยนนะคุณแม
0: ่หักคะแนนด้วยนะหักคะแนนวัตถศิลป์
1: เหรอ
0: ค่ะคะแนนวัตถศิลป์
2: เขาเลี่ยงลิขสิทธิ์ครับ
1: คือใครจะมาร้องเพลงแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าตัวเองร้องเพราะหรือเปล่าถ้าร้องไม่เพราะเนี่ยจันแอ้นี่หักคะแนนอ่ะ
0: หักคะแนนหักคะแนนวัตถศิลป์
1: วัตถศิลป์มีอะไรอีก
0: ไม่ยกมาซะไม่เสียคะแนน
2: ครับ
0: ถ้าร้องออกมาแล้วเพี้ยนร้องออกมาแล้วไม่ถูกทำนองไม่ถูกอะไรถูกหักคะแนนค่ะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยง
1: เก็บไว้ดีกว่า
0: ฮะเก็บไว
2: ้เป็นพวกกลอนคำคมกวีสุภาษิตพวกนี้คือน้องๆคืออย่างนี้ครับในแผงการให้คะแนนของคณะกรรมการเน
3: ี่
2: ยจะมีเหตุผลนะพี่แอ๋เน
0: า
2: ะเหตุผล30
0: หักล้าง
2: หักล้าง30วาทศิลป์20แต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอพี่แอ๋จะเป็นเหตุผลซะส่วนใหญ
3: ่
2: หักล้างน่ะมีบ้าง
3: ครับ
2: แต่เอาแล้ววาทศิลป์ไปไหนเล่าแล้วจะให้กรรมการเราจะทำยังไง20คะแนนเนี่ยน้องๆไม่มาเลยแล้วจะให้
1: ไม่ถูก
2: ให้ยังไง
1: ให้ไม่ถูกเลยเดี๋ยวช่องนั้นมันจะว่างนะ
2: มันต้องมีบ้างถูกไหมครับพี่แอ
0: ้ถูกอาจารย์ขาบางทีเนี่ยเด็กงงว่าทศิลป์นี่ต้องเล่นแบบตลกมีมุกอย่างนั้นเหรอไม่จำเป็น
2: ครับ
0: นิดหน่อยๆพอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้ม
2: ใช่
0: แต่ว่าภาษาต้องชัดเจนนะคะตัวรอรอควบกล้ำผมนี่ยังอยู่ในวาทศิลป์นะ
2: ครับ
0: การโหนเสียงมีไม่ได้เด็ดขาดจริงไหมคะคณะกรรมการ อะไรเงี้ย
2: ท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมคะ
1: บางคนเสียงแบบเล็กๆเลยนะ
0: ไม่ต้อง
2: สวัสดีค่ะคุณยาย
0: เนี่ยเรียกโหนเสียงไม่ได้คะแนนเลยค
2: ่
0: ะ
2: ก็เหล่านี้คือที่น้องๆขาดเลยก็คือเรื่องของวาทศิลป์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวาทศิลป์นั้นเนี่ยขอให้มีเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงสูงเสียงต่ำที่เสียงไปจากระดับเดิม
0: เสียงน่าเอ็นดู
2: เสียงน่าเอ็นดู
0: ชวนเป็นคะแนน
2: เพราะมันเป็นเรื่องอะไรครับวาทศิลป์เป็นเรื่องของการจูงใจนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับท่านผู้ชมครับต้องการจะชนะเนี่ยโกหกผมไม่ว่าแต่มาโกหกกรรมการผมยอมไม่ได
0: ้
2: อะไรประมาณนี้
1: ถ้ากินกรรมการก็ได้นะ
0: ใช่
2: คือดึงกรรมการมาเป็นฝั่งเราไง
1: แล้วบางคนเนี่ยชมอาจารย์สวยได้ไหม
0: โอ้ยไม่เป็นคะแนนนะคะ
1: อาจารย์แอ้เลยค่ะ
0: ไม่เป็นคะแนนชมไปเลยแต่ไม่เป็นคะแนน
1: แล้วอย่างเราผ่านมา2ซีซั่นแล้ว
2: ใช่
1: อาจารย์เห็นจุดเด่นอะไรของเวทีสภาวาทีบ้างคะอาจารย์แอ
0: ้วิธีคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่เน
2: ี่
0: ยเขาคิดแล้วเขาค้นแล้วเขารีบขวาเพราะฉะนั้นเอามาหักล้างได้จากขั้นตอนนี้เลยคิดค้นขวาแล้วหัก
2: ครับ
0: หักเหตุหักผลของคนที่เราฟังมาก่อนน่ะก็คืออีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละเอาให้ขาดไปเลยค่ะ แม้จะเก็บมาได้สักประเด็น2ประเด็นก็ยังดีกว่าแต่ละประเด็นไม่ชัดเจนเอาประเด็นที่ชัดๆมั่นใจแล้วหักเลยอ้างหนังสือผิดอ้างที่มาผิดอ้างอะไรผิด

0: คุณต้องเอาของถูกมาชัดเจนเน้นๆกันลงไปกรรมการจะได้โอ้โหนี่ค้นคว้ามาจริง
1: ๆใช่คร
0: ับ มันต้องอย่างนี้ต้องให้ชัดเจน
2: เอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับกำลังฟังกันเพลินๆกันเลยใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ขอเบรกพักแป๊บเดียวครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันต่อกับสภาวะทีท็อกแป๊บเดียวนะ
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
5: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสักแต่วันนี้นะครับ
8: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
9: แค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วย
8: หลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบว่าอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
14: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: คราวที่แล้วอย่างที่ขออนุญาตครับพี่แอ้ครับคราวที่แล้วที่เราเห็นเวลาอ้างอิงนะพี่แอ้น
1: ะ
0: เวลายกรูปบุคคลขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นชาวต่างชาตินี่นะฮะเป็นนักปราชญ์ฝรั่งเนี่ยบางทีย
1: ก
0: มา
1: ผิด
0: คนนะหลุยส์ปาสเตอร์อย่างเงี้ยนะพูดถึงหลุยส์ปาสเตอร
1: ์แต่หยิบ
0: อริสโตเติลมาคือต้องดูดีๆว่าไผเป็นไผนะ
2: ไม
0: ่ให้มันชัดให้มันเป๊ะ
2: น้องๆเขาคิดว่ากรรมการไม่รู้หรือว่าไม่รู้หรือเปล่าก
1: รรมการคงไม่รู้นี่เสียสองต่อเลยนะ
2: อินใครมาก็ได้จะชื่ออีแดงในเขียวอะไรอย่างเงี้ยมาก็ได
1: ้นั่นแหละ
2: กรรมการไม่รู้หรือเปล่า
1: ถูกหัดสองต่อเลย
0: คือกรุณาอย่าดูถูกสติปัญญากรรมการนะครับเพราะว่ากรรมการของเราเนี่ยตั้งแต่เราตัดสินมานะพี่แอ้นะที่นี่กรรมการเยอะที่สุด
1: เยอะแล้วก็แต่ละคนรู้จริง
0: ใช่
1: ชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: สามารถหักล้างกันและกันต่อหน้ากันและกันได้ด้วย
0: ครับผมใช่ครับนะ
1: เพราะนั้นไม่แน่จริงอย่าอ้าง
0: ครับ
1: นะคะอ้างอิงหรืออ้างเองเนี่ยสำคัญนะถ้าอ้างเองบอกเลยว่าอ้างเองก็ไม่เป็นคะแนนอีก
0: ครับ
1: แต่ถ้าอ้างอิงแล้วเอาข้อมูลที่ไม่จริงมาอันนั้นอ้างเองถูกหักคะแนน
0: เ
2: นาะก็ต้องอ้างมาให้มีเหตุผล
0: ใช่
2: อ้างมาเอาเรื่องจริงนะไม่ใช่ไปอ้างไมเคิลแจ็คสันอะไรอย่างนั้น

0: ไม่ใช่นะแน่นอนเรื่องความตื่นเต้นล่ะ
1: ค
0: ่ะหลายๆคนบอกว่ามาแข่งเวทีแบบนี้มันตื่นเต้นเหลือเกิน ไม่เหมือนการซ้อมอ่ะอาจารย์แอน
1: ถึงทุกวันนี้พวกเราขึ้นเวทีก็เป็นค่ะความตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการขจัดความตื่นเต้นให้เป็นนี่เป็นเรื่องอัจฉริยะเพราะนั้นหายใจลึกๆนึกถึงสิ่งที่จะพูดไปเหลือบตามองกระดาษที่เตรียมมาได้เล็กน้อยหันไปยิ้มกับเพื่อนของกำลังใจเพื่อนต้องเข้าใจว่าหันมายิ้มอย่างนี้หมายความว่าเพื่อนต้องยิ้มตอบนะ อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อนตาคว่ำ มาเชื่อว่าผิดจากโผเสร็จเลยทีนี้แล้วก็คะแนนหลุดแน่นอนกำลังใจก็ไม่มีอีกต่อไป
2: จริงวิทยาอาจารย์สมชายล่ะเป็นยังไง
3: การซักซ้อมมาเยอะๆ
1: ค่ะถูกค่ะ
3: ต้องซ้อมให้เยอะที่สุดแล้ววิธีการพูดที่เราจะมั่นใจก็คือหนึ่งพูดจากความเชื่อของเราดูหัวข้อปั๊บนี่พูดไปเลยจากความเชื่อของผมนะซึ่งความเชื่อเราเนี่ยอาจจะผิดก็ได
0: ้
3: บางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ก็ความเชื่อเป็นแบบนี
1: ้ความเชื่อของ
3: จากความเชื่อของผม
1: คุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อเรื่องของคุณ
3: จำซ้อมเยอะๆนะครับซ้อมเยอะๆแล้วก็ให้พูดจากความเข้าใจอย่าไปท่อง
0: อ
3: ย่างนั้นพี่แอนนะที่เราเจอคือคนที่ท่องสคริปต
1: ์ห้ามท่
3: อง
1: ห้ามอ่านจากสคริปต์ห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดไม่ชัดโอ้ห้ามเยอะจังเนาะจริงๆจริงๆมาถึงวันนั้นขั้นที่เข้ารอบ16ทีมแล้วเนี่ยขั้นเหล่านี้ผ่านไปแล้ว
3: ผ่านหมดแล้ว
1: ผ่านเรียบร้อยแล
3: ้ว
1: เหลือแต่การขจัดความประมาทหายใจลึก
3: ๆ
1: รอยยิ้มน้ำเสียงเปล่งออกไปเต็มที่ค่ะรอยยิ้มต้องมีแม้ว่าข้างในจะตื่นเต้นระทึกแทบตายแต่ใบหน้าต้องมีรอยยิ้มค่ะ
0: นี่ทั้งทีมเนาะการทำงานเราต้องทำเป็นทีม
3: หรืออาจจะอย่างนี้นะครับสร้างการมีส่วนร่วมนะครับโอ้โหวันนี้มาโต้วาทีกับฝ่ายค้านนี่หน้าตานี่ดูดีเลยครับเอาขอเสียงปรบมือให้ฝ่ายค้านหน่อยพอเสียงปรบมือให้ฝ่ายค้านหน่อยเราเป็นฝ่ายเสนอใช่ไหมมันเบรกอารมณ์ความตื่นเต้นของเราแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: ทำให้ความสนใจของคนเนี่ยจะไปมองที
0: ่ฝ่ายค้าน
3: แล้วคงก็จะปรบมืออ้าวเรามาเข้าเรื่องของเราครับ
1: เราได้หายใจหน่อยเนอะ
3: เราก็จะได้หยุดหายใจได้พักเบรก
1: ได้พักเหนื่อยได้
3: แล้วเราก็ลุย
1: กังวล
3: ครับ
1: โอ้มันมีเทคนิคเล็กๆเยอะค่ะต้องมาฟังที่กรรมการคอมเมนต
3: ์
1: นะคะถึงจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรที่เราพลาดและหัวใจสำคัญที่อาจารย์ชอบพูดชอบแนะนำน้องๆนะก็คือ
3: ครับ
1: ค้านเข้าตกเท่ากับ
3: ยกเราขึ้น
1: นี่แหละค่ะคือหัวใจของการโต้วาที
3: ครับเวลาค้านเนี่ยนะฮะเวลาค้านเนี่ยอย่าค้านซ้ำนะค้านซ้ำทำไมไม่ให้ค้านซ้ำเพราะมันเสียเวลาเท่ากันหมดทุกคนอยู่แล้วถ้าเกินเวลาก็จะลบหนึ่งอ้างอิงเนี่ยถ้ามีชาร์ตนะฮะมีภาพนู่นนี่น
0: ั่
3: นประกอบขึ้นมาปกติ8อยู่แล้วใช่ไหมมีชาร์ตขึ้นมา
1: บวก
3: แล้วชาร์ตนั้นต้องตรงตรงเรื่องที่นำเสนอหน้าตานี่ต้องใช่นะต้องใช่คนคนนั้นอันนี้ก็จะบวกหนึ่งก็จะได้ไปแล้ว
0: แล้วถ้าเขามาแบบปริ้นมาตัวเล็กๆตัวหนังสือเล็กๆเราอ่านมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมีประโยชน์ไหม
1: มันมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่เห็นความพยายามขันฉากว่าเขาเตรียมแล้วเขาพูดตรงไหมกับสิ่งที่เขาพูดเตรียมมานั่น
3: คือแต่ถ้าไม่ยกเลยเนี่ยปกติเราให้8อยู่แล้วแต่ถ้ายกขึ้นนี่
4: ความมั่นคงและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเตรียมรบกลและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและภาคประชาสังคมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพรักษาความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนมานพคีรีภูวดลคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการกล่าวว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยจะเป็นอธิปไตยของรัฐในการปกป้องระเบียบดังกล่าวมีข้อห่วงใยเชิงโครงสร้างกฎหมายและผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายและขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักอย่างประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499และพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะขัดฉบับที่ประเทศไทยเป็นภาคีเช่นหลักการห้ามส่งบุคคล

0: ทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเชื่อมั่นในการลงทุนและขั้นตอนกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของประเทศไทยคณะกรรมการการกฎหมายจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้แก่เครือข่ายปฏิรูปการย้ายถิ่นฐานเครือข่ายสิทธิผู้และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงโครงสร้างของระเบียบในมิติสิทธิมนุษยชนกฎหมายและต่างประเทศแสวงหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายผ่านกระบวนการนิติบัญญัติพร้อมพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสำหรับกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้มีการเสวนาเรื่องการเนรเทศหลักการนิติธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายการเสวนาเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเนรเทศทบต่อหลักนิติธรรมเศรษฐกิจและสมดุลอธิปไตยโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดำเนินการเสวนา
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ลชี้ดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคม2569ล่วงเหลือ 3.63 คะแนนสะท้อนความกังวลความเชื่อมั่นทางการเมืองถดถอยอยากเห็นรัฐเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปราบปรามยาเสพติดขณะสถานการณ์ชายแดนเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่และนโยบายรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์
1: สวัสดีครับ Parliament Review ครับมาติดตัดที่ผ่านมาครับเรื่องราวที่เราจะติดตามวันนี้ครับเป็นเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านต่างๆครับวันนี้เราจะพาไปสำรวจประชาชนของ2สำนักโพลครับ2สำนักโพลที่พูดถึงก็คือสวนดุสิตโพลแล้วก็นิดาโพลครับโดยในส่วนของสวนดุสิตโพลนั้นในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมครับก็จัดทำกันเป็นประจำเกี่ยวข้องกับดัชนีความเชื่อมั่นนะครับทางด้านการเมืองครับก็คือดัชนีชี้วัดทางการเมืองก็จะเป็นการประเมินนะครับในหลายๆมิตินะครับในเรื่องของดัชนีชี้วัดการเมืองเนี่ยก็ทำโดยหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเมินการบริรัฐเองว่าหลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับภาครัฐได้มีการคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนภายใต้กรอบกติกาหรือเปล่าหรือว่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะไปดูในเรื่องของทางด้านตัวชี้วัดผลการดำเนินการสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะในประเทศว่าผลงานของนโยบายของทางรัฐบาลนั้นเป็นอย่างไรความเชื่อมั่นในฮะแล้วก็นโยบายที่ต้องโดนใจนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างและอีกด้านหนึ่งนะครับดัชนีชี้วัดทางการเมืองนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ให้ทางนักวิชาการนโยบายภาพ

รัฐเนี่ยก็จะเอามาประเมินครับกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะไปดำเนินการปรับแนวทางเพื่อจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับแผนนโยบายให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดหรือว่านี่เองก็จะมองสะท้อนดูนะครับว่านโยบายนะครับของทางพรรคที่ไปขับเคลื่อนในนามของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นสามารถดำเนินการได้ส่วนทางด้านฝ่ายค้านเองนะครับนโยบายตรงนี้นะครับจะเป็นจุดบกพร่องเป็นจุดอ่อนและจะเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การอภิปรายในสภาได้หรือไม่นะฮะ รวมถึงก็มาปรับยุทธศาสตร์แผนของพรรคการเมืองตัวเองด้วยเช็คเช่นเดียวกันนี่ก็คือดัชนีชี้วัดทางการเมืองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับที่ทางนิดาโพได้ทำการสำรวจนะครับในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมก็เป็นเรื่องระบุเฉพาะเรื่องเลยก็คือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยนะฮะหลายครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสถานการณ์หรือเปล่าหรือเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ว่ามีการดำเนินการเนี่ยนะครับในหลายพื้นที่ก็จะต้องมาดูครับว่าสาเหตุปัจจัยต่างๆนั้นนะครับเกิดจากอะไรซึ่งจะมีทั้งมุมมองของประชาชนนั้นเป็นหลักนะฮะว่าเป็นประเด็นอะไรซึ่งประชาชนต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะโดยมีการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างก็ต้องมีการสอบถามกันก่อนเลยครับว่าได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารมากไหนนะครับมันจะระบุถึงความชั่วในครั้งนั้นๆนะฮะซึ่งครั้งนี้นิดาโพเจาะไปที่สามจังหวัดแถบภาคใต้รวมถึงจะมุมมองของประชาชนนะครับจากกลุ่มสำรวจเนี่ยก็จะมองไปถึงเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารการแก้ไขปัญหาของทางรัฐบาลว่าที่ภายหรือว่าปัญหาเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้นจุดบกพร่องหลักเนี่ยมุมมองของประชาชนในกลุ่มสำรวจตัวอย่างนั้นมองอย่างไรทีนี้ครับเรื่องแรกที่เราจะไปดูกันนะฮะก็จะไปดูเรื่องของดัชนีชี้วัดทางการเมืองนะฮะทางการเมืองซึ่งทำเป็นเรื่องของสวนดุสิตโพเนี่ยครับก็จะมีการสำรวจเนี่ยนะครับในแต่ละด้านนะครับในเรื่องของก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมแล้วก็จะไปเรื่องของตัวบุคคลตัวบุคคลก็หมายถึงว่าตัวบุคคลที่เป็นทั้งนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็จะไปดูเรื่องของนโยบายเด่นๆครับที่ประชาชนนั้นมองอย่างไรแล้วเราลองมาดูกันครับไปดูนะครับเป็นเรื่องของดัชนีชี้วัดทางการเมืองไทยนะครับในกลุ่มประเด็นของภาพรวมเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ย เขามองอย่างนี้ครับในเรื่องของดัชนีชี้วัดจะเรียงจากลำดับที่มากที่สุดนะครับลงไปที่น้อยที่สุดจากกลุ่มตัวอย่างนะครับ 2,000 กว่ากลุ่มนะครับกว่าคนเนี่ย กระจายตัวทุกภูมิภาคของประเทศเนี่ยนะครับก็คือคะแนนนะครับปรากฏว่าผลงานของฝ่ายค้านนะครับนะฮะมีดัชนีชี้วัดที่ดีขึ้นนะครับของฝ่ายค้านเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นแซงหน้ารัฐบาลเขาเห็นว่าผลงานของฝ่ายค้านนั้นเข้าตาของประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่ 4.28 นะครับ 4.28 อยู่ที่ 4.28 นะครับเรามาดูนะครับในส่วนของทางด้านดัชนีชี้วัดนะครับในเรื่องของทางด้านประเด็นการมีส่วนร่วมนะของประชาชนครับเพิ่มขึ้นนะครับผลงานของฝ่ายค้านนี่เพิ่มขึ้นนะฮะในส่วนที่2ครับการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.20 นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก 4.15 เป็น 4.20ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับอยู่ที่ 4.10 นะครับลดลงนะครับจากเดิมนะครับของในเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับอยู่ที่ 4.10 ก็คือลดลงครับจากเดิมนะครับเดือนกรกฎาคมคือ 4.20 ในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชนนะครับลดลงจาก 4.12 ในเดือนกรกฎาคมในด้านการดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวมนะครับอยู่ที่ 3.88 นะครับก็ลดลงจาก 4.13 ของเดือนกรกฎาคมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐนะครับอยู่ที่ 3.87 ลดลงจาก 4.00

มุมมองของเสถียรภาพทางการเมืองครับอยู่ที่ 3.85 นะฮะก็ลดลงนะครับลดลงจากเดิมนะฮะอันนี้ก็จาก 3.91 นะฮะอันนี้ก็คือภาพรวมเรามาดูต่อครับภาพรวมต่อมาครับในเรื่องของประเด็นสภาพสังคมโดยรวมนะครับสภาพสังคมโดยรวม4นะฮะลดลงจากเดือนกรกฎาคมการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอยู่ที่ 3.65 นะฮะก็ลดลงจาก 3.75 การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมืองอยู่ที่ 3.6 แล้วก็การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้อยู่ที่ 6.2 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวอันนี้ก็ลดลงครับลดลงเหมือนกันแล้วก็ต่อมาคือผลงานของนายกรัฐมนตรีก็ลดลงแล้วต่อมาครับก็คือในส่วนของผลงานของรัฐบาลผลงานของรัฐบาลนะครับอยู่ที่ 3.57 ก็ลดลงความปลอดภัยในชีวิตก็ 3.55 ก็ลดลงแล้วก็ในส่วนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับ 0.53 อันนี้ก็ลดลงนะครับในเรื่องของทางด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็อยู่ที่ 3.43 นะฮะอันนี้ก็ลดลงครับในเรื่องของขันอยู่ที่ 3.40 ตรงนี้ก็ลดลงนะครับก็อาจจะพบกระทบกับเรื่องของในเรื่องสะท้อนถึงรองชีพเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับอยู่ที่ 3.30 นะฮะอันนี้ก็ลดลงก็พ่วงกันครับกับประเด็นในเรื่องของทางด้านค่าครองชีพนะครับความยากจนนะครับก็อยู่ที่ 3.27 นะครับอันนี้ก็ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาการว่างงานอยู่ที่ 3.20 ราคาสินค้าบริการเนี่ยนะครับก็ลดลงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 3.19 การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันประชาชนก็ยังมองนะครับว่าในเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นก็ยังเป็นภาพสะท้อนที่ยังลดลงอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลครับ 3.00 นะครับก็ลดลงดังนั้นก็คือประเด็นภาพรวมถ้าเราสะท้อนออกมาเฉพาะภาพรวมเนี่ยตรงนี้ก็จะสะท้อนได้ว่าเป็นเรื่องของประเด็นในส่วนของภาพเป็นตัวเลขที่ประชาชนมองว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับทำงานนะครับได้มีผลงานที่ดีขึ้นนะที่ดีขึ้นส่วนรัฐบาลงานรัฐบาลก็เฉพาะทั้งหมดเนี่ยก็ถือเป็นว่ายังทำงานไม่เข้าตานะครับแล้วก็มีดัชนีชี้วัดลดลงทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของตัวบุคคลกันบ้างครับในเรื่องตัวบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีนักการเมืองนะครับในรอบที่ผ่านมารอบการสำรวจเนี่ยนะครับในระยะเวลาหลายเดือนเนี่ยนะครับที่เรากำลังพูดถึงนั้นบุคคลที่ประชาชนโดดเด่นนะแต่ละคำถามเรื่องนี้นะครับก็มีการระบุไปโดยเฉพาะในส่วนของบุคคลในส่วนของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลนะครับเราก็จะมองดูนะครับว่าที่โดดเด่นเนี่ยนะครับก็คือทางด้านรัฐบาลเนี่ยก็คือทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับอยู่ที่ 31 จุดลำดับที่2นะครับก็คืออาจารย์เชนนะครับยศนันท์วงศ์สงขกนะครับก็อาจารย์เชนเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับในหน้าสื่อกระแสหลักเราก็จะไม่ค่อยเห็นอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ตัวท่านเองเนี่ยจะไปปรากฏนะครับผลงานเนี่ยซะเยอะนะครับก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะไปคุมกระทรวงที่คนหลายคนมองว่าเล็กแต่บทบาทนะครับในการขับเคลื่อนงานเนี่ยในส่วนลำดับที่3นะครับก็คือทางด้านรัฐมนตรีคลังนะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังก็คือทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสนะครับอยู่ที่ 22.72 อันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการขับเคลื่อนบทบาทหลายบทบาทนะครับจะมีมุมมิติในการบริหารงานภาคราชการแล้วก็โครงการของนี้ครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยอันดับที่4ครับอันนี้น่าสนใจครับนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวและ

กีฬานะครับอันนี้อยู่ที่ 10.16 นะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับคุณสิริพงศ์นะครับอยู่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแต่ว่ามีบทบาทขึ้นมาในลำดับที่4เลยอันดับที่5นะครับรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศครับทางด้านคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วครับอยู่ที่ 9.52 อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของผลงานจากการขยันนะครับในเรื่องของการรักกับประเทศไทยในต่างประเทศไปดูเพจต่อไปครับเรื่องของนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับในดูนักการเมืองรัฐบาลแล้วขอไปดูฝ่ายค้านสักนิดหนึ่งไปดูในส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านนะฮะก็เราจะเปรียบเทียบกันนะครับนักการเมืองมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เรื่องของผลงานนะครับของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบผลงานของฝ่ายรัฐบาลงั้นไปดูผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบก่อนแล้วกันนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับอยู่ที่ร้อยละ 57.60 ครับร้อยละ 57.60 ต้องใจประชาชนมากที่สุดอันดับที่2นะครับก็คือกรณีการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมครับอยู่ที่ 27.68 นะแล้วก็ลำดับที่3ก็คือการเพิ่มวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ร้อยละ 14.72 ครับนี่ของรัฐบาลที่ประชาชนมองว่าน่าจะเป็นผลงานที่เข้าทางเราไปดูในส่วนของทางฝ่ายค้านบ้างครับฝ่ายค้านในผลสำรวจเองก็สอบถามในเรื่องประเด็นของนักการเมืองที่มีบทบาทเด่นนะครับในมุมมองของประชาชนนะจะบุว่าลำดับที่1เป็นคุณรัชนกศรีนอกครับอยู่ที่ 32.46 ก็น่าจะเป็นบทบาทในการอภิปรายในสภาบทบาทนอกสภาในการดับเครื่องชนนะครับโครงการต่างๆของรัฐนะครับที่เราก็เห็นที่ติดตามมาตลอดในส่วนของทางด้านแน่ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าในส่วนของทางด้านที่ใหม่ๆล่าสุดก็คือประเด็นเรื่องของ THAI Passport นะอันดับที่2ก็คือคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อบทบาทก็มักจะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของบทบาททางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของต่างๆเหล่านี้แหละครับคุณพฤทธิ์นะครับประชาชนมองว่าบทบาทโดดเด่นในลำดับที่2อยู่ที่ร้อยละ 22.68 ลำดับที่3นะครับก็คือคุณเท้งณัฐพงษ์เรือปัญญาวุฒิหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคประชาชนแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับอยู่ส่วนลำดับที่4นะครับก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอันนี้น่าสนใจครับคุณอภิสิทธิ์เองนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในครั้งนี้แต่บทบาทในสภาคุณอภิสิทธิ์ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็มีเวทีล่าสุดนะครับที่ไปจัดเวทีเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเรื่องของมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคดีหัวสว.อันนี้ก็จะเห็นบทบาทที่โดดเด่นของคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเลยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 12.80 ส่วนระดับที่5ครับก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับก็เป็นมือเศรษฐกิจของพรรคนะครับก็จะเห็นในบทบาทของการอภิปรายโดยเฉพาะเรื่องของการน่าจะเป็นบทบาทที่โดดเด่นและข้อมูลเชิงลึกที่คุณสิริกัญญาได้นำเสนอได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ร้อยละ 10.70 ครับทีนี้ในส่วนของผลงานของฝ่ายค้านเราจะมองว่าฝ่ายค้านที่มีผลงานอย่างไรนะครับผลงานของฝ่ายค้านที่เป็นบทบาทที่โดดเด่นนะครับอันดับที่1ก็คือในเรื่องของผลงานการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลก็คืออยู่ที่ร้อยละ 57.60 ครับซึ่งผลงานการตรวจสอบการใช้งบประมาณบทบาทในสภานะจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปจัดเวทีภายนอกนะครับเพราะเวทีภายนอกก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่อยู่ในขั้นดำเนินการของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยนะครับอย่างกรณีคดีหัวสวนะครับเรื่องของคดีเขากระโดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยก็จะไปโฟกัสอยู่ที่บทบาทที่เราจะเห็นการอภิปรายในสภานะครับหรือกรรมธิการเพราะเห็นได้ว่ากรรมธิการสามัญของสภาเนี่ยนะครับที่เป็นกลไกในเรื่องการตรวจสอบโดยตรงอย่างปปช.นะครับเรื่องของกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนหรือว่าการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณเนี่ยจะอยู่ในมือของพรรคตรงนี้นะครับตามหน้าสื่อเยอะนะครับแล้วอันดับที่2นะครับติดตามคดีโกงสว.อันเนี้ยนะครับที่จะเห็นชัดก็จะเป็นบ

บาทนอกสภานะครับของฝ่ายค้านที่ไปใช้เวทีนอกสภาการจัดเวทีเสวนาต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละ 27.68 แล้วก็ลำดับที่3คือการตรวจสอบทุจริตนะสอบท้องถิ่นนะครับอยู่ที่ร้อยละ 14.72 ครับอันนี้ก็เป็นลำดับนะครับที่น่าสนใจไปดูผลสำรวจเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไปที่นิดาโพกันบ้างครับนิดาโพเนี่ยนะครับก็สำรวจนะครับกลุ่มตัวอย่างต่างๆนะครับกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศช่องกับเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงแล้วก็ความไม่สงบในพื้นที่นะครับซึ่งการสอบถามเนี่ยสำคัญนะครับคือประเด็นที่บอกว่ามุมมองของประชาชนเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้สาเหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างจากมุมมองของประชาชนครับในมุมมองของประชาชนนะครับที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจเข้ามาเนี่ยก็มองงี้ครับว่าลำดับที่1ที่ประชาชนมองเนี่ยนะครับลำดับที่1คือเรื่องของทางด้านการเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ครับการเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่อันนี้น่าสนใจนะครับว่าไม่ได้ไปมองในเรื่องของกรณีกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนปาลำดับหนึ่งครับบอกว่าน่าจะเป็นงบประมาณในพื้นที่ประชาชนมองอยู่ที่ร้อยละ35มีลำดับที่2ครับไปมองว่ากลุ่มทุนเทาไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 30.36 ภาคใต้เนี่ยนะครับไปมีเรื่องของขบวนการนะครับขบวนการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเนี่ยเข้ามาพอรัฐเข้าไปปราบปรามหนักเข้าก็อาจจะทำให้กลุ่มขบวนการต่างๆเหล่านี้ไม่พอใจนะครับที่รัฐไปเข้มงวดในเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับลักลอบสินค้าเถื่อนเข้ามาอันนี้ก็น่าจะในลำดับที่3นะครับมามองเป็นเรื่องของน่าจะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่ร้อยละ 29.64 ลำดับที่4ครับเรื่องของกรณีนี้ครับสถานการณ์เพื่อให้เกิดกลุ่มแนวร่วมใหม่นะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาทดแทนกลุ่มกับเพื่อที่จะให้มีน้ำหนักในการเจรจาพูดคุยสันติสุขที่จะเริ่มต้นเร็วๆนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแนวทางตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ทางสมช.จะเป็นคนรับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเจรจานะครับกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้น่าจะมาจากเรื่องสาเหตุจากกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกับกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์คิดว่าเป็นการจอยนะครับร่วมกันระหว่าง2กลุ่มอยู่ที่ประเด็นต่อมานะครับสาเหตุที่ประชาชนมองก็คือกลุ่มน่าจะเกิดจากสาเหตุกลุ่มปราบที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนจะเป็นเรื่องของการล้างแค้นเนี่ยแหละครับหรือการตอบโต้จากการปฏิบัติการที่เข้มงวดของภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 20.27 แล้วก็ต่อมาการสร้างความแตกแยกในพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 19.55 แล้วก็ลำดับต่อมาครับก็คือระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติอยู่ที่ร้อยละ 19.09 ครับประชาชนมองนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าคิดอย่างไรต่อมาก็คือว่าประชาชนมองว่าเกิดจากสาเหตุกลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่สร้างสถานการณ์2แล้วก็ระบุว่าเกี่ยวข้องกับฤดูการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงโอ้อันนี้เป็นเรื่องของการโยกย้ายเจ้าหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ12ครับแล้วก็ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบอาจมีแนวร่วมกับนักการเมืองในการช่วยบิดเบือนข่าวสารอยู่ที่ร้อยละและต่อมาก็ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ร้อยละ 9.73 นะฮะแล้วก็ระบุต่อมาครับว่ากลุ่มก่อความไม่สงบใกล้สับเปลี่ยนกำลังอยู่ที่ร้อยละ 6.36แล้วก็ระบุต่อมาครับเป็นการปฏิบัติการหวังผลทางจิตวิทยาให้สังคมกดดันเจ้าหน้าที่อยู่ที่ร้อยละ 5.45 ครับแล้วก็ระบุต่อมาว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครมอยู่ที่ร้อยละ 4.09 แล้วก็ระบุว่าไม่สนใจนี่อยู่ที่ 1.36 นะครับนี่มองว่าสาเหตุน่าจะมาเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียงลำดับขึ้นมาทีนี้ต่อมาครับก็ถามว่าประเด็นต่อมาก็ถามว่าสาเหตุที่ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยมันเกิดจากข้อบกพร่องทางการบริหารภาครัฐเนี่ยด้านใดเกิดบกคือตรงนี้ก็ถามนะครับเรามาดูครับมาดูนะครับในกลุ่มประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบเข้ามาเนี่ยระบุมาที่ลำดับ1อยู่ที่ร้อยละ 40.82 ระบุว่าน่าจะเกิดจากความบกพร่องในทาง

0: นโยบายในทางยุทธศาสตร์และทิศทางในการแก้ไขปัญหาก็คือว่าไม่ตรงเป้าไม่ตรงจุดนั่นเองแหละครับประชาชนสะท้อนอย่างนั้นร้อยละ 39.91 ระบุว่าน่าจะเกิดจากการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร้อยละ 34.27 ระบุว่าเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่ครับร้อยละ 29.73 ระบุว่าเกิดจากข้อบกพร่องในด้านนะการดำเนินการครับร้อยละ 29.36 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบนะกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้หน่วยงานของรัฐยากต่อการป้องกันแล้วก็ร้อยละ 18.82 ก็ระบุว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ประนีประนอมมากเกินไปร้อยละ 18.09 บอกว่าเกิดจากการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนก็คือดึงชนส่วนร่วมนะครับยังได้ไม่เต็มที่ร้อยละ 11.55 ระบุว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ร้อยละ 10.64 ครับบอกว่าจำนวนไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการหรือการป้องกันเหตุครับร้อยละ 5.91 บอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยงานท้องถิ่นไม่มีอาวุธในการป้องกันภัยอย่างเพียงพอ5ก็ระบุว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ร้อยละ 0.45 ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อยละ 0.36 นะครับก็ระบุว่าไม่สนใจในประเด็นดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้ตอบแบบสอบถามนะครับนี่ก็คือประเด็นภาพมุมมองของประชาชนนะครับก็จะเห็นว่า2โพลสำรวจเนี่ยทำมาในช่วงของปลายเดือนนะครับก็จะมีสำรวจกันอย่างนี้นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าในส่วนของทางด้านดัชนีชี้วัดการเมืองเนี่ยก็ภาพรวมนะครับการทำงานของฝ่ายการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความนิยมตัวบุคคลซีกฝ่ายรัฐบาลซีกฝ่ายค้านผลงานนะครับที่โดดเด่นของทั้ง2ฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรก็จะเป็นข้อมูลให้แต่ละฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือเป็นฝ่ายการเมืองที่เรียกว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องไปปรับนะครับหรือรัฐบาลเองก็จะปรับในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับให้ตอบโจทย์ตรงใจกับประชาชนให้มากที่สุดส่วนในเรื่องของทางด้านสถานการณ์ความรุนแรงความไม่สงบต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นประเด็นนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยจะต้องเอามาทบทวนครับว่าการแก้ไขปัญหานั้นจะเป็นอย่างไรประชาชนมองทำไมถึงมองอย่างนั้นแล้วการอยู่นั้นถูกต้องเพียงพอหรือไม่นี่ก็คือประเด็นนะครับในเรื่องของการสำรวจต่างๆที่เราติดตามกันเป็นประจำนะครับในรายการ Parliament Review ครับก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับในทุกวันเสาร์นะครับเวลา 11:00 น.มีความคืบหน้าอะไรที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ก็ติดตามกันผ่านช่องทางต่างๆของทีวีรัฐสภาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับติดตามกันได้ใหม่ครับผมพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้า
1: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
2: ทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีหรืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นเด็ดน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: แม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: เฮ้ยนมแม
3: ่หมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: การออกรถที่ถูกต้องเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันคืออะไรสตาร์ทรถแล้วออก

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัล
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: พี่ปิ๊กเป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะเรียกว่าโรค Cerebral Palsy นะคะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถตรวจในครรภ์ได้อะค่ะพี่ปิ๊กก็เกิดมาแล้วไม่สบายบ่อยมากๆแล้วเวลาป่วยทีนึงเนี่ยคือแอดมิดเลยต้องใส่ที่ช่วยหายใจทันทีความดันต่ำมาตลอดคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ออกกำลังกายแล้วการออกกำลังกายอ่ะรู้บอกเลยว่ามันเป็นยาที่ไม่ต้องกินการเริ่มมันยากเสมอแหละไม่ว่าทำอะไรมันยากทุกครั้งแต่พอเริ่มแล้วอ่ะพอได้เริ่มสักครั้งหนึ่งอ่ะมันจะง่ายเลยทีเนี้ย

0: แบบว่าไม่ถ่ายแบบกับฟ้องประมาณ100ช็อตทุกคนค่าเดิมถ่ายเองไม่มีใครถ่ายขนาดนี้มั่นใจว่าน้องได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนไปเชียร์กันเยอะๆนะขอบคุณทุกคนนะมากนะคะที่เข้ามาดูแลพี่ปิ๊กนะคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตเปรี้ยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาค่ะสำหรับ EP นี้ไม่ได้พาไปทำความรู้จักกับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยหรือว่านักกีฬาสายแข่งขันที่ไหนนะคะแต่ว่าจะพาไปพบกับดาว TikTok ท่านหนึ่งที่ใช้กีฬานำทางชีวิตเพราะกีฬานี่แหละค่ะที่ทำให้ชีวิตในปัจจุบันเธอจะเป็นใครไปพบกับเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ลู่วิ่งของติ๊กนะคะนี่ก็ค่อยๆเกาะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆก้าวขาขึ้นไปติ๊กก็คลานเอ้ยเดินลู่วิ่งอย่างนี้นะประมาณ25นาที

วัสดีนะคะชื่อปุ๊กปิ๊กค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวกมลวรรณกฐินทองนะคะก็ปัจจุบันอายุ33เข้า34นะคะพี่ปิ๊กเป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะเรียกว่าโรค Cerebral Palsy นะคะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถตรวจในครรภ์ได้อะค่ะ Cerebral Palsy เนี่ยมันเป็นภาวะสมองพิการนะคะในภาษาไทยของพี่ปิ๊กเนี่ยเป็นในส่วนของส่วนควบคุมก็จะทำให้เส้นประสาทต่างๆ

0: ำงานได้ไม่ดีอย่างหลักๆเลยอ่ะก็คือกระดูกสะโพกไม่ติดกับกระดูกสันหลังทำให้เดินไม่ได้แม้ว่าจะผ่าตัดมา20กว่าครั้งเพื่อต่อแล้วแรงเหล็กใส่เข้าไปก็ยังหลุดอยู่ดีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเกิดมาขาก็คือแบบเขาเรียกว่าปลุกเข้าข้างในแต่ว่าคือก็ผ่าตัดแล้วก็ตรงได้เท่านี้ค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาคือมือตรงแต่ว่าพอเส้นประสาทมันเปลี่ยนไปเราอายุมากขึ้นมันก็มือก็กลายเป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้แบบว่าแม่อย่างเงี้ยพูดอาจจะแบบดูเหมือนไม่ชัดบางคนอาจจะคิดว่าไปที่ฟันใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันเป็นที่เงี้ยก็เลยทำให้แบบเหมือนคนพูดไม่ชัดก็เคยไปฝึกพูดแล้วก็จนพูดชัดอ่ะใช่จะบอกว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยคือพี่ปิ๊กก็เกิดมาแล้วไม่สบายบ่อยมากๆแบบป่วยง่ายมากๆแล้วเวลาป่วยทีนึงเนี่ยคือแอดมิดเลยแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บต้องใส่เขาเรียกว่าหนวดกุ้งมาหลอดคุณหมอก็เลยแนะนำป่วยลงเนี่ยให้บรรเทาลงไม่ต้องมาแอดมิดอ่ะให้ออกกำลังกายต้องออกทุกวันก็เลยออกทุกวันวันละได้แค่ 2-3 นาทีก่อนแล้วก็เหนื่อยถ้าเราต้องไปนอนโรงพยาบาลบ่อยๆเราเบื่อนะเราอยากไปโรงเรียนเราอยากไปหาเพื่อนเราแบบเราไม่อยากมาทำการบ้านย้อนหลังในชีวิตไม่อยากอยู่โรงพยาบาลก็เลยทีนี้ฝึกเดินเลยคุณแม่จะสอนเลยว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าปิ๊กพยายามอย่างมากพออ่ะเราก็เลยเดินเลยออกได้มากสุดอะประมาณ51นาที52นาทีแบบต่อเนื่องแต่ว่าความเร็วก็จะอยู่แบบระดับไม่เกิน2การเริ่มมันยากเสมอแหละไม่ว่าทำอะไรมันยากทุกครั้งแต่พอเริ่มแล้วอะพอได้เริ่มสักครั้งนึงอะมันจะง่ายเลยทีเนี้ยทุกอย่างเลยพอตอนยังไม่เริ่มเนี่ยมันก็ไม่อยากทำเนาะแต่พอเราเริ่มแล้วอะทุกอย่างมันทำได้จริงๆแล้วการออกกำลังกายอะรู้บอกเลยว่ามันเป็นยาที่ไม่ต้องกินมันคืออะไรที่ดีที่สุดจริงๆใช่สุขภาพดีไม่มีขายเนาะต้องทำด้วยตัวเอง
1: สวัสดีค่ะน้องปุ๊กปิ๊กหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ขออนุญาตมาเยี่ยมชมคอนโดได้ไหมคะวันนี
0: ้ชื่อว่า
1: พี่อ๋อยค่ะ
0: ยินดีที่ได้จัดนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะโอ้ยยินดีที่ได้จัดเช่นกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปข้างบนเนาะ
0: ได้เลย
1: โอเคไปกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเติบโตมาอย่างดีเติบโตมาอย่างเข้าอกเข้าใจของเธอบอกมาตลอดว่าถึงเราจะเดินไม่ได้แต่เราต้องมีคุณค่าและยิ้มได้กับทุกวันอยากจะลองเข้าไปอยู่ในโลกของเธอวันนี้ก็เลยปลุกมาถึงคอนโดมาดูกันว่าชีวิตประจำวันของน้องปุ๊กปิ๊กเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: โอ้ลกเป็นนิด
1: โอ้โหเข้ามาพี่ต้องขอแวะมุมนี้เลยมุมอาร์ตทอยโอ้โหทำไมมันมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งขนาดนี้อะคะน้องปุ๊กปิ๊ก
0: เป็นคนชอบทอยสตอรี่อะชอบสะสมมา
1: แล้วปกติที่พี่เจอหนูในคอนเทนต์มีอะไรต่างๆนะเราตั้งกล้องมุมไหนอะ
0: ก็แล้วอยากจะ
1: พูด
0: เรื่องอะไรอะไรแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมุมนี้เพราะมัน
1: น่ารักใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าสมมติว่าน้องปุ๊กปิ๊กจะไลฟ์หรือว่าจะอัดคอนเทนต์ TikTok ก็คือนี่อุปกรณ
0: ์ใช่ค่ะสวัสดีทุกคนว่าเราอ้าวบัส
1: อาจจะงงน้องปุ๊กปิ๊กเกี่ยวกับใคร
0: โอเควันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอนนี
1: ่เรียแล้วก็อีกมุมนึงที่ต้องแวะไม่แวะไม่ได้ก็คือฟุตบอลคอร์เนอร์โอ้โหเห็นหน้าใครเอ่ย
0: น้องฟองวรเมธอาวิไลกองหน้าเบอร์10ที่จริงใจของเมืองทองยูไนเต
1: ็
0: ด
1: เออดาซีเพราะว่าพี่แอบเข้าไปดู TikTok ของน้องก็จะเห็นว่าไปเชียร์ฟุตบอลเยอะมาก
0: ทวินปลุกใจไปกับน้องฟองวรเมธอาวิไลกองหน้าเบอร์10ที่จริงใจอย่างคุณโยวัฒน์
1: จุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรอะคะ
0: ก็อย่างที่บอกว่าเป็นพิการตั้งแต่กำเนิดเนา
1: ะ
0: ก็ไม่ได้แบบออกไปเล่นสวนสนุกสวนน้ำวิ่งเล่นกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะดูกีฬาอยู่

0: ที่บ้านคุณย่ากีฬาที่เราชอบที่สุดคือฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลนอกแต่พอมีไทยลีกเนี่ยก็มาดูไทยลีกเพราะว่าอยากให้กีฬาของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาคือระดับสากล
1: ก็เลยเลือกที่จะไปเชียร์ฟุตบอลอ๋อไปเชียร์ทีมชาติก่อนแล้วค่อยมาระดับสโมสร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นเมืองทองยูไนเต็ด
0: ก็ชอบสไตล์การเล่นฟุตบอลของบอลฟุตบอลนอกใช่แล้วก็กองเชียร์ก็เชียร์มันคือเราดูฟุตบอลแล้วก็ได้เจอน้องๆนักบอลที่เขาน่ารักกับเราได้เจอเพื่อนๆแฟนบอลถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยไปเจอต่างทีมแต่ก็เราก็คุยกันได
1: ้
0: เป็นมิตรภาพ
1: ไม่ใช่ต้องเป็นศัตรูกันเท่านั้น
0: ใช่ค่ะไม่มีใช่จบเกมก็คือจบกันเป็นเพื่อนกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็มารวมตัวกันในทีมชาติจุดมุ่งหมายของเราตรงกัน
1: แต่ละวันโอ้โหภารกิจเยอะเหลือเกิน
0: อายุน้อยร้อยกิจกรรม
1: อายุน้อยร้อยกิจกรรมอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่าโอ้โหทั้งออกกำลังกายทั้งเล่นกีฬาทั้งเป็นดาว TikTok ด้วยแต่ละวันเราแบ่งหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
0: ขออนุญาตยกคำพูดอาจารย์ชาติศิริพันธ์มาก
1: ็
0: อาจารย์ก็เป็นบุคคลที่รักแล้วก็เคารพมากๆก็แต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือเราต้องใส่หินลงไปก่อนทุกเช้าเพราะว่าถ้าเราทำงานที่ยากที่สุดตั้งแต่เช้าเนี่ยมันก็ทุกอย่างจะง่ายหมดละสิ่งที่ยากที่สุดคือออกกำลังกายแล้วก็ตื่นนอนจะตื่นให้เช้า
1: อย่างออกกำลังกายนี่เราวางแผนยังไงคะต่อวัน
0: ต่อวันก็คือต้อง30นาทีขึ้นไปแล้วก็จะมีสเก็ตด้วยว่าวันไหนเล่นอะไรใช่ก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาไปฟิตเนสหรือว่าสระว่ายน้ำจริงๆอ่ะปิ๊กก็จะมีดัมเบลที่ห้องไว้4อัน
1: ค่ะ
0: เพื่อยก
1: ต่อวันไม่ว่าจะทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายแบบไหนแต่เราจะตั้งเป้าว่าอย่างน้อย30นาทีอันนี้คือต้องทำทุกวันและทำให้ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ปิ๊กมาออกกำลังกายทุกวันเนาะ
0: พี่ออ
1: กเดี๋ยวพาพี่เข้าไปดูหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: อันนี้ก็คือลู่วิ่งที่ปุ๊กปิ๊กจะมาออกกำลังกายประจำเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ฝั่งนี้แบบน
1: ี้โอเค
0: มันมีพื้นที่ให้ปิ๊กในการลุกขึ้นนิดนึง
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: มานี้
1: นี่ก็จะเป็นความเร็วปกติที่เราออกอยู่แล้ว
0: ใช่แต่จริงใจเราไปแบบ18อะนะเรากด 1.8
1: แต่ดูท่าทางดูแบบโอ้โหเข้มแข็งและแข็งขันอย่างยิ่งรู้สึกดีนะคะ
0: ขอบคุณมาก
1: เพราะว่าคนยืนดูเฉยๆไม่เหนื่อยนะพอได้มาตามดูชีวิตของน้องปุ๊กปิ๊กแล้วอ๋อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะการที่เธอเป็นคนมีวินัยกายมาก
0: ๆทุกวันนี้ออกกำลังกายค่ะก็เพื่อความแข็งแรงแล้วก็เพื่อความสุขเพื่อความเครียดแล้วก็อยากเป็นตัวอย่างแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ทั้งพิการและไม่พิการว่าเราควรดูแลสุขภาพตัวเองนะรักตัวเองไม่ว่าแบบว่าในอนาคตเนี่ยบางทีแม้ว่าคนออกกำลังกายมากๆอาจจะมีโรคเข้ามาได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำดีที่สุดในการที่เราดูแลรักษาตัวเองและการรักตัวเองเนี่ยมันไม่เจ็บเลยสักวัน
1: จากการออกกำลังกายแล้วเห็นบอกว่ามีไปเล่นกีฬาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: กีฬาที่เล่นเรียกว่าพิกเกิลบอลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพิกเกิลบอลมันเป็นกีฬาที่ผสมระหว่างเทนนิสปิงปองแล้วก็แบดมินตัน
1: โอ้โหแค่ฟังก็สับสนแล้วถ้าจะให้น้องปุ๊กปิ๊กพาพี่ไปดูกันเล่นการฝึกซ้อมของน้องปุ๊กปิ๊กได้ไหมคะ
0: ยินดีเลยค่ะพี่อ้อย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องปุ๊กปิ๊กพาพี่ไปเนาะ
0: ได้เลย
1: โอเคค่ะไป
2: ส่วนเจ้ากีฬาพิกเกิลบอลอ้อยเองก็เพิ่งเคยได้ยินอยากจะรู้เลยนะคะว่ากีฬาที่คล้ายๆปิงปองผสมกับเทนนิสหน้าตาจะเป็นยังไงที่สำคัญอ้อยมีคำถามมากมายค่ะอยากจะทำความรู้จักกับน้องปุ๊กปิ๊กเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปถึงสนามแล้วต้องขอเวลาคุยสักหน่อยแล้วค่ะ
1: น้องปุ๊กปิ๊กหลังจากที่เราอยู่กันมาครึ่งวันแล้วตอนนี้พาพี่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่น

0: ราที่เราพอใจแล้วมันจะทำให้เราอ่ะไม่มาเสียใจทีหลังว่าเราปีกองใช้ชีวิตให้มีความสุขนะลูกให้คุ้มค่านะก็เลยออกกำลังกาย
1: คุณแม่พี่ปีกอ่ะคือพอลูกเกิดมาพิการปุ๊บเนี่ยออกมาพิการโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวเนาะแต่คือเขาไม่ท้อเลยแล้วเขาก็แบบคิดบวกตลอดเลยแบบพยายามหาวิธีรักษาโรคนี้ให้ได้ทั้งที่ไม่มีหมอเด็กหรือว่าบอร์ดเฉพาะทางคนไหนในตอนนั้นเนี่ยที่จะมามั่นใจได้ว่าพี่ปิ๊กจะหายเป็นปกติซึ่งโรคนี้ถ้าไม่ได้รักษาจากโกลเด้นไทม์อ่ะมันจะแย่มากๆเลยถ้าไปเปิดในอินเทอร์เน็ตดูมีหลายคนที่ยังไม่มีบัตรคนพิการยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีบัตรคนพิการเนี่ยมันจะได้สวัสดิการจากรัฐยังไงแล้วก็มีหลายคนเรียนแม้ว่าบางคนเนี่ยจะศักยภาพเท่าพี่ปิ๊กหรือว่าดีกว่าพี่ปิ๊กสมองดีกว่าพี่ปิ๊กแต่ก็ไม่สามารถหาโรงเรียนได้เพราะว่าไปหาโรงเรียนแล้วมันไม่แบบไม่เจอจริงๆอ่ะที่จะรับแล้วพบว่าปัญหาที่เราเจอเมื่อ30ปีนี้มันก็ยังมีอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเหลื่อมล้ำเลยก็เลยแบบว่าอยากจะมาช่วยปรับฝังมุมมองใหม่ๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยแค่แตกต่างทางร่างกายนะแต่ว่าจิตใจจริงๆแล้วอ่ะไม่แตกต่างไปกว่าใครเลยแต่คุณแม่ก็พยายามมากๆแล้วก็สอนพี่ปิ๊กอยู่เสมอว่าให้เป็นคนยิ้มเยอะๆแล้วก็คิดบวกใช่แล้วก็ให้เรียนหนังสือให้ทำตัวเองให้มีคุณค่าเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ไม่สร้างภาระให้ใครเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องเส้นทางทางด้านการศึกษาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องประกาศและประชาสัมพันธ์ให้มากๆเพราะผู้ปกครองบางทีไม่เข้าใจและสำคัญที่สุดระบบการศึกษาของเราเนี่ยขาดในเรื่องการบูรณาการแล้วก็การบริหารจัดการอันนี้สำคัญมากและนอกระบบไม่ว่าจะพิการประเภทไหนปั๊บเนี่ยพอค้นพบความพิการปั๊บนะครับก็คือจะต้องไปเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลาเนี่ยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการเนี่ยเป็นกฎหมายที่ดีมากเพียงแต่ว่านะครับยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นจริงในบางมาตราบางคนเมื่อกี้ใช้คำพูดว่าจะไปเข้าอนุบาลที่ไหนไอ้คำว่าอนุบาลเนี่ยถ้าเป็นเด็กพิการปั๊บเนี่ยเขาใช้คำว่าเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะก็คือ early in ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเขาจะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนให้อย่างน้อย3ปีนอกจากนี้อีกนะครับตอนนี้ยังมีอีกNGO นะครับองค์กรอีกต่างๆก็พยายามช่วยเหลือก็จะมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์เฉพาะความพิการศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลก็มีตอนนี้เพื่อจะเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าเรียนการเตรียมความพร้อมนี่ก็จะเตรียมในเรื่องของทักษะดำรงชีวิตต่อไปพอเข้าประถมศึกษานะครับประถมศึกษาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ปีเราเรียกปกตินะถ้าสมมุติเด็กคนนี้สามารถเรียนรวมได้ในโรงเรียนนั้นจะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนและก็ต้องมีครูการศึกษาพิเศษด้วยก็จะช่วยพัฒนาเด็กไปจนจบชั้นประถมพอจบชั้นประถมเสร็จปั๊บส่งต่อไปมัธยมนะครับไปเรียนอีก3ปีครูการศึกษาพิเศษอย่างน้อย1คนทำหน้าที่เป็นเซนโกก็คือครูแนะแนวเห็นไหมของเรานี่มีครูแนะแนวนะตั้งแต่ระดับถือว่าดีที่สุดในโลกนะเช่นเดียวกันเด็กพิการก็ต้องมีครูการสายพิเศษ3นั่นนี่ต่อไปก็ไปต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ไปเข้าสู่อุดมศึกษาก่อนเพราะนั้นทุกโรงเรียนเนี่ยนะครับทุกสถานศึกษาเนี่ยนะจะต้องเปิดโอกาสคือรับเด็กพิการเข้าไปเรียนตรงจุดนี้นะเด็กก็จะเรียนเองถ้าจบม.3 สนใจเรื่องอาชีพก็ไปเข้าอาชีวศึกษานะอาชีวศึกษาตอนนี้เขาก็เปิดที่มีหลักสูตรพิเศษสำหรับเด็กพิการนะครับปวพแล้วคุณครูอาชีวะก็จะมีเครือข่ายจะพาไปโน่นไปนี่ไปเปิดโรงเปิดร้านเดี๋ยวเขาจะมีวิธีแนะนำอะไรต่ออะไรใช้สิทธิ์ของคนพิการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพได้อีกเห็นบ้างในจุดนี้ต่อไปนี่คือปวพนะครับสามารถเทียบชั้นได้อีกนะต่อไปถึงปวชประจบวิชาชีพชั้นต้นเลยครับเนี่ยนะแล้วก็ไปถึงปริญญาตรีนี่คือทางนั้นมีอีกนะครับนอกระบบนะนอกระบบก็มี early intervention 3ปีแล้วเด็กยังไม่พร้อมเลยนะครับไม่สามารถไปเรียนรวมได้ต้องส่งไปโรงเรียนปัญญานุกูลเห็นไหมก็จะมี

0: กัดอยู่กับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตอนนี้ต่อไปการจัดเรียนรวมของเราไม่ประสบเข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านนี่คือจุดสำคัญนะครับที่ทำให้จริงๆเขามีทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนรวมซึ่งก็เลยก็คือ SIS Framework หรือ SIS Model S ต้องใช้เป็นต้นแบบ SIS คืออะไร S ก็คือ Student Student ก็หมายความว่านักเรียนปกติกับนักเรียนพิการนักเรียนพิการก็จะต้องสอนให้เรียนรู้กับเด็กปกติเข้าเป็นเพื่อนได้ขณะเดียวกันเด็กปกติเราก็ต้องให้เขาเข้าใจบริบทอัตลักษณ์คนพิการพอเด็กปกติเข้าใจปั๊บเนี่ยเด็กมันจะช่วยเหลือกันต่อไปครับตัว E ก็คือ environment ก็คือสภาพแต่สองอย่างทางกายภาพและชีวภาพกายภาพก็คือจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กพิการที่รับเข้ามาเรียนนะมีทางลาดนะครับมีห้องน้องห้องได้นะครับอีกอันนึงก็คือนะครับทางชีวภาพชีวภาพคือใครก็คือบุคลากรทางการศึกษาต้องให้เขาเข้าใจในเรื่องของบริบทอัตลักษณ์เด็กพิการให้เข้าใจถึงเรื่องของการจัดเรียนรวมให้เข้าใจในเรื่องของการทำ IEP นะให้เข้าใจในเรื่องของการวัดประเมินผลเด็กพิการที่ไม่เอาไปวัดประเมินผลเหมือนกับเด็กปกติพอเขาเข้าใจปั๊บเขาก็จะสอนเด็กอย่างมีความสุขอ่ะต่อไปตัว E นะครับ SEA Activity เนี่ยมันจะรวมระบบดูแลหมดเลยทั้งเรื่อง IEP ก็คือ Case Studyทำแต่ละคนเพื่อจะส่งต่อกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและก็นอกห้องเรียนท้ายสุดคือทูวิสัยทัศน์อันนี้ต้องมาจากกฎกระทรวงไล่มากฎกติกามารยาทต้องทำสำคัญที่สุดก็คือโรงเรียนนั้นจะต้องมีระบบดูแล SIS Model หรือ SIS Framework ที่ท่านเลขาสวทเนี่ยใช้เป็นนโยบายหลักในการจัดเรียนรวมผู้ปกครองจะรู้ได้ไงก็ต้องติดต่อที่กระทรวงสาธารณสุขเว็บไซต์นะเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้เข้าไปนะครับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆแล้วก็สายด่วนถ้าครูจำไม่ผิด157เนี่ยนะครับประสานจะเรียนโรงเรียนไหนดีสอบถามได้เดี๋ยวนี้ก็ไปสอบที่สังกัดต้องใช้ในเรื่องของในการสอบถามพูดคุยนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนเข้าไปคุยเลยนะครับในจุดนี้ครับผม
1: ในหนึ่งสัปดาห์แต่ละสายหรือว่าเล่นกีฬาอะไรบ้างอะคะ
2: ในหนึ่งสัปดาห์ priority อย่างแรกคือทำงานแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการออกกำลังกายเนี่ยปิจะออกทุก30นาทีแล้วก็ไปเล่นพิคเกอร์บอลเนี่ยค่ะ
1: อุปกรณ์เตรียมมาแล้วน้องปุ๊กปิ๊กต้องอธิบายให้พี่ฟังสักหน่อยว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างสำหรับพิคเกอร์บอลนะคะ
3: ได้เลยค่ะ
1: นี่เตรียมพร้อมมามากๆเลย
3: ยินดีเลย
1: ที่สำคัญนะคะมีไม้สำหรับพิธีกรด้วย
3: ใช่เนี่ยพี่อ้อยนะคะ
1: นี่นะคะ
3: อันนี้ของปิกนะคะแล้วก็
1: นี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องมี
3: ใช่อ่าน
1: ตีด้วยนะคะนี่คือไม้ที่จะต้องใช้ตีลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้
3: ใช
1: ่ถ้าจับล่ะคะ
3: ถ้าจับต้อง
1: อ๋อจับให้แน่นๆอย่างนี้เลยเอาตามที่เราถนัด
3: ใช่อ่ะ
1: ส่วนลูกก็จะลักษณะแบบนี
3: ้ใช่เบาๆประมาณเบากว่าลูกเทนนิสขนาดเท่าลูกเทนนิสน้ำหนักประมาณลูกปิงปอง
1: อ๋อใช่ใช่พูดถึงกติกาการเล่นน้องปุ๊กปิ๊กบอกว่าทั้งไม้ทั้งลูกมันคล้ายๆทั้งเทนนิสแล้วก็ปิงปองแล้วกติกาการเล่นล่ะคะ
2: กติกาอันนี้ค่ะมันอันเนี้ยไม้เนี่ยเรียกว่า
1: แพดเดิล
2: แล้วก็มันเป็นกีฬาที่ผสมระหว่างเทนนิสปิงปองแล้วก็แบดมินตัน
1: โอ้โหหลายกีฬาในหนึ่งเดียว
2: อัพกับไฟลุก
1: ก็คือเล่นไปจนถึงกี่แต้มหรือว่าเล่นไปนานอ๋อใครถึง11ก่อนก็ชนะ
2: ถ้าเกิดว่าการเสิร์ฟเนี่ยจะมี2แบบก็อย่างนี้มันจะเป็นแบบแบล็คแฮนด
1: ์แบล็คแฮน
2: ด์ก็คือแบบว่าปึ๊บไปอย่างนี้หนึ่งก็จะเป็นโฟร์แฮนด
1: ์
2: ก็ต้องให้ลูก
1: ต้องโยนลงก่อน
2: นี้ก่อนแล้วก็นี่ไป
1: แบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูอย่างนี้ก็มี2แบบความสนุก
2: อยู่ตรง

0: ับจังหวะอะค่ะใช่การจับจังหวะแล้วก็แบบว่ามัน
1: เนี่ยมัน
0: ไม่ใช้แรง
1: แล้วเรามีเทคนิคพิเศษของตัวเราเองไหมคะ
0: เทคนิคพิเศษของมิกอะเพื่อนมิกบอกว่าใช้ความสวยเข้าสู้
1: อุ้ยตายแล้วอย่างนี้เราต้องมาดวลกันหน่อยเห็นบอกว่าเคยไปลงแข่งมาแล้วเขาต้องแข่งกันกี่รอบคะถึงจะได้แชมป์แต่ละประเภทอะค่ะเพื่อก่อนด้วย
0: ใช่แล้วก็รอบรองแล้วก็รอบชิง
1: อืม
0: ใช่
1: เข้าไปถึงรอบไหนอะคะ
0: รอบรองชนะเลิศ
1: โอ้ยเกือบแล้วเกือบได้มงละ
0: เกือบได้มงถ้าเกิดว่าซ้อมเยอะกว่านี้ก็คิดว่าน่าจะชนะอ่ะแต่ว่าอันนี้เราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบก่อนเพราะว่าเราแบบว่าเราเพิ่งเล่นได้เดือนเดียวแล้วก็ยังไม่ได้มีเวลาซ้อมเยอะอะไรแบบ
1: ต้องค่อยๆพัฒนา
0: ใช่
1: แล้วสำหรับคนที่ไม่เป็นมันจะแนะนำที่แบบไหนในการที่จะมาเริ่มต้นเล่นนะคะ
0: อู้ยง่ายมาได้เลยใครๆก็เล่นได้แค่มีใจ
1: แค่มีใจ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซ้อมกันซะหน่อยทั้งซ้อมฝีมือแล้วเอาความสวยเข้าสู้ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคแม่เฮ้ยแ
2: ม่สำหรับอ้อยน้องปุ๊กปิ๊กเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่น่าชื่อหาสารและพลังใจในการเล่นกีฬามากขนาดนี้อ้อยสึกได้เลยจริงๆค่ะว่าเธอชอบกีฬานี้สุดๆชนิดที่อ้อยเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเข้าใจความรักในกีฬาชนิดนี้เท่ากับตัวเธอหรือเปล่าแต่แค่ได้มาลองสัมผัสก็รู้สึกมันได้แรงใจจากน้องมาเยอะของน้องปุ๊กปิ๊กได้มาเห็นลูกสาวของตัวเองตอนนี้ก็คงจะภูมิใจในตัวลูกสาวที่สุดเลยค่ะ
1: คุณค่ะ
0: คือปิ๊กเกิดมาเนี่ยคือปิ๊กก็มีปัญหาเยอะเนาะคือไม่ใช่แค่ปัญหาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแหละแต่คือปิ๊กไม่เคยเปรียบเทียบว่าปัญหาของชีวิตปิ๊กอะใหญ่กว่าของใครเพราะว่าทุกคนมีปัญหาเหมือนกันทุกคนแล้วก็เราก็ต้องสู้เหมือนกันแม้ว่าบางครั้งอะจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วแต่ก็อยู่เถอะอยู่สู้ด้วยกันบนโลกนี้ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายแค่ไปเจอผู้คนใหม่ๆดูสักครั้งแล้วจะรู้ว่าชีวิตอะมันยังน่าใช้น่าอยู่อีกเยอะเลยค่ะ
2: EP นี้ทุกคนจะเก็บเกี่ยวอะไรจากน้องปุ๊กปิ๊กไปได้แล้วบ้างแต่อย่างหนึ่งก็คือตัวอ๋อยเองมีมุมมองเกี่ยวกับการกีฬายังคงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้เสมอและในวันนี้มันชัดเจนมากค่ะว่ามันส่งต่อไปถึงคนอื่นได้ลุกขึ้นมาขยับแขนขยับขาให้หัวใจของเรายังคงฟิตเปรี้ยกันต่อไปนะคะทุกคน
1: กีฬาเป็นยาวิเศษคำพูดนี้ไม่เกินจริงนะคะเพราะว่ากีฬานี่แหละค่ะที่ทำให้ชีวังมีกำลังใจมีกำลังกายแล้วก็มีความสุขเหลือเกินค่ะแล้วก็เชื่อนะคะว่าถ้าใครได้มาสัมผัสกับน้องปุ๊กปิ๊กจะต้องได้รับพลังบวกไปเต็มๆเลยละค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบได้ใหม่ค่ะไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะ
0: น้อย

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะมาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะยังคงอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนานดิฉันวิภารักไทยอาจารย์ล่ามภาษาเมืองอาจารย์คมคิดสัจเกียรตินะคะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะในช่วงเที่ยงวันแบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะติดตามเรื่องของข่าวสารในช่วงของ1สัปดาห์นำมาย่อยคุณผู้ชมได้ติดตามกัน
0: สภาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้ง4วันเลยนะครับทั้งการประชุมสสต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเด่นๆที่คุยกันไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใจไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านสัปดาห์ก่อนนี่ก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับจากทางสสพรรคฝ่ายค้านก็เห็นว่าตอนนี้กำลังรวมตัวกันอยู่นะครับแต่ว่ากำหนดเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะคุณวิภา
1: ใช่ก็รวบรวมข้อมูลรวบรวมรายชื่อจากทางด้านของพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะต้องเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ในช่วงเดือนไหนเดือนไหนกันบ้างนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่
0: คือเพิ่งเปิดไง
1: ใช่
0: อาจจะต้องรอก่อนนะครับรอข้อมูลทุกอย่างให้ตกผลึกก่อนเนื่องจากว่าเป็นการตรวจสอบฟังฝ่ายรัฐบาลจริงแล้วก็มีหลักฐานมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ด้วย
1: รวมไปถึงนะคะภารกิจของประธานรัฐสภากันด้วยมีหลากหลายภารกิจจริงๆค่ะเพราะว่าตำแหน่งของประธานรัฐสภานะคะไม่ใช่ตำแหน่งแค่เฉพาะที่นั่งบนบัลลังก์และพิจารณากฎหมายเท่านั้นแต่ว่าภารกิจหลักๆอีกหลายสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศนะคะหรือว่าเรื่องของการที่จะมาดูแลรัฐสภาของเราเนี่ยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วย
0: ว่าไปภารกิจท่านประธานสภาในสภาเองหลายโครงการก็เยอะนะ
1: เยอะ
0: นะครับทำคู่ขนานกันไปกับงานด้านนิติบัญญัตินะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างให้กับสภานะทางด้านกฎหมายแล้วก็โครงสร้างในสภาก็คือบุคลากรภายในก่อน
1: ใช่
0: ต้องโครงสร้างต้องแข็งแรงก่อน
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบนึงนะคะส่วนในเรื่องของกฎหมายค่ะแน่นอนแหละค่ะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้มข้นจริงๆทั้งของฝากฝั่งสสค่ะเมื่อย้อนกลับไปติดตามกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีการพิจารณากฎหมายกันค่อนข้างที่จะเยอะต่างด้วยนะคะในช่วงของวันพุธที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนะคะกรรมาธิการร่วมกันระหว่างสสและสวซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้ตัวแทนจากฝากฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วค่ะนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยคุณค่ะรองประธานเป็นประธานในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วโดยก็มีมติเห็นชอบวาระ3ประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติราโหมฉบับที่พ.ศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ร่างราชมงคลฉบับ

0: ที่พ.ศ.รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติฉบับที่พ.ศ.โดยทั้ง3ร่างพระราชบัญญัตินี้จะมีการส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปต่อมาในที่ประชุมก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเหตุผลสำคัญเนื่องจากว่าในแต่ละปีมีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปีดังนั้นเพื่อการพิจารณาธรรมสมควรกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ในการช่วยเหลือศาลในมาตรา4ที่มีการแก้ไขมาตรา34/2โรดกรรมธิการนะคะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้อำนาจประธานศาลฎีกาออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีได้อาจจะมีการขัดหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการอย่างชัดเจนซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นผู้ที่ทรงอำนาจในการตรากฎหมายแต่ว่าเหตุใดกฎหมายฉบับนี้จึงมีการตัดอำนาจของรัฐสภาออกไปค่ะขณะที่นายณัฐวุฒิบัวยรายชื่อพรรคประชาชนขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 34/2 กรณีของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานช่วยเหลือพิจารณาคดีซึ่งตำแหน่งของเจ้าพนักงานคดีถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่ส่วนนี้ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่าจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าอย่างไรและกรณีที่ได้รับการบรรจุจะถือว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นพนักงานราชการลูกจ้างหรือว่าพนักงานในส่วนของศาลส่วนอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานช่วยเหลือคดีในร่างกฎหมายทางกรรมธิการได้มีการตัดคำว่าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเห็นด้วยแต่ก็ควรที่จะยกตัวเหลือคดีมีอำนาจหน้าที่ในลักษณะอย่างไรเช่นลักษณะของการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลพยานหลักฐานหรือว่าลักษณะของการรวบรวมเอกสารท้ายที่สุดนะคะในที่ประชุมก็มีมติค่ะคุณผู้ชมเห็นชอบนะคะกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.โดยคะแนนเสียง416เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงลงคะแนนเสียง1เสียงค่ะอย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้มีการพิจารณานะคะร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติม และก็ได้มีการส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยนายพระศิลป์ปิตุเตชะค่ะส.ส.จากจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการอภิปรายสนับสนุนในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพราะว่าก็ยังมีบางประเด็นที่สว.และก็ส.ส.เนี่ยยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าเป็นร่างกฎหมายนะคะที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตเช่นจังหวัดระยองเป็นเขตเศรษฐกิจอิทเทิลซีบอร์ดนะคะที่มีหลายบริษัทเข้ามาลงทุนจำนวนมากสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้จังหวัดระยองและก็ชาวตะวันออกภาคตะวันออกนะคะต้องเสียไปก็คือทะเลแล้วก็โอกาสแล้วก็อยากเป็นตัวแทนของชาวภาคตะวันออกในการสนับสนุนให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนรักสิ่งแวดล้อมเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งข้อกฎหมายและก็การตั้งกองทุนเฉพาะรวมไปถึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยอากาศให้สะอาดค่ะนายประสิทธิ์ปิตุเตชะค่ะ
1: คือจริงอยากให้พรบแต่ก็อยากให้ยั่งยืนให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญร่วมครับพรบฉบับนี้ครับมันจะมีประโยชน์ครับนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมที่เราต้องการครับอุตสาหกรรมที่ลักษณะนี้ครับมีทั้งข้อกฎหมายมีการทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศของเราสะอาดรวมไปถึงอีกด้วยครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับมีเหตุการณ์น้ำมันรั่วกลางทะเลมีเหตุการณ์โรงงานระเบิดมีความกังวลวันนี้ครับแห่งนี้สนับสนุนให้ตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเพื่อศึกษาพรบฉบับนี
0: ้ด้านนางสาวพิมพ์รัฐาวิชัยกุลค่ะส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยระบุว่าการที่สภามีการตัดบทบัญญัติบางส่วนออกอาจจะส่งผลต่อความหวังของประชาชนเพราะว่าปัจจุบันค่ะปัญหาสภาวะอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการแก้แรงของโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องนี้ที่จะ

0: เดิมได้หารส่วนจังหวัดบริหารจัดการไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนเรื่องนี้ก็ต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าราชการส่วนกลางกับส่วนผู้รับผิดชอบนอกจากนี้ก็ยังแสดงความกังวลถึงการรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษจะทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะจากทางด้านสสพิมพ์ภัทราวิชัยกุลค่ะสสจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าหลักกำจัยอำนาจเรายังคงต้องใช้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเรื่องของโครงสร้างอำนาจมีการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นอบจ.หน่วยงานท้องถิ่นค่ะแต่มีการปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประเด็นให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าสรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากันแต่ว่าออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ฝ่ายราชการทั้งฝ่ายท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิ์
0: ทางนี้ที่ประชุมก็มีมตินะคะไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของราษฎรกำหนดจำนวนและตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมกรรมาธิการร่วมกันจำนวน20คนซึ่งหลังจากนี้นะคะคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมาพิจารณาร่วมกันนั่นเองค่ะ
2: เรียกว่าเป็นเส้นทางปกติของกฎหมายปกติเลยนะครับถ้าสสพิจารณาแล้วสมไม่ผ่านการพิจารณาก็ต้องมาคุยกันสองฝ่ายเน
0: ี่
2: ยว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไรตั้งกรรมธิการร่วมเลยทั้งสองฝ่ายเลยหรือว่าเห็นพ้องกันข้อไหนอย่างไรบ้าง
0: คือสามารถจะเอามารวมกันแล้วแก้ไขอย่างไรได้บ้างมารวมกันแล้วแล้วท้ายที่สุดก็ต้องแยกกันไปอีกทีเพื่อที่จะให้สสและสวหรือไม
2: ่นะครับเดี๋ยวมาตามกันกับเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่มีความละเอียดแล้วก็คณะกรรมการต่างๆผู้ดูแลเรื่องของคนที่ทำผิดกฎหมายทำให้อากาศเนี่ยมันเป็นมลพิษอะไม่สะอาดนั่นเองนะ
0: คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาวะเรื่องของโทษปรับต่างๆด้วย
2: โทษปรับตรงนี้แหละหวัดหรือว่าส่วนกลางยังไงมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าค่าปรับหรือว่าเรื่องของเงินด้วยอีกเรื่องนึงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกนะครับนำครม.ลงพื้นที่สัญจรประชุมนอกอาคารกันหน่อยนอกทำเนียบกันหน่อยไปที่สงขลานะครับก็ไปคุยหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการคมนาคมขนส่งต่างๆนะครับก็ต้องมีการยกระดับการคมนาคมในภาคใต้เห็นว่ามีแนวคิดนะครับที่เขาบอกว่าสร้างรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาเรื่องของการคมนาคมภาคใต้ครับโดยท่านนายกนะครับก็นำทีมครม.ลงพื้นที่ครม.สัญจรที่สงขลาว่าครม.เนี่ยมีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินนั่นเองนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจสังคมจัดการภัยพิบัติท่านนายกกล่าวนะครับว่าด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคการเกษตรการค้าและการท่องเที่ยวโดยจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรการจังหวัดเป็นผู้นำและผู้นี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเช่นกระทรวงการคลังที่ให้พิจารณาด้านการเงินและภาษีต่ำเฉพาะกิจซอฟท์โลนบริษัทประกันสินเชื่อถึงกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินสายร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเป้าหมายมีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจกล่าวด้วยนะครับว่าด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและการสาธารณสุขและมอบหมายให้ออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทและจะได้หารือกับประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อให้แรงงานไทยได้ไปรับการคุ้มครองพร้อมลดภาระต้นทุนของ

0: ผู้ประกอบการรัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือรัฐเนี่ยต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกกับประชาชนต้องเพิ่มประสิทธิภาพเครือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การบริหารจัดการจุดผ่านแดนต่อนะครับว่านอกจากมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวแล้วรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวครม.ได้อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งในรูปเป็นรถไฟทางคู่เนี่ยระยะที่2วงเงินอยู่ที่ 198 ล้านบาทนะครับซึ่งระยะที่2เนี่ยก็จะมีเส้นทางไปสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบซานอกจากนี้ตนก็ได้ขอให้สภาพัฒนาการสสช.พิจารณาเร่งการศึกษาในเรื่องของการเชื่อมต่อจากจุดชุมทางหาดใหญ่นะครับไปที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ยังเดินหน้าโครงการสำคัญต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเป็นสักขีพยานในการเร่งดำเนินการระหว่างกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมใต้ของประเทศไทยจะมีสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดกระบี่ไปยังเกาะลันตาน้อยแล้วก็เกาะลันตาใหญ่นั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมคะก่อนหน้าเปิดสมัยการประชุมแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเตรียมแล้วนะที่จะยื่นการอภิปรายไม่รับวางใจแต่จะเป็นตามแววออกมาแล้วว่าน่าจะเป็นไปตามมาตรา151ก็มีการรวมตัวกันจาก6พรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีความชัดเจนนะคะว่าเตรียมที่จะยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา100จะไปพิจารณาแล้วก็ไปดูกันนะคะถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารนั่นเองค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนฝ่ายค้านมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมยื่นยติอภิปรายทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการประชุมว่าจะมีการเดินหน้าในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งก็เป็นการอภิปรายนายพฤทธิ์ได้ระบุนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยได้เริ่มหารือว่าการอภิปรายจะครอบคลุมบุคคลใดบ้างโดยแต่ละพรรคเนี่ยจะกลับไปรวบรวมรายชื่อก่อนที่จะนำมาหารือร่วมกันอีกครั้งขณะที่บุคคลที่มีความชัดเจนแล้วว่าตระกูลนายกรัฐมนตรีและก็นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะไปรวบรวมข้อมูลและก็จัดทำยติโดยมีนายรังสิมันรมเป็นหัวหน้าทีมทำงานร่วมกับตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคก่อนที่จะมีการยื่นยติอย่างเป็นทางการค่ะส่วนกรณีที่มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาชนเคยลงมติสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะนำมาลงได้เหมือนกับประชาชนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วในฐานะของแกนนำฝ่ายค้านและก็มองว่าหากรัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารประเทศต่อไปเป็นเวลานานมากกว่านี้อาจจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนรัฐบาลอย่างเต็มที่ค่ะนายประดิษฐ์ย้ำนะคะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การนับแต่สิ่งสำคัญคือการนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเพื่อที่จะให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาแล้วก็การบริหารงานของรัฐบาลที่จะนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เชื่อนะคะว่าจะทำให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบในการตัดสินใจมือประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทางนี้หากฝ่ายค้านสามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากในสภาให้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้รัฐบาลก็จะพ้นจากตำแหน่งเร็วขึ้นแต่หากต้องการนายพฤทธิ์ก็มองนะคะว่าการอภิปรายก็ยังมีความสำคัญเพราะว่าเป็นเวทีเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้ง
0: แน่นอนนะครับว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็

0: เป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายค้านนั่นเองผู้สื่อข่าวนันทกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทำได้นะเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านแล้วก็ย้ำนะครับว่าทุกคำถามของฝ่ายค้านเนี่ยรัฐบาลสามารถที่จะชี้แจงได้ทุกเรื่องครับโดยคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านบอกว่าถือเป็นสิทธิ์ทำงานของรัฐบาลพร้อมมั่นใจนะครับว่าสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทุกประเด็นและรัฐทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิ์แล้วก็อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยรัฐบาลไม่มีข้อขัดแย้งแล้วก็พร้อมเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมถึงตอบคำถามนะครับข้อซักถามต่างๆส่วนกรอบระยะเวลาการอภิปรายขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมตลอดเวลาขณะที่ประเด็นข้อกล่าวหาต่างๆยังคงต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานรัฐสภาอย่างเป็นทางการจึงจะทราบรายละเอียดนะครับแต่ตนก็มั่นใจนะว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีการดำเนินการในที่ไม่โปร่งใสอย่างแน่นอนทั้งนี้เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายค้านตั้งเป้าซักฟอกรัฐบาลนั้นคุณพระดอนมองนะว่าทุกกระบวนการเนี่ยขึ้นอยู่กับที่ข้อมูลหลักฐานรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจหากหลักฐานชี้แจงไม่ได้นะครับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะตัดสินหรือโดยเที่ยงโดยดูธรรมเนียมที่ผ่านมาหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่อย่างดีแล้วก็ส.ส.เองก็ตัดสินใจด้วยพื้นฐานข้อมูลของทั้งสองฝ่ายส่วนกรณีที่พรรคประชาชนเตรียมอภิปรายประเด็นการหัวส.ว.แล้วก็อาจจะพุ่งเป้ามาที่ภูมิใจไทยนั้นคุณพระดอนบอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยภูมิใจไทยเองนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคทุกคนได้รับหนังสือจากหัวหน้าพรรคให้แจ้งเตือนไม่ให้สมาชิกภายในพรรคทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่งสว.ทั้งนี้เมื่อถามว่าวันที่14กันยายนกกต.จะลงมติคดีหัวสว.จะส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาพรรคภูมิใจไทยมองฉากทัศน์อย่างไรว่าจะสั่งฟ้องทั้ง229คนหรือไม่ประเด็นไทยเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราก็พร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปสู้กันที่ศาลตนเองก็พร้อมแล้วก็มั่นใจว่าพวกตนนะครับได้มีการหารือแล้วก็ออกหนังสือในพรรคก็ชี้แจงในพรรคพวกตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนไม่มีส่วนใดๆในการได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาชนนะครับได้ระบุว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้ได้ทางพรรคประชาชนก็สามารถเอาลงได้เช่นกันคุณพระดอนบอกนะว่าบอกสั้นๆนะบอกว่าขอบคุณเช่นกันครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของประธานรัฐสภากันต่อค่ะ
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายรัฐสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการเทควันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่ในสังคมไทยอีกหนึ่งปาฐกถาพิเศษจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้มีการปาฐกถาพิเศษโอกาสคนรุ่นใหม่นะคะในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็มีการแนะให้เยาวชนมุ่งไปที่เรื่องของการสร้างปัญญาพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะกับยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้กล่าวให้โอวาทและก็แนวคิดแก่เยาวชนในการปาฐกถาพิเศษเรื่องของโอกาสคนรุ่นใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีโดยมีการกล่าวนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านของเทคโนโลยีการคมนาคมและนวัตกรรมซึ่งมีการแตกต่างจากยุคอดีตอย่างสิ้นเชิงค่ะทางนี้แม้ว่าเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แต่เยาวชนต้องรู้จักใช้อย่างฉลาดและก็ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีโดยต้องเลือกให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือรับใช้ในการพัฒนาตนเองมากกว่าการจะไปหมกมุ่นในโลกโซเชียลตลอดเวลายกอุทาหรณ์ทางธรรมในสมัยพุทธกาลเรื่องของลูกเศรษฐีที่ขาดปัญญาจนต้องกลายเป็นขอทานเพื่อชี้พอต่อการดำรงชีวิตแต่ต้องมีปัญญาและก็การรู้จักเรื่องของหลักการสุจิปุริฟังคิดถามเขียนการสร้างปัญญาจากการค้นคว้าตลอดจนการยึดมั่นในสัมมาทิฏฐิความกระติกเลี่ยงการคบหาคนพาลโดยเทคโนโลยีหรือว่า AI ไม่ได้สอนเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เน้นเรื่องของวัตถุและการหาเงินฉะนั้นสังคมในยุคใหม่จึงต้องเป็นสังคมอุดมปัญญาที่รู้จักแบ่งทุกข์เฉลี่ยสุขเพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าและความโดดเดี่ยวในสังคมฟังเสียงของประธานรัฐสภาค่ะ
1: เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีพอย่างเดียวไม่ได้คือทุกอย่างหาความรู้จาก AI หมดไม่อ่านฟังไม่ฝึกลุงคนนี้จึงไปทำโครงการสุจิปุริไว้ที่สภาฝึกเพราะการค้นคว้าเนี่ยการค้นคว้ามันก่อให้เกิดปัญญาการคิดการฟังเรียกว่าสุตมยปัญญาการฟังที่ดีจะเกิดประโยชน
0: ์ประธานรัฐสภายังได้เป็นประธานค่ะในการมอบโล่รางวัลนะคะให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดการแข่งขันในโครงการมื้ออาหารแห่งความสุขเพื่อสนับสนุนโภชนาการและก็ความสุขในสถานศึกษานี้ค่ะคุณผู้ชมรางวัลชนะเลิศนะคะก็คือโรงเรียนพิชยศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนวัดสลักเหนือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โรงเรียนนวมินทราชุนทิศหอวังนนทบุรีทีบนะคะโรงเรียนปากเกร็ดและรางวัลป๊อป

0: อุล่าโวดโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของคนรุ่นใหม่ในเชิงรูปธรรมประธานรัฐสภาได้จัดกิจกรรมชวนเยาวชนผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมการตกผลึกนะคะองค์ความรู้ผ่านการทำคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เคยลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น TikTok หรือว่า Facebook โดยสะท้อนถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์และก็สิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมพร้อมกับการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ชนะกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วยค่ะ
1: รามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นบอกว่าสภาเนี่ยเป็นสภาของประชาชนก็เปิดพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีนะครับได้มามีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ขออภัยเป็นผ้าไหมพื้นเมืองนะครับเนื่องจากหลายชุมชนก็มีความสามารถในการผลิตแต่ก็ยังขาดช่องทางการตลาดแล้วก็การจำหน่ายที่ทั่วถึงและในภาวะที่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานที่ย่ำแย่อยู่ในขณะนี้การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงนั่นเองนะฮะท่านประธานโสพลนะครับก็เน้นย้ำถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยย้ำนะครับว่าผ้าไหมไทยนะครับก็มีคุณภาพเป็นสินค้าที่คนไทยทำเองส่วนผ้าไหมนอกนะนอกจากจะสวมใส่สบายเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งได้รับการส่งเสริมและสืบสานจากพระราชกรณียกิจนะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีหลวงและก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาพระต้นนี้เติบโตในครอบครัวและอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์เคยผ่านการปลูกหม่อนไหมนะครับแล้วก็ทอผ้าจึงเข้าใจถึงความตั้งใจแล้วก็คุณค่าของงานแฮนด์เมดทุกชนิด
2: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องหม่อนไหมที่นี่คือรัฐสภาของประชาชนเราส่งเสริมให้หน่วยงานให้รัฐวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาจำหน่ายเราก็เชิญชวนวันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมคือกรมหม่อนไหมซึ่งถือว่ากรมหม่อนไหมนี่ประสบความสำเร็จนะนี่เจ้าไหมนาโพบ้านผมบางทีเราผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตพวกผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเนี่ยเราผลิตได้แต่ไม่มีที่ขายไม่มีที่จำหน่ายวันนี้ก็กรมหม่อนไหมเขาก็ได้เชิญได้มาขอใช้พื้นที่โดยจะเอาทั้งผู้ประกอบการในเรื่องหม่อนไหมครับเมื่อกี้ผมได้รับการร้องขอว่าอยากให้ผู้ที่โดยเฉพาะชาวมีโอกาสได้มาขอผมก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นรัฐสภาที่เราบอกว่าเป็นสภาของประชาชนประชาชนได้ใช้ประโยชน์เราต้องได้ใช้ประโยชน์จริงๆ
1: นอกจากนี้นะรับความร่วมมือจากกรมหม่อนไหมในการนำผู้เข้าประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิร์กนะฮะร่วมโปรโมทสินค้าซึ่งคุณสุพลสารัมท่านประธานรัฐสภานะครับก็ได้มีการกล่าวเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาข้าราชการและก็ประชาชนเนี่ยเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการสินค้าพื้นเมืองที่สนใจที่อยากจะเข้ามาใช้พื้นที่ที่รัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าการจัดแสดงสินค้าจำหน่ายสินค้าก็สามารถที่จะประสานงานแล้วก็ติดต่อรายละเอียดเพิ่มสภาผู้แทนราษฎรครับ
0: ไปที่ทางด้านของวุฒิสภากันบ้างนะคะนำโดยประธานวุฒิสภาค่ะก็นำคณะสว.นะคะเข้าร่วมนะคะกับการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกค่ะเพื่อในฐานะของแขกเกียรติยศระหว่างวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถึง4กันยายนนะคะที่นครจีหนานนะคะมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็มีการเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงนะคะรัฐมนตรีว่าการกลางพรรค

0: ปิวิสต์จีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยประธานาธิบดีสภาได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะของหุ้นส่วนของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งก็มีความร่วมมือในการหลายมิตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจการค้ากับประชาชนและก็แลกเปลี่ยนกันในระดับต่างๆพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของรัฐสภาในการพบปะหารือและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศและร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เผชิญร่วมกันอีกทั้งยังชื่นชมการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนขณะที่รัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์เห็นพ้องนะคะว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟนประชาชนของทั้งสองประเทศพอแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนการประชุมของครั้งนี้นะคะจะได้ร่วมกันเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่ดีของระหว่างทั้งสองประเทศและก็สร้างประชาคมของภูมิภาคที่ร่วมมือเปิดกว้างและก็มีสันติภาพร่วมกันจากนั้นประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับในการประชุมร่วมกันนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับก็ได้มีการบอกว่าไทยเนี่ยต้องมีการใช้เทคโนโลยีนะครับมาพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพื่อยกระดับอาหารไทยให้ชาวโลกได้รู้จักแล้วก็สร้างมูลโดยทางด้านของคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในหัวข้อเรื่องของจากคนเมืองอาหารและการพัฒนาก็เป็นหัวข้อหนึ่งในการทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับความมั่นคงใหม่ทางอาหารและการพัฒนากิจกรรมของมนุษย์นะครับเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีณห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มีนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็บอกนะว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลได้ดำเนินการนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อส่งเสริมอาหารไทยให้ได้รับความนิยมสินค้าอาหารไทยไปทั่วโลกแต่ขณะนี้เห็นว่าไทยได้ผลิตข้าวได้น้อยกว่าเวียดนามนะครับคุณภาพข้าวของไทยที่เคยได้เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้สู้เวียดนามไม่อาหารจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็พัฒนาซึ่งปัจจุบันเหมือนเดิมเป็นศูนย์กลางของภูมิกับการเพาะปลูกแต่เมื่อมองไปรอบนอกก็จะเห็นถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือปัญหาของภูมิรัฐศาสตร์นะครับความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทั้งเรื่องของน้ำมันแพงต้นทุนสินค้าหลายอย่างปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนด้วยดังนั้นเราต้องหันมาสนใจเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งตนก็เห็นว่าประเทศไทยต้องไม่เพาะปลูกโดยเน้นปริมาณเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเพราะพิสูจน์แล้วว่าไม่สำเร็จวันนี้ต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็พัฒนาเพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมอาหารและส่งออกไปสู่ทั่วโลกได้ซึ่งจะทำให้ในธุรกิจอาหารและความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็จะโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้เยาวชนนะครับว่าทุกคนจะต้องมีความฝันว่าอีก10ปีข้างหน้าเราอยากจะเป็นอะไรและหลังจากเลือกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่ทำและขอให้มีความตั้งใจนะครับความมุ่งมั่นที่จะเดินหมายสำหรับการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับความมั่นคงใหม่ทางอาหารและการพัฒนามนุษย์จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากมุมมองที่เป็นประโยชน์นะครับตลอดจนจุดประกายแนวคิดสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐธุรกิจภาคประชาสังคมและคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารและการพัฒนามนุษย์อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาความมั่นคงใหม่ของประเทศไทยครับ
0: ภาคตามกันต่อค่ะ

0: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำซะแต่วันนี้นะครับ
2: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตพลังพบกันกับฟิตเรียติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: อะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดที่ตัก
4: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลย
5: ถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
6: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้
7: เด็กคนหนึ่งต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
8: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit
9: มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

พาคุณผู้ชมไปติดตามในแต่ละพื้นที่กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวเนี่ยเขาจะพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นท่องเที่ยวด้วยแหละว่าก็ยังมีปัญหาที่จะต้องเข้าไปแก้ไขร้านเส้นเลื่อนใหญ่ที่

น้ำทะเลสวยสะอาดแบบนี้นี่คือแม่เหล็กสำคัญค่ะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเกาะล้านพัทยาแห่งนี้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากลับซุกซ่อนวิกฤตใหญ่ที่กัดกินชีวิตชาวเกาะล้านมานานหลายปีค่ะนั่นคือปัญหาขาดแคลนน้ำจืดน้ำใช้บนเกาะซึ่งเป็นลูกโซ่นะคะกระทบชีวิตทั้งชาวบ้านผู้ประกอบการผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภาของเรานะคะลงพื้นที่มาเจาะลึกค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาและมีแนวทางในหลายๆแนวทางมีการศึกษาวิจัยด้วยค่ะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกรองน้ำหรือการต่อท่อน้ำจืดมาจากฝั่งนะคะเดทแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งล่าสุดนี้เป็นอย่างไรเกาะล้านเมืองพัทยาไร่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงปีละ3ล้าน

0: ที่ผ่านมาชาวเกาะล้านต้องพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดจนเกิดเสียงสะท้อนที่แตกออกเป็น2มุมมองในการหาแหล่งน้ำที่มั่นด้วยกับการผลิตน้ำจืดจากทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis หรือ RO มองว่านี่คือทางรอดที่เร็วที่สุดในปัจจุบันเพราะเมืองพัทยามีระบบกำลังการผลิตจากเดิมที่ทำได้เพียง 250-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวันให้เพิ่มเป็น 1,000-3,000 ลูกบาศก์เมตรกับเอกชนหรือ PPP การจัดการซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ต้องควักเงินซื้อน้ำดิบสูงถึงวันละ 5,000 บาทในฤดู
1: นี่ถามว่าค่าน้ำลดล่างเนี่ยแย่งน้ำกันซื้อคุณมีตังคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อน้ำได้นะครับถ้าเราจะมารอประปาลอดใต้ทะเลมาก่อนร้านเนี่ยสำเร็จนะครับแต่ถ้า RO เนี่ยคือเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยผมว่าคุณได้ใช้น้ำเร็วสามารถที่จะใช้น้ำได้แล้ว
2: พอน้ำมันเติมเข้าระบบของที่พักเราไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องซื้อน้ำเพิ่มกว่าบาท
3: สองวัน
2: ก็เฉลี่ยก็วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันซื้อวันเว้นวันก็คือเพราะว่านักท่องเที่ยวเต็มตลอดทั้งเดือนปัญหาทีเนี้ยพอมันมีเรื่องของระบบ RO ที่เขากำลังดำเนินการกำลังการผลิตแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมาแล้วพร้อมใช้ได้เลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็บนเกาะล้านถามว่าระบบน้ำประปาเนี่ยฝั่งพัทยาเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับโครงการเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็คือเริ่มเขาเรียกอะไรตั้งไข่กันกำลังจะเริ่มดำเนินการกันซึ่งน่าจะยังไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่เป็นรูปธรรม
4: ครับแล้วก็ระบุไว้ว่าจะต้องดำเนินการเนี่ยให้ต่อวันนะครับซึ่งก็จะเพียงพอไปถึง25ปีในส่วนของคำถามว่าสัญญาเนี่ยนะครับจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่บริหารแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ได้นำเรียนชี้แจงนะครับแล้วก็รวมถึงชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าปลายปีนี้นะครับก็อาจจะได้หาผู้รับจ้างนะครับในการที่จะเข้ามาประกวดราคานะครับมาก็คิดว่าคงไม่นานเกินรอนะครับผม
0: อย่างไรกลับมองว่าระบบ RO อาจเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและนำมาซึ่งข้อกังวลใหม่โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ำที่ยังมีรถกล่อยน้ำได้จนร้านอาหารต้องดูขวดจากฝั่งในราคาลิตรละ5บาทรวมถึงที่ยังต้องสลับจ่ายเป็นสารต้องรอคอยน้ำนานถึง4วันยิ่งไปกว่านั้นคือข้อกังวลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำเกลือเข้มข้นที่ได้จากกระบวนการแยกต่อระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวรวมถึงข้อผูกมานถึง25ปีนี่จึงเป็นเหตุผลให้โครงการวางท่อน้ำประปาลอดใต้ทะเลจากฝั่งพัทยาซึ่งแม้เคยถูกระงับไปเนื่องจากฝั่งพัทยาก็ขาดแคลนน้ำก่อสร้างนานรวมถึงงบประมาณที่ต้องล้านบาทแต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ยอมรับว่ารอได
5: ้คือจริงๆนะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเซนคือยังมีรสเค็มฉะนั้นผมเอาไปปรุงอาหารเมื่อใดมันยังมีรสเค็มอยู่เราไม่กล้านะฮะด้วยต้องบอกก่อนว่าถ้ามันมีรสคาดจืดเนี่ยโอเคเราห่วงเรื่องนี่แหละครับหนึ่งอย่าลืมว่าต่างเขาท้องเสียขึ้นมาเขามี
6: อย่างผู้ประกอบการหรือชาวบ้านอย่างเกาะล้านเนี่ยเราต้องการข้อมูลการศึกษาจากทั้งสองฝั่งนะคะมันกลายเป็นว่าตอนที่มันถูกอัปเดตมาในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรเราไม่รู้เลยว่าบ้างไหมเพราะว่าระบบน้ำถ้าเกิดใช้ RO เนี่ยมันจะต้องถูกปล่อยทีเนี้ยได้ลองคิดกันถึงในหนึ่งพันเสร็จแล้วเนี่ยค่าความเค็มมันออกมาได้ทดสอบกันแล้วหรือยังได้คิดว่าน่านน้ำของเกาะล้านเนี่ยรองรับไหวไหมอันนี้คือเราอยากรู้ว่าอันนั้นระบบนิเวศของเกาะล้าน

0: ก็พังเลยนั่นคือสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะกังวลค่ะ
1: พูดกันมาผมว่าการลอดท่อมาพัทยาจากก่อร้านมาไอ้จากพัทยามาก่อร้านเนี่ยพูดดีซึ่งปีนี้ก็ถูกพูดถึงทำการสำรวจทำอะไรกันมาหลายสิบปีแล้วใช่แนวคิดที่อยากจะวางท่อกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแหละแล้วมาณปัจจุบันเนี่ยด้วยโครงข่ายของท่อของกรมชลประทานก็พัฒนาไปมากแล้วแล้วผมก็มองว่าเออน่าจะความเป็นไปได้ที่มันจะเสถียรด้วย
2: แล้วตอนนี้เราจากเงินที่เราขึ้นซึ่งเราต้องหันเนื้อตัวเองไปถ้าต่อไปในอนาคตรุ่นลูกหรือรุ่นหลานเขาจะทำรุ่นที่เราอยู่ตอนนี้เราทำพื้นฐานของที่พักให้ดีอยู่แล้วรุ่นเขาไม่ต้องมาเหนื่อยตรงนี้แล้วให้เขาบริณะว่าบูรณาการที่พักให้มันดีอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องมาห่วงปัจจัยพื้นฐานอุ่นน้ำจะพอมา
3: ไม่ว่าจะเป็นการกรองน้ำทะเลใกล้ตัวหรือต่อท่อน้ำดิบจากฝั่งไกลเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบให้ชัดคือเรื่องของความยั่งยืนคุณภาพชีวิตล้อมเพราะน้ำจืดสำหรับเกาะล้านในวันนี้ไม่ใช่แคบเท่านั้นแต่คือเส้นเลือดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับพันล้านของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
4: และนี่ก็เป็นทั้งหมดใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับเราสองคนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
7: บินเที่ยวต่างประเทศเรื่องไกลตัวเรื่องยากยุคเราเรื่องแสนง่ายยุคนี้
8: อัชหลายคนคือการได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถท่องเที่ยวได้ตามใจหวังเพราะเมื่ออายุมากขึ้นก็มีบางคนอาจจะกังวลเรื่องภาษาอันจะแพงทำให้ใครหลายๆคนหมดสนุกและล้มเลิกความฝันเรื่องการท่องเที่ยวไปวันนี้เลยจะมาแนะนำและตัวช่วยพิเศษของวัยเก๋าที่จะทำให้เราท่องครับ
7: ในยุคก่อนจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้งมันแพงมากและเที่ยวเองมันก็ยากมากตอนเรายังเป็นเด็กตั๋วเครื่องบินไปก็สูงถึง 35,000 บาทเคยกดตั๋วเองไปกับญี่ปุ่นน่าจะเคยเห็นราคาตั๋วโปรราคาตั๋วหลุดไปกับญี่ปุ่นไม่ถึง 10,000 บาทก็ยังมีสำหรับโลกยุคใหม่จึงไม่ใช่เรื่องแพงแต่กลับเป็นการลงทุนโลกกว้างเพื่อความสนุกที่ได้ออกไปเดินทางกลัวหลงทางภาษาอังกฤษก็อ่อนแอจะเที่ยวเองอย่างแบบนี้มารีสกิลตัวเองกันนิดหน่อยปัญหาฟิลนี้ก็จบไปได้เลยไอเทมไม่ลับแต่สำคัญมากนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มาทลายกำแพงด้านภาษาเวลาไปเที่ยวแบบแอปเดียวจบนั่นก็คือ Google Translate ครับฟีเจอร์ที่ต้องรู้พิมพ์เพื่อแปลแล้วเลือกภาษาปลายทางเป็นภาษาที่เราต้องการยกตัวอย่างง่ายๆแสนคลาสสิกมีห้องน้ำหรือเปล่าอยู่ที่ไหนพิมพ์ไทยเสร็จกดเลือกภาษาที่เราอยากให้แปลด้านขวาเคสนี้ขอยกตัวอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นเคล็ดลับแค่หมุนมือถือตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นเอาไว้เวลาคุยกับชาวต่างชาติเราก็ยืนให้เขาดูได้เลยครับส่วนใครที่รู้สึกว่าพูดน่าจะง่ายกว่าพิมพ์หรืออยากเริ่มคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหรืออยากจะต่อรองราคาฟีเจอร์ต่อไปเด็ดมากๆครับคุยเพื่อแปลง่ายๆแค่กดไปที่บทสนทนาเลือกภาษาต้นทางและปลายทางสมมุติว่าเราปรับเป็นภาษาจีนแล้วก็แค่กดรูปไมโครโฟน

0: นแล้วก็พูดได้เลยอยากกินติ่มซำแถวนี้มีไหมครับ
1: 我想吃点心这附近有吗
0: ตอบกลับไปกลับมาแค่นี้แต่ถ้าใครไม่อยากยื่นไมค์ไปมาง่ายๆ Google Translate มีปุ่มโบสตรงกลางเนี่ยครับเพื่อพูดตอบกลับไปมาได้เลยเคสต่อไปเวลาสั่งอาหารและเมนูดันไม่มีรูปให้จิ้มกำแพงด้านภาษาถ่ายภาพเพื่อแปลกดไปที่รูปกล้องแล้วกดค้นหาภาษาแปลเป็นภาษาไทยเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณไม่ต้องกลัวการเข้าร้านอาหารอีกต่อไปครับกลัวหลงทาง Google Map บอกทางเราได้ดีเท่า Google Map เลี้ยวต่อเลี้ยวแถมมีข้อมูลการจราจรแบบ Real Time เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้เราอีกด้วย Google Map ทำให้เรื่องเที่ยวเองง่ายสำหรับทุกวัยครับมารีสกิลกันมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับฟีเจอร์นี้ครับ
2: Popular Times ดูช่วงเวลาที่ร้านคนจะเยอะ
0: ถ้าไม่อยากเจอคนเยอะๆต้องใช้ฟีเจอร์นี้เลยครับสามารถค้นหาได้ว่าช่วงเวลาไหนคนจะเยอะและช่วงเวลาไหนคนจะน้อยครับเพียงแค่กดค้นหาเลื่อนลงมาด้านล่างจนเจอเมนู Popular Times เวลายอดนิยมจากนั้นจะปรากฏข้อมูลช่วงเวลาที่คนจะแน่นและช่วงเวลาที่คนน้อยเลือกดูได้ทุกวันท้ายที่สุดครับคือเรื่องทัศนคติที่มีต่อตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองว่างงและใช้แอปมือถือไม่คล่องครับ
2: ฝันไรหากมีการเตรียมตัวและวางสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิต
0: รู้แบบนี้แล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูตอนอายุ45บวกก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับ
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลก
4: ธรรมนูญกรุงโรมเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีมีเนื้อหาสาระการจัดตั้งของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ.2541และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ.2000ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีที่ทำการอยู่ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำใน4ฐานได้แก่ 1. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 2. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 3. อาชญากรรมสงครามและ 4. อาชญากรรมการรุกราน
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: เคยสงสัยไหมว่าดีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนอเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
11: ไปนั่งทะเลแล้ววัน
5: พรุ่งนี
11: ้ไม่ได้โง่สักทีคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
10: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
12: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบผู้แทนครับเราลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราครับเอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับวันนี้จะมาติดตามราษฎรครับว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรซึ่งผู้แทนวันนี้นะครับที่เรานัดหมายไว้นะครับท่านแรกนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วเราก็นัดหมายท่านว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยประเด็นกันนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของติดตามความคืบหน้าโครงการของรัฐผ่านการทำหน้าที่ของสสปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยากให้สสไปขับเคลื่อนตามของงานวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจในระดับชุมชนนั้นมีเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปนะฮะวันนี้ก็คือศูนย์ประสานงานนะครับของท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาหนองบัวลำภูเขต2แล้วก็นนสังเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยครับเอาละครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับท่านสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูครับท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนาหรือว่าท่านสสรุ่งนั่นเองครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสลงมาพื้นที่ต้องขอบคุณจริงๆที่ทางท่านสสรุ่งเพชรให้ทีมงานผู้แทนมาติดตามการทำหน้าที่แล้วก็รับฟังปัญหาถือได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับท่านสสรุ่งเพชรนะครับได้แนะนำตัวเองก่อนว่าท่านเป็นสสรุ่งเนี่ยนะครับท่านรับผิดชอบพื้นที่อะไรยังไงนะครับในพื้นที่ของจังหวัด
1: ครับก็ผมรุ่งเพชรศรีกาญจนานะครับเป็นสสเขตนะครับพื้นที่รับผิดชอบมีอำเภอศรีบุญเรืองนะครับอำเภอโนนสัง5ตำบลนะครับ
0: ครับนี่คือพื้นที่รับผิดชอบ
1: ใช่ครับ
0: นะครับณปัจจุบันครั้งนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก
1: สมัยแรกครับ
0: สมัยแรกแต่ว่าถ้าคนในพื้นที่จะรู้จักนะครับนักการเมืองที่ชื่อรุ่งเพชรมาก่อนก็เห็นว่าทั้งเป็นทั้งในส่วนของแล้วก็มีนายก
1: เทศบาล
0: แล้วก็สจด้วย
1: ครับ
0: อยากให้เล่าเรื่องของเส้นทางการเมืองนะครับว่าเริ่มต้นเส้นทางการเมืองยังไงถึงตัดสินใจเล่นการเมืองท้องถิ่นมาหลายบทบาทเลย
1: ครับเริ่มแรกในเริ่มทีเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเนาะก็จะมีคุณแม่มอศิลป์นักการเมืองเป็นสจหญิงคนแรกของจังหวัดอุดรเมื่อก่อนหนองบัวรวมกับอุดรธานีนะครับแล้วท่านก็เป็นสจมาเป็นคนแรกแล้วต่อจากนั้นพี่สาวพี่ชายก็เป็นสจเป็นสพสมาชิกส

0: ฝ่ายเทศบาลกันนะผมเองเนี่ยเป็นคนสุดท้องคนที่6แรกเดิมทีอ่ะผมไม่ชอบการเมืองคุณบอล
1: ทำไม
0: เอาจริงนะไม่รู้สิผมว่าการเมืองมันแข่งแย่งกันในความรู้สึกผม
1: ณวันนั้น
0: ณตอนนั้นอะไรเงี้ยพอมาถึงจุดนึงจุดที่ว่าเอ๊ะนี่บ้านเรานะอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเราแล้ววันนึงก็คือพี่สาวเขาไม่ลงละสอทอพี่ชายก็เลยให้ไปลงสอทอที่เลือกนายกเทศบาลมาจากสมาชิกอยู
1: ่ครับ
0: ครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นเลยพอจากนั้นก็ได้มาเป็นประธานสภาก่อนประธานสภาเทศบาลก่อนต่อจากนั้นก็ได้มาเป็นนายกเทศบาลบนสุขเปลือยแต่เข้าใจว่านี่บ้านเราเพราะพื้นที่มันไม่เยอะงบประมาณของเราเราก็อยากจะทําอะไรให้มันดีๆกับบ้านของเราอันนี้คือขั้นตอนแรกก่อน
1: ขั้นตอนแรก
0: พอจบจากนายกเทศบาลเสร็จละก็เลยมาลงนายกโดยตรงนะครับโดยตรงตอนนั้นเป็นเรื่องนายกโดยตรงละ
1: กฎหมายเปลี่ยน
0: กฎหมายเปลี่ยนก็เลยมาลงพอลงไม่ได้สอบตกพี่น้องไม่ให้เต็มก็สอบตกก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่าพี่น้องเขามีฉันทานุมัติแล้วเลือกผู้ที่ชนะก็ให้เขาไปพัฒนา
1: ครับ
0: ก็หยุดการเมืองอยู่สักประมาณไม่ถึงปีอ่ะพี่ศรีกัญจนาตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาอบจ.อยู่ท่านก็เลยไปลงนายกเนี่ยมาลงสจ.เขตเนี่ยเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่กับตำบลหนองแกนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับก็มาลงก็ประสบความสำเร็จพี่น้องก็ให้เป็นสจ.ก็อยู่มาอยู่ประมาณสัก3สมัยครับ10กว่านำแนวความคิดว่าในฐานะที่เป็นสอบจเนี่ยเมื่อก่อนเรียกเป็นสจเนาะ
1: ครับ
0: ก็อยากว่าจะพัฒนาบ้านเราอย่างไรให้มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามรวบรวมความรู้ที่มีแล้วก็ทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นก็ดีอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยกันครับก็พยายามดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา
1: ครับ
0: ผมก็บอกพี่น้องว่าผมขอเป็นแค่นี้3สมัยลงบทบาทลงเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสเหมือนอยากมีโอกาสเหมือนเราขึ้นมาบ้างแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมนะคุณบอลนี่แหละ
1: เขาไม่ยอมยังไงครับ
0: เขาบอกว่าก็เป็นดีอยู่แล้วอ่ะจะเลิกทำไม
1: จะเลิกทำไม
0: ใช่
1: อายุก็ยังไม่เยอะมาก
0: ใช่เพราะนั้นก็อยากให้ชีวิตกับลูกๆด้วยจะพาเขาทำธุรกิจด้วยตอนนั้นก็คือตอนที่ยุติบทบาทสจ.ตัวเอง
1: ครับ
0: ครับก็พอมาถึงสมัยปีที่มีการเลือกตั้งนะครับก็นะครับท่านคุณหญิงสุดารัตน์นะครับพรรคไทยสร้างไทยมาชวนนะครับมาชวนลงการเมืองระดับชาติเราก็อยากว่าเอ๊ะทำไมการมันถึงมีความแตกต่างกันยังไง
1: ครับ
0: แล้วเราก็อยากจะเข้าไปข้างในว่าถ้าเราเข้าไปเป็นผู้แทนสักวันนึงเนี่ยเราจะทำอะไรได้ดีกว่านี้หรือเปล่า
1: ครับ
0: พอลงปีนั้นน่ะสอบตกนะไม่ได
1: ้ครับครับ
0: ได้ที่2ได้คะแนน 21,000 กว่าคะแนนได้ที่2ก็จนมาถึงปีปัจจุบันนี่แหละพรรคเพื่อไทยก็ให้โอกาสผมได้เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ลงสสได้มาเป็นสสบ้านเราปัญหาแต่ละท้องที่ท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือความต้องการมันเยอะมากนะครับแต่ในที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่การเนาะในเรื่องของงบประมาณเป็นหลักที่จะคอยประสานมากกว่าคอยประสานพรรคดันอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เห็นว่าได้รับมอบหมายเป็นกรรมธิการด้วยตอนนี้ทำหน้าที่อะไรในส่วนของกรรมธิการของสภาครับ
0: ครับตอนนี้ผมได้เป็นกรรมธิการทหารนะครับในส่วนของทหารนะก็ถือว่าเป็นบทบาทนึงที่มีความสำคัญนะครับก็หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านประธานกรรมธิการหรือสมาชิกที่เป็นกรรมธิการก็โอเคเลยครับ ทำงานได้เข้มแข็งมาก
1: อีกเรื่องนึงก็คือเห็นท่านสสรุ่งเพชรเนี่ยมีโอกาสเป็นสสใหม่ก็จริงแต่มีโอกาสหลายๆครั้งเห็นหารือในสภาเยอะที่น่าสนใจไหมครับ
0: เรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยในพี่น้องภาคอีสานนะครับผมที่เคยนำเรียนในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของแหล่งน้ำน้ำเนี่ยถ้าอีสานมีน้ำมีต้นทุนที่ดีผมเชื่อว่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้สามารถปลูกอะไรได้หลายๆทั่วทั้งปีเนาะ
1: น้ำคือชีวิต
0: น้ำคือชีวิตใช่ครับ
1: มันทำอะไรได้หลายอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำคัญที่ผมลงพื้นที่ประจำเนี่ยก็คือเรื่องของยาเสพติด
1: อ
0: ันนี้ผมว่าไม่ใช่เฉพาะหนองบัวลำภูนะครับผมว่าน่าจะเป็นทั้งประเทศซึ่งตรงเนี้ยผมก็อยาก

0: งวอนไปทางรัฐบาลว่าอยากให้เพิ่มมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นหน่อยนะครับให้มันหมดไปสักทีนะครับ
1: ครับสรุปสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านสสกรุงเทพจะหาลงพื้นที่ก็ทั้งติดตามโครงการของงานส่งเสริมประเพณีชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นนะแล้วก็มีชุมชนด้วยนะครับครับแล้วนักการเมืองเนี่ยต้องมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของการทำงานการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนเป้าหมายนะวันนี้ของสสรุ่ง
0: เป้าหมายผมวันนี้ผมแค่อยากให้หนองบัวลำพูผมเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็พี่น้องอยู่ดีกินดีอันดับแรกเนาะและยาเสพติดหมดไปนะครับเราอยากเป็นแบบอย่างนี่คือบ้านของเราผมจะพูดเสมอว่าหนองบัวลำพูคือบ้านของเราถ้าเราทำบ้านเราให้ดีผมเชื่อว่าอย่างอื่นดีตาม
1: ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูในเรื่องการช่วยขับเคลื่อนผักภูนะครับเป็นเมืองที่ต้องรบกวนท่านสสรุ่งเพชรพาไปลงพื้นที่กัน
0: ได้ครับ

0: ครับแล้วหลังจากที่เราได้พบกับท่านสสรุ่งเพชรศรีกาญจนานะครับสสหนองบัวลำภูเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับจุดแรกที่ทางท่านสสครับจะพาเรามาดูเป็นเรื่องของกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นครับการสูบปัญญาท้องถิ่นตรงนี้ถือว่าเป็นความสำคัญมากเพราะว่าแต่ละพื้นที่เรื่องของสิ่งสำคัญต่างๆท่านมาดูในจุดนี้ก็คือเห็นภาพแล้วล่ะด้านหลังนะครับแล้วก็บรรยากาศชนนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยมาแสดงฝีไม้ฝีมือในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของหัตถกรรมงานจักสานต่าง
1: ๆวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าสิ่งแรกเลยนะครับนี่บ้านนาฝายนะครับที่นี่ก็เรียกบ้านนาฝายจริงๆเป็นบ้านแฝดนาฝายห้วยพวกนะครับคือสิ่งเนี่ยเขาทำจากต้นขานะครับเป็นกระติบข้าวเป็นกระเป๋าเป็นเสืออะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่านวัตกรรมใหม่ๆที่พี่น้องคิดค้นขึ้นมาเนี่ยโดยอาศัยธรรมชาติเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมันทำให้รู้สึกว่าอยากจะให้ทางพี่น้องคนทั้งประเทศเนี่ยได้มานะครับเพราะว่าคุณสมบัติต้นขาเนี่ยเขามีความเหนียวไม่อยากให้มาดูฝีมือของพี่น้องของเรานะครับตรงนี้ก็คือสิ่งสำคัญ
0: เป็นต้นไม้ของพื้นถิ่น
1: ส่วนใหญ่ของต้นขาเนี่ยมาถักทออย่างที่สายพันธุ์ที่เราเห็นนี่เนี่ยคลายเข้าไปนะครับทำเป็นกระเป๋าทำเป็นเสือได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณสมบัติอย่างนั้นก็คือใหญ่ของเขาเอาไปทำผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อตอนนี้วิเลยชุมชนกำลังที่จะเริ่มผลิตแล้วที่ผมทราบมานะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เป็นมลพิษด้วยเขาก็จะเอาไปสับให้ละเอียดผสมกับปุ๋ยคอกแล้วก็ไปอัดเม็ดให้เป็นปุ๋ยอีกนะครับนี่คือวัสดุธรรมชาติที่เราไม่ได้เสียทิ้งเลย
0: ผลิตเกษตรเนี่ยมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าทางรายได้ดังนั้นเดี๋ยวมาถามในเรื่องของฝีมือก่อนซึ่งตรงนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากในส่วนของทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นแล้วก็นำเอาเรื่องของพืชพื้นถิ่นชุมชนมาเริ่มต้นกันมายังไงครับ
2: ตอนแรกนะคะชุมชนห้วยห้วงอยู่แล้วค่ะทำกันทุกหลังคาแต่ทางหน่วยงานเทศบาลท่านอยากให้ชุมชนห้วยห้วงจมทองนะก็เลยมีงบประมาณจากดึงงบประมาณจากศูนย์รัตนภาซึ่งผ่านหน่วยงานเทศบาลตำบลจมทองให้มาจัดตั้งกลุ่ม เพื่อสร้างในชุมชนและข้อสำคัญให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้ค่ะงานจักสานจากต้นขาที่จะขายดีมากจนยอมรับว่าชาวบ้านทำไม่ทันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นงานฝีมือเราก็เลยทำไม่ทันแต่ในเรื่องตลาดกลุ่มของเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องตลาดนะคะ
0: การที่เราจะเรียกว่าเร่งผลิตให้มัน
2: ก็คือการทำ
0: เด่นของผลิตภัณฑ
2: ์ความโดดเด่นงานจักสานจากค้าข้าวมันจะไม่แห้งค่ะแล้วก็ความคงทนมันคล้ายหวายมันไม่ค่อยขึ้นรา

0: แล้วความทนนี้มันแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชนของเราด้วยค่ะ
1: ครับก็คือความมั่นคง
0: ใช่ค่ะ
1: จริงก็ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรมาก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอให้การค้ามาให้กลุ่มเราได้ปลูกทดแทน
1: ผมคิดว่าก็ต้องมีทั้งแหล่งส่วนเกษตรพัฒนาชุมชน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับมาว่าเป็นเรื่องความเข้มแข็งนะครับที่ร่วมกันทีนี้ต้องสอบถามเรื่องของการสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคงไม่ได้ทำเฉพาะไอ้เครื่องจักรสานเป็นเรื่องกระติบข้าวอย่างเดียวมั้งทำอะไรได้บ้างครับ
0: ทำกระเป๋าตะกร้าปิ่นโตแล้วก็เราสามารถเอามาทำป้ายแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่
2: ใช่ค่ะใต้บอร์ดเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้งานพิเศษต้องมีออเดอร์มามันจะเป็นงานพรีออเดอร์ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความแค่ติดต่อหน่อยถ้าใครอยากพรีออเดอร์ครับ
0: เพจ33เมืองลุ่มพู
1: เพจ
0: 33เมืองลุ่มพู
1: 33
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นที่มีเบอร์ติดต่อด้วย
0: เบอร์ติดต่อ0093003
1: ติดต่อมาแต่ต้องบอกว่าติดต่อก่อนนะครับ
2: เดี๋ยวผมมาที่ในส่วนราชการบ้างนะครับอำเภอเองในมีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องแนวนี้ยังไงบ้างครับ
3: กลุ่มจักสานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวการที่1เนี่ยมีความเข้มแข็งครับประการที่2คือกลุ่มนี้เกิดจากรากครับเกิดจากเมล็ดก็เลยเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเราเนี่ยนะครับได้มีการสนับสนุนครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยกลุ่มนั้นเข้มแข็งครับแต่เมื่อไรก็ตามที่กลุ่มอยู่ได้เพราะก็จะอ่อนแอไปเพราะฉะนั้นนี่กลุ่มนี้ก็จะมีในส่วนของกลุ่มของพช.ก็ดีกลุ่มของเกษตรก็ดีถึงครับกลุ่มของพัฒนาบุรุษสตรีด้วย
1: ทางด้านเทศบาลเนี่ยครับประธานกลุ่มเลยท่านบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลนะครับอย่างดีมาตลอดนะครับแนวทางในเรื่องของการสนับสนุนกับจุดเริ่มต้นแล้วก็จะไปเนี่ยท่านนายกมีแนวคิดแนวทางอย่างไรครับ
4: พอดีทางเทศบาลจอมทองก็เริ่มสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพมาตั้งแต่ปี2558นะครับก็เริ่มก่อตั้งมาก็งบประมาณเราก็ไม่เยอะงบประมาณของทางเทศบาลก็ไม่เยอะก็สนับสนุนได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะขอให้ท่านลุงเพชรว่าให้มีสถานที่จำหน่ายเราทำมาด้วยฝีมือแต่ว่าคุณภาพดีแต่ราคามันต่ำราคาต่ำเกินส่วนมากนี่ชาวบ้านอยู่นี่แทบได้10บาทหรือ5บาทแต่ว่าขยันการตลาดนี่สำคัญนะครับไม่ว่าสินค้าอะไรภาคเกษตรนี่ยิ่งถ้าทำได้เยอะยิ่งคุณภาพดีแล้วก็รักกดถูกกดราคามาสสลุงเพชร
1: ทีนี้ท่านประธานเนี่ยบอกว่าตอนนี้มือทำไม่ทันแล้ว คือออเดอร์มีฝีมือมีแล้วก็ทางตรงนี้ท่านก็อยากได้เรื่องของสถานที่แล้วก็กลัวในเรื่องของกลไกราคาหาอะไรต่างๆมาสนับสนุน
5: คือประเด็นแรกเนาะผมมองว่าพวกเราเนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วสำคัญก็อยู่ที่ว่ามันผลิตไม่ทันล้นมือนะครับเราจะทำยังไงให้กับชุมชนเนี่ยได้ขยายฐานในการผลิตมากกว่าอย่างเช่นใหม่ให้มาเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยหรือพี่น้องที่อยู่เนี่ยอย่างเช่นผู้สูงวัยหรือตรงเนี้ยมาถักทอกันพอกลุ่มเข้มแข็งอ่ะเราอาจจะขยับขยายไปที่ตำบลอื่นให้มาร่วมกันให้ระดับแรกก่อนคือตอนนี้ปัญหาก็คือทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันแต่ถ้าทำทันเมื่อไหร่วัตถุดิบหรือสินค้าที่มันมีมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะไปนำสู่ไปทางที่ส่วนกลางที่ช่วยกันในผลักดันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆที่เขารับผิดชอบนะครับ
1: ครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกท่านนายกฝากไว้เรื่องของสถานเพราะว่าถ้าสถานที่จำหน่ายเนี่ยมันดูเรียกว่ามันเป็นสถานที่ที่มันเหมือนกันเลยฮะเป็น best destination นะเวลาของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้ามาที่นี่แล้วเขาสามารถปักหมุดได้เลยว่าคือมาแล้วมันอยากจะมาซื้อ
5: ของสีบุเรืองเนี่ยยังไม่ได้แบบเป็นสถานที่ก่อนถ้าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยในการที่

0: จะเอาสินค้าที่เปิดเป็นเหมือนสถานที่แหล่งขายเป็นโอท็อปชุมชนอะไรเงี้ยอันดับแรกก่อนนะครับก็พยายามที่จะสรรสร้างสิ่งที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีของดีขึ้นมาก่อนตอนนี้คือสร้างให้เขารู้จักเราก่อนนะครับเนี่ยถ้าเข้ารวมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งละเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้มแข็งตรงเนี้ยเราก็ค่อยสร้างจุดเด่นให้เขาขึ้นมาสร้างที่สถานที่ให้เป็นโอท็อปให้เขาขึ้นมาได้
1: คือแบรนดิ้งให้มันแข็งก่อน
0: ใช
1: ่ซึ่งวันนี้เรามีตลาดนะคือดึงความต้องการมาให้เยอะและเดี๋ยวพอความต้องการมาเยอะเดี๋ยวท่านสสหารือในสภาเลย
0: ได้เลย
1: นั่นคือหน้าที่เลย
0: นั่นคือหน้าที่เลยคร
1: ับ ครับ
0: อีกคำถามนึงนะครับก็คือเรื่องของกลไกการราคานะครับสิ่งนี้ผมว่าเราเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราเข้มแข็งเรามีฝีมือแล้วเนี่ยค่าคนกลางเลยให้เขาดิวตรงกับเราเลยอันนี้ผมเลยว่าถ้าชุมผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมฮะเราทำทันเนี่ยผมว่าเราตัดช่องกลางของตัวพ่อค้าคนกลางได้เลยให้เขาดิวตรงกับชุมชนเลยเนี่ยฮะไม่ยากเรื่องนี้เพราะว่า
1: เขาเรียกว่าการตลาดที่เรียกว่า direct
0: เลย
1: direct เลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพื้นที่ในเรื่องของช่องทางการสื่อสารเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางอำเภอหรือเทศบาลมาช่วยดีไซน์ให้หน่อยเรื่องของรูปแบบเทคโนโลยีเรื่องอันนี้สำคัญครับ
0: คร
1: ับตรงนี้เดี๋ยวเราผมว่าไปคุยกับทาง
0: ได้ครับ
1: ผู้ที่ลงมือทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเดี๋ยวเราไปคุยกันดีก่อนครับ
0: ไปครับ

0: ครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มสนับสนุนนะครับก็มีหลายส่วนนะฮะท่านรุ่งเพชรครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงว่าแต่ละส่วนในเรื่องการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนั้นนะครับในแต่ละส่วนงานนั้นอยากจะให้ท่านสสเนี่ยมาช่วยสนับสนุนของงานของแต่ละส่วนอย่างไรบ้าง
1: ของประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรืองนะคะอยากให้ค้าที่เพิ่มมูลค่าเข้าไปปกติแล้วเนี่ยข้าวเหนียวจะต้องได้1วันในกล่องนึ่งใหม่ให้อุ่นก็เลยอยากให้เพิ่มเป็นปลายน้ำพัดนะก็คือพัฒนาการอย่างไรอยากให้ท่านสสมาช่วยพัฒนากล่องข้าวให้มีความอุ่นได้สักไปนึ่งเกิดพกพาไปต่างถิ่นต่างอะไรที่ไม่มีเตาไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้รักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไปตลอดไปนะคะ
2: ค่ะในส่วนของบทบาทภารกิจของพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเราจะดูแลในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อยากฝากให้ท่านสสได้ช่วยดูแลในเรื่องกลุ่มจักสารกระติบข้าวจักค้าเนี่ยค่ะได้สามารถที่จะจำหน่ายได้ต่อเนื่องได้ราคาที่ดีเพื่อที่จะได้ผลกำไรมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดีขึ้นค่ะ
3: ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะด้วยความที่สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจนสามารถที่จะปัจจุบันนะคะไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ได้ด้วยลักษณะเส้นใยที่มันเหนียวนุ่มแล้วก็เวลาโดนน้ำก็ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นเอกลักษณ์ที่จริงๆวัตถุประสงค์ของการทำแบรนด์ตัวนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้สินค้าเราเนี่ยมีอัตลักษณ์แล้วก็ผู้บริโภคเห็นก็เกิดความเชื่อมั่นว่าถ้ามีโลโก้ลักษณะแบบนี้ไปติดในผลิตภัณฑ์ก็คือสินค้าดีมีคุณภาพแต่ก็อยากจะฝากท่านค่ะในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในส่วนของผู้บริโภคเองถ้าเห็นโลโก้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพมันก็ง่ายในการตัดสินใจซื้อค่ะก็ฝากท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
4: ในส่วนของสตรีนะคะส่วนมากจะเป็นแกนบันครอบครัวนี่ยิ่งใหญ่มากนะคะอยากจะฝากให้ท่านสสเนี่ยสตรีถ้าเรามีอาชีพแล้ว อย่างอื่นก็จะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยนะคะศักยภาพของตัวเขาเองค่ะถ้าเขามีพัฒนาศักยภาพแล้วในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาจะมี

0: ยกับกลุ่มพี่น้องนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับจากสารเมืองลุ่มพูเดี๋ยวต้องฝากท่านสสรุ่งน้องในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของฝีมือการทำแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาทำตรงนี้แล้วกัน
1: อันเฮ็ดอยู่นี่เคลื่อนว่าไลฟ์อย่างครับ
2: ไลฟ์สองค่ะ
1: ทั้งประเทศพอดีฟังได้ว่าไลฟ์สองคืออย่าง
2: ก็คือยกขึ้นหนึ่งรอดสองแล้วก็คูบสองค่ะ
0: อันนี้กำลังทักเฮ็ดอีหยังครับนี
2: ่อันนี้ทักเป็นกองกับสิประมาณอยู่เป็นฟ้าเลี้ยวสำลีก็คือประมาณ30นาที
1: กระติบเขาหน่วยนึงเลยแม่นบ่
2: เมื่อใดพอข้าได้เป็นเลี้ยวตัวนี้เลี้ยวจะเป็นฟ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้แต่ฟ้าเพชรหนึ่งฟ้านี่ได้เงินจากปะ
2: คือ150นี่แหละค
1: ่
2: ะ
1: ก็ฟ้านี่นะ
2: สำเร็จ
0: โอ้ต่อเป็นหน่วย
1: ต่อเป็นหน่วยได้150
0: เอาเดือนนึงนี่เดือนนึงเฮ็ดตัวอย่างนี่ไล่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: คิดว่าได้อยู่ที่11,000
0: โอ้โหโอ้โห
1: 11,000เนี่ยนะ
0: อยากให้ท่านสสได้ซอยอย่างบ่ครับเนี่ย
2: อยากให้ซอยอยู่ให้มีราคาขึ้นอีกกว่านี้แล้วก็เฮ็ดให้เป็นกองทุนให้มีเงินเป็นกองทุนหมุนเวียนค่ะกระซ่าแน่กระเป๋าแน่ไปสิแม่ค่ะ
3: ครับ
2: อย่างที่เฮ็ดที่เฮ็ดได้นะคะ
3: ครับครับดี
2: อยากให้มีเงินซอยสนับสนุนมันก็สิเฮ็ดได้แปรรูปได้หลายอย่าง
1: เอาปัญหาว่าได้เดือนละ10,000
2: เอามันก็สิได้อย่างเขาก็สิได้หลายหมื่น
0: โอ้ครับครับได้ครับวันนี้เอานะครับพี่น้องนะครับพี่ว่าเฮ็ดแล้วก็ประสานงานท่านสสได้ตลอดนะครับ
3: ครับ
0: ครับเอาละครับท่านสสครับเดี๋ยวเราจะต้องลงพื้นที่กันต่อที่ของเมืองหนองบัวเขาเรียกอะไรกิจกรรมดีๆช่วงนี้บางไฟ
1: บางไฟครับ
0: บางไฟนะจะต้องตามมาอยู่นะครับพบผู้แทนนะครับ EP น่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้ก็ลากันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนครับ
0: หนองบัวลำภูรัก
2: ใหญ่นะคะ

0: สดีรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์จิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่สนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้ได้อยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ที่เกิด
1: นี่นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีเหตุผลกันมากกับเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกแย่มากๆเลยค่ะนั่นก็คือแตะอ่างฉวยโอกาสเล่นสงกรานต์แบบ
0: คิดว่าแค่ปะแป้งจับแก้มเนี่ยคงไม่เป็นไรแต่ผมบอกเลยนะว่ามันเข้า
1: เทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่สนุกนี้เนี่ยบอกเลยว่าแย่มากๆค่ะผู้หญิงบางคนเนี่ยเลิกเล่นสงกรานต์ไปเลยนะคะเพราะว่าเจอคนแบบนี้

0: นี้เนี่ยเราจะพาไปดูว่าพวกฉวยโอกาสตัวเนี่ยเขาจะต้องเจออะไร
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปร่วมกันสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไปด้วยกันกับฟันนี่คลิปตอน
0: ไม่มีแต่เอียบแต่เฮียอยากได้อ่ะ
2: ใครจะไปเล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำกันรุนแรงแล้วบิดรถกันเสียงดังแล้วแดดก็แรงด้วย
3: ปกติเขาก็ไปตามแป้งไหนนะ
2: เดินก็ไปแป้งเดี๋ยวเจอที่บ้านนะใช่ไห
3: มไอ้เนี่ยลูกตาลปีใหม่นะ
0: ทั้งบ้านเลยเพื่อน
4: มาอินแล้ว
2: เล่นน้ำต้องระวังตัวแต่เล่นตัวเราไม่มีแฟนนะ
0: ไม่เล่นนะคะจะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลค่ะ
2: ไม่เล่นเหรออ๋อเข้าใจไม่เล่นก็ได้แต่ต้องเสียค่าผ่านทาง
5: สี่สองบาท
0: สี่สามบาท
2: โอ้ยเหนียงเพื่อมเลยเราต้องว่าเขา
3: ว่าแต่จะไปโรงพยาบาลอะไรจ
0: ้ะลาดพร้าวค่ะ
2: โรงพยาบาลลาดพร้าวโอ้ยเมื่อวันพี่เด็กแถวนั้น
3: เดี๋ยวพี่บอกฟ้าเจอนะเว้ยตัวไฟแดงหรือสายหักซ้ายเลยนะเจอด่านเลี้ยวหลบขวาปั๊บใส่เออใช่เจอไอ้โรงเรียนอะไรครับ
4: โรงเรียนพระรามห้า
3: ไอ้ช่วยใครมา
2: ป๋าวนเข้าสะพานควายเจอที่ละ
0: ไอ้ทุเล็ดฉวยโอกาสคนไทยแก
3: ่ไม่ทำไมยิ่งด่ายิ่งรู้สึกรักวะ
2: เสียบเรื่องอะไร
3: คุณคุณนะเนี่ย
2: ช่องออกมาเล่นไง
3: อ๋อไอ้คนนี้ดี
2: โอ้ยหูเรื่องดีข้าเดินรถชนอยู่ตรงนี้ก่อนไ
3: อ้วิน้องจะสงการกับพี่ไหมจ๊ะสงการได้ยังไม่เปียกอ่ะเดี๋ยวพี่กระเสียกระสนแน่นะจ๊ะ
4: ไปเข้าสงการเดือนเมษา
3: พี่ขอเข้าไปหาได้ไหมจ๊ะ
4: หนมน้าหนมน้า
2: เดี๋ยวพี่ฉันจะให้อ่ะคือขันให้เธอชอบจ๋อขอให้เธอชอบจัดไอ้สู้เร่สภาพเหมือนไก่รอชุบแป้งทอดเลยเดี๋ยวเขาล้างหน้าให้ดีกว่า
3: เฮ้ยล้างหน้าไก่อะ
2: ล
3: ้
2: างหน
3: ้
2: าไก่
3: ล
2: ้
3: างหน
2: ้
3: าไก่
2: ไม่ล้างนะจ๊ะ
3: เฮ้ยไม่ใช่ล้างยิ่งสวยว่ะเฮ้ยเพื่อน
2: ขออีกนิดนึงจ
3: ้ะเฮ้ยอย่าไปทำจมูกเขาหักนะเว้ย
2: คุณนะ
3: ไม่เอาอ่ะไม่เอาบ่มาจุ๊บทีนึงใช่ไหมใช่ไหม
2: มีตลก
0: ก็ใช่ไง
3: ไหนแกบอกว่าแกไม่เล่นสงกรานต์ไง
0: ที่ไหนได้มาแอบแต่อ่างสาวๆอยู่ที่นี่แล้วทำไมทำแบบนี้อ่ะพวกแกรู้ตัวไหมว่าพวกแกทำประเพณีไทยอันดีงามเขาวิพากษ์หมดวิพากษ์หมดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะเป็นเพราะว่าคนเราใช้แต่อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลนี่พี่น้องตัวดี
2: สลายมันเนี่ย
0: ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรถ้าฉันโดนแตะอ่างตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยนี่ไงถ้าคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนต่ำสำนึกอักเสบอย่างพวกแก
3: มาที่นี
2: ่ดีแล้วมันยังจะเก็บจะจับ
0: ลูกสาวสาว
2: มาที่นี่ขอบ
0: ขอบต้น
2: มันเล่นไปแล้วเจอแล้วไปนี่ไปต่อไปต่อไปว่ามึงไม่เอา
6: ก็ได้เรียนเห็นในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจที่รู้
1: งานนี้เนี่ยไม่รอดจะเมียตัวเองเข้าไปกลับบ้านไปเนี่ยหัวแตกแน่
0: ใช่แล้วค่ะเล่นน้ำอย่างสุภาพก็ได้แต่นี่เล่นถึงเนื้อถึงตัวผู้หญิงขนาดเนี้ยโด

0: ง
1: ฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆกันดีกว่าครับ
0: ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ช่วงสงกรานต์เนี่ยคนมันเยอะคนมาเล่นน้ำสงกรานต์ตำรวจมันก็ไม่เพียงพอถ้าอยากจะลดความเสี่ยง
3: นั่นครับ
2: ไม่ต้องออกมานะครับผมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ตามประเพณีของไทยแค่นี้ง่ายๆ
3: ครับผม
4: ผมไม่โอเคครับเวลาเห็นน้องเขาโดนลวนลามพยายามที่จะแตะเนื้อต้องตัวน้องเขาแบบในเรื่องเลยคนพวกนี้ต้องโตมาตามขนาดนี
5: ้เห็นบ่อยนะครับพวกชอบฉวยโอกาสเนี่ยผมว่าถ้าตำรวจผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ปราบพวกเขาไปในตัวด้วย
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้
0: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ประเพณีของไทยที่ดีงามเนี่ยคือคนจัดการคนแย่ๆแบบนี้บ้างเลยหรอคะ
1: มีครับปกติเนี่ยตำรวจก็จับปรับในทุกปีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเนี่ยก็ให้เลือกที่มีแต่บางที่เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลด้วยแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้ไปเล่นกับเพื่อนที่สามารถช่วยดูแลกันได้ครับ
0: ถ้าเจอเนี่ยเราก็ต้องกล้าปฏิเสธกล้าร้องขอความช่วยเหลืออย่าอยู่เฉยค่ะแจ้งตำรวจ
1: การไม่ใช้เหตุผลฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆที่เราควรข้ามครับเพราะว่าปัญหาอย่างที่จีจีบอกประเทศชาติหรือว่า
0: ใช่แล้วค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะมองว่าประเทศของเราเนี่ยไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเล่นสงกรานต์อย่างสนุกและก็สร้างสรรค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกเศษหรือไง
1: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกสนานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ค่ะ

0: ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วย PM 2.5
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณโยกิเป็นอะไรมาครับ
1: หมอเนี่ยครับหมอช่วงเนี้ยผม PM 2.5 เนี่ย
2: มะเร็งคุณเป็นมะเร็ง
1: ผื่นเนี่ยครับ
2: มันไม่ใช่แค่ผื่นของคุณดูแลรักษาอยู่อาการแบบนี้เหมือนกันอันนี้เลยคุณเป็นมะเร็งปอดมันส่งผลไปถึงกระดูกสันหลังหมดเลย
1: นี่ผมเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังด้วยครับแล้วผมต้องทำยังไงอะหมอ
2: เอ็กซเรย์มาดูกันเนี่ยตามจุดต่างๆเห็นไหมคุณเป็นระยะ3เนี่ย
1: มะเร็ง
2: ใช่
1: แล้วต้องรักษาไงครับหมอ
2: คุณอยากรู้ใช่ไหมมะนาว
1: มะนาว
0: ครับเดี๋ยวเนี้ยมีออกมาได้ทุกวัน
3: จะมาหวานความดันอะไรเนี่ยก็รักษาได้
4: หมดกลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมอย่าง
0: นั้นให้ข้อมูลไม่ได้คิดถึงความ
3: ปลอดภัยก็ได้นะโอ้โหรักษาได้ทุกโรคตาของคุณป้าเนี่ยติดเชื้อและเยื่อตาทะลุแล้ว
0: ข้อมูลมั่วๆแบบเนี้ยคุณยังจะเชื่ออยู่อีกเหรอโดยเฉพาะทุกวันนี้มีโรคเกิดใหม่จาก PM 2.5 ถ้าต้องการขอแนะนำหมอในมือ GMS Telemedicine จากกรมการแพทย์และ Adline Official คลินิกมลพิษออนไลน์หรือเข้าไปที่ www.pollutionclinic.com เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการรักษาเพื่อเข้ารับการรักษาและนัดแนะจากคลินิกที่ความเชี่ยวชาญ

0: ูจากอาการและบริเวณโซนที่อยู่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ PM 2.5 ครับ
1: ปรึกษาแพทย์โดยตรงดีกว่าครับ
2: มีโทรเวชกรรม DMS Telemedicine เหมือนมีหมอในมือโหลดมาใช้ด้วยเลยกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต
3: คำถามที่คุณสงสัย
4: ผมกับข้างบ้านเนี่ยครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่ง
3: กฎหมายที่คุณอยากรู
5: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
3: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึง15 นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline ทุกปัญหามีทางออก
6: เพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40ยังแจ๋ว
7: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
6: และต่อไปขอทุกคน
8: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความรู้เองประสบการณ์เนี่ย
9: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
8: ้อ่านจะทำงานน้อยลง
10: ไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
8: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
11: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
8: เรื่อยคุณยายเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
12: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
13: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
14: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียด
15: ดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50 55
16: ไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
15: ถึงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
17: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
18: จากเวทีแห่งความคิดและพลังการโต้วาทีสู่เวทีรอบสุดท้ายสภาวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศร่วมลุ้นและร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยชนะรางวัลจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรยัตติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายฝ่ายเสนอโรงเรียนสุรานาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้รองชนะเลิศประชันยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube และแอปพลิเคชัน TPD Season 3กล้าคิดประชันพลังโต้วาที
19: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่า

นี่ถนอมเด็กส่วนนี่ดำเกิดทั้งคู่เกิดวนมาเจอกันหลายรอบแล้วดำเกิดเป็นคนดีส่วนถนอมเด็กเป็นคนขี้โกง

0: ดิ
1: รวดเร็วทันใจครับ
2: ผ่านมาอีกยุคดำเกิดก็ยังโดนขนอมเด่นโกงเหมือนเดิม
1: น้องเก็บตังค
3: ์สามแก้วครับเมีย
1: แก้วเดียว
3: เมื่อกี้ผมเอา
1: แก้วเดียว
3: ไม่ตะกี้บอกเอามา
1: แก้วเดียว
2: ปัจจุบันถนอมเดชก็ยังท็อปฟอร์มโกงไม่หยุด
4: เอาของมาส่งครับ
5: โอ้ยขอบคุณครับ
6: ครับผม

0: ทำไมยังเฉยอ่ะถ้าคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องทนกับเรื่องทุจริตไปทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การทุจริตก็ถือว่าผิดทั้งนั้นจะยอมให้เป็นแบบนี้จริงๆหรองั้นเอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยละกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไม่ยอม
1: แก้วครับเฮีย
2: แก้วเดียว
1: 3แก้ว
2: แก้วเดียว
0: ไม่ทน
1: 3แก้ว1ครับเก็บแก้วให้ด้วย
0: ไม่เฉยเมื่อเห็นคนโก
1: งให้หนักเอาให้สุด
2: โดน
0: สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยจากการทุจริต
1: yes.
0: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยและต่อต้านการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทยสนับสนุนโดยกองทุนปปช.

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในเศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่น
3: ที่แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสีย

0: และเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
2: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
3: ้มีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นลงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
4: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
5: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
6: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
7: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนํามาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยมดอะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
3: เราจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
5: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะไป

0: จากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: แก้ยุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: ชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้พลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันท์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับปรึกษากันเข้ามาได้ที่แหล่งทางอาญากระบวนการชั้นลงเซ็นเอกสารก็สามารถที่ในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกันได้นะครับหรือถ้าใครอาจจะไม่สะดวกก็พิมพ์ข้อความเข้ามาผ่านระบบถามของตัวเองนั้นฝากมาแล้วได้รับคำตอบจากวิทยากรในช่วงไหนยังไงก็เข้ามารับชมกันย้อนหลังกันได้นะครับก็ฝากได้ทั้ง2ระบบนะครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ท่านสามารถที่จะโทรได้แล้วก็ฝากระบบหลายได้ด้วยนะครับช่องทางของการติดตามรับชมฝากรายการในช่วงนี้ก็เปิดสมัยแล้วอาจจะพบกันรายการสดน้อยแต่ท่านเองก็กิจในส่วนของการถ่ายทอดนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางช่อง10และช่อง10ของเราจะออกอากาศในเทปรายการอีกตอนประมาณ5 ทุ่มนะครับก็ติดตามได้นะครับ5 ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ครับส่วนช่องทางอื่นถ้าเป็นวิทยุเฉพาะวันจัดรายการสดก็จะเอ็มนะครับ 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ทางที่เป็นออนไลน์ท่านเข้าไปได้นะครับchannel.org นี่คือเว็บไซต์ของทางสถานีนะครับส่วนใครที่จะโหลดแอปนะฮะไปไว้ในเครื่องแล้วก็ชมผ่านทางแอปก็ channel นะครับและใครที่เล่น Facebook เป็นประมูลต่างๆนะฮะฝากไปชมเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับเขาจะถ่ายทอดวันที่จัดรายการสดของสายด่วนท่านก็เข้าไปดูได้นะครับกดถูกใจกดแชร์ในการถ่ายทอดข้างล่างให้นิดนึงถ้าเจอนะครับส่วนใครที่ P Channel ก็เข้าไปได้นะครับถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้นิดนึงนะครับจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ครับช่องทางทางกฎหมายจริงๆแล้วประเทศไทยก็จะมีช่องทางในการเข้าถึงเยอะนะแต่เห็นในช่องทางหรืออาจจะไม่ได้แสวงหาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ช่องทางโซเชียลนี่แหละนะครับด้วยการแท็กหรือการแชร์กันไปนะครับก็จะได้ไปเจอในส่วนของคนที่เขามีตามแล้วมีปัญหาโทรได้02ครับ206610การนะครับ022066102 3โทรช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับเทปนี้ออกอากาศช่วงดึกกำจัดรายการที่เป็นวันราชการนะครับก็จะเป็นรายการตามแต่ถ้าให้มั่นใจท่านก็ฝากระบบ LINE แล้วก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้ได้นะฮะที่ ID ตัว @10hotline ครับ@10hotline QR code จะเป็นตัวสีดำส่วนอีกหนึ่งสีนะครับเราก็เพิ่มให้ถ้าใครที่ไม่ได้ปรึกษาถ้าใครที่อาจจะอยากอ่านเอกสารกฎหมายเองนะครับก็จะเป็นตอนที่154สำหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับมันเป็นเรื่องของการยักยอกและความผิดยักยอกเนี่ยนะครับตั้งนะครับให้ท่านไปเป็นผู้จัดการมรดกพินัยกรรมเขียนไว้ให้ท่านไปเป็นผู้จัดอาชีพหรือประกอบธุรกิจที่ประชาชนเขาไว้วางใจนะครับแล้วทั้งนี้นะครับมันจะทำให้ท่านนะครับถ้าทำนะมีตำแหน่งหนักกว่ายักยอกโดยทั่วไปจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทมีฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการมรดกเยอะมากนะครับให้ท่านเอาไปดูนะว่าถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยท่านต้องผิดตามมาตราที่ผมแจกเอกสารในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการไม่ติดพิมพ์ข้อความเข้ามาครับ154ยักยอกก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะได้ส่งในส่วนของลิงก์ไปให้ท่านก็ไปกดอ่านผ่านระบบออนไลน์เอาละกันนะครับเอาละสัปดาห์นี้แล้วก็ชั่วโมงนี้นะฮะเราจะมีเรื่องราวความแล้วก็คงจะได้ให้ทนายช่วยตอบไปทีละประเด็นนะฮะในข้อความที่แฟนรายการฝากเอาไว้ส่วนใครที่ฝากเอาไว้ก็มาชมเทปรายการย้อนหลังได้นะครับจะได้รับความรู้ด้วยนะครับเราอยู่กับวิทยากรครับทนายความสุชาติชมกุลวันนี้สวัสดีครับพี่สุชาติครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ

0: อย่าลืมนะครับช่องทางในการติดต่อยึดทรัพย์แล้วค่อยปรึกษานะมันจะหาทางออกยากนะครับก็มีปัญหาเลยนะครับมีคำถามของคุณปราโมทนะฮะพี่สุชาติครับสอบนะครับคือผมมีปัญหาสัญญาจ้างเหมาสร้างบ้านครับให้ช่างไปซื้อของแล้วก็ค่าแรงแล้วด้วยแต่พอทำไปได้นิดเดียวนะครับช่างก็อ้างนะฮะว่าของแพงขึ้นแล้วก็ขอเบิกเงินงวดต่อไปก่อนนะครับก่อนกำหนดด้วยนะครับพอผมให้ไปก็หายเงียบติดต่อไม่ได้ครับบ้านก็ทิ้งร้างไว้แบบนั้นผมมีหลักฐานเป็นสัญญาจ้างด้วยแบบนี้ผมจะไปแจ้งความฐานฉ้อโกงได้ไหมครับหรือผมจะต้องฟ้องเพื่อเรียกเงินคืนได้ไหมครับถึงจะได้เงินจะเป็นไอ้ฉ้อโกงหรือจะเป็นแพ่งถึงจะได้เงินเร็วกว่านี้เดี๋ยวให้พี่ทนายสุชาติอธิบายฮะเรื่องของการสร้างบ้านเชิญฮะ
1: ครับ คือเรื่องการสร้างบ้านปัญหาเยอะก็คือการเบิกเงินล่วงหน้านี่แหละจะเจอกับปัญหาเยอะเพราะนั้นต้องใจแข็งนะฮะโดยเฉพาะผู้รับเหมาที่เขาเรียกไม่มีทุนรอนเนี่ยต้องระวังให้มากเจอกันเยอะมากนะครับ
0: พ
1: วกจะทิ้งงานนะครับปัญหาคือมันเป็นเรื่องของการผิดสัญญาคือฟ้องร้องกันทางแพ่ง
0: อ
1: าจจะต้องเสียเวลาหน่อยและเสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้แนะนำอีกวิธีหนึ่ง
0: วิธีการ
1: นะครับวิธีการพบสคบบริโภ
0: ค
1: นะครับไปพบสำนักงานผู้บริโภคเลยครับโดยจะที่เอาเปรียบนะครับเอาเปรียบผู้บริโภคนะ
0: ครับ
1: สำนักงานในกรุงเทพก็จะมีศูนย์ราชการหรือปฏิบัตินะฮะก็จะมีสำนักงานเอารายละเอียดไปปรึกษาเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการดำเนินการให้
0: คือจะเป็นเข้าส่วนสคบได้แต่ถ้าเป็นในกอในขอในคอทำอาชีพไปสคบได้ไหมพี่สุชาติ
1: อันนี้ต้องดูฮะดูว่าจริงๆบุคคลคนนี้เขามีอาชีพนี้หรือไม
0: ่
1: นะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะไม่ได
0: ้
1: นะครับต้องดูมีอาชีพเช่นเขามีนามบัตรว่าเขาได้ประกอบกิจการตรงนี้ตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยให้ตรงนี้ได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับอันนี้จะไปช่อโกงได้ไหมพี่สุชาตินะเพราะถามมาคุณประโมทบอกว่าเอาช่อโกงมันจะเร็วกว่าไหมในการได้เงินคืนนะเจอนะ
1: ครับคือกรณีอย่างเงี้ยของการช่อโกงทางคดีอาญา
0: ครับ
1: ว่าการที่จะเอาวิธีการทางคดีอาญาเพื่อไปบีบให้ชดใช้ทางแป้งอันนั้นคือทำไม่ถูกต้องนะครับทำไม่ถูกต้องเพราะนั้นทางเรื่องแพ่งก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องแพ่งอาญาทั้งเรื่องอาญ
0: า
1: เพราะการช่อโกงเนี่ยมันต้องแบบว่าเขาไม่มีอยู่จริงเลย
0: ครับ
1: เขาไม่เคยประกอบอาชีพแล้วไม่มีอยู่จริงรับเหมาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไม่มีอยู่จริงอันนี้คือมีการทำไปแล้วบางส่วน
0: ครับ
1: นะฮะแต่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ผู้รับเหมาประเภทนี้มีเยอะ
0: ครับ
1: ต้องใช้คำว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการหาผู้รับเหมาต้องพิจารณาดีโดยเฉพาะเนี่ยอย่าเห็นแก่ของถูก
0: ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่เอาเนี้ยผมรับก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยผมตีราคา 500,000 นะครับรวมวัสดุก่อสร้างแพงไปผมคิด 350,000 ต้องระพึงระวังแล้วไอ้ของถูกเนี่ยสร้างเนี่ยการถอด BOQ เนี่ยเป็นสาระสำคัญเลยไ
0: ม
1: ่ได้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงกับของถูกหรือไม่งั้นก็เราก็ซื้อวัสดุก่อสร้างเอง
0: อ
1: ันนั้นก็จะปลอดภัย
0: การเบิกเงินเนี่ยคือหลายครั้งซ่อมแซมส่วนมากคือเขาก็จะเบิกก่อนอย่างนี้จริงๆแล้วเราก่อนเราควรให้ไหมพี่สุชาตินะถ้าเป็นเทคนิคในการทางกฎหมายนี่ฮะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่ตกลงกันเพราะว่าพูดตัวผู้ว่าจ้างกับเก๊กลัวผู้รับเหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคือถ้ากรณีบางรายถ้าไม่มีการเบิกค่าวัสดุก่อนล่วงหน้าเนี่ยคือผู้รับเหมาบางรายก็ไม่ทำให้เลยนะเพราะบางทีก็โกงนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาว่า1ผู้รับเหมามีผลงานนะครับ

0: ส่วนผู้ว่าจ้างเองก็ต้องดูครับผู้รับเหมาเองก็ต้องดูลักษณะของผู้ว่าจ้างว่าจะเป็นคนยังไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืมอ่ะฝากไว้นะฮะคุณปราโมทสอบถามเรื่องนี้นะฮะจะเจอกันบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านใหม่หรือว่าซ่อมก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันไม่ไปถึงระยะสุดท้ายเลยก็คือมันไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ทนายสุชาติบอกท่านต้องมั่นใจนะว่าท่านจะไปจ้างใครมา
0: อัน
1: นี้คือสิ่งสำคัญทีเดียวนะฮะจะเป็นบริษัทไหมหรือต้องค่อนข้างชัวร์ว่าเขาสามารถทำให้เราได้นะครับ อย่างราคาถูกนี้ไม่ควรเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเสี่ยงมากเลยกับราคาถูกในการจ้างนะครับมาคำถามต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าท่านติดตามรายการและท่านโทรไม่ได้ช่วงบ่ายติดภารกิจแล้วก็ท่านอยากจะฟังคำตอบของท่านในแต่ละวันก็มาติดตามดึกๆแล้วก็พิมพ์ข้อความได้นะฮะแล้วก็รอฟังได้นะครับคำถามคุณลีฮะสวัสดีครับมีกิ่งไม้ของข้างบ้านยื่นเข้ามาในที่ดินของผมมากแถมใบไม้ก็ร่วงลงมาในบ้านของผมทุกวันจนแล้วก็ทำให้หลังคาผมเสียหายผมเคยขอให้เขาเนี่ยช่วยตัดอ้างคนมาตัดกิ่งที่ยื่นเข้ามาเองโดยไม่ได้บอกเขาอะนะฮะก็คือพละการผมจะมีถ้าเขาไม่ยอมรับความเสียหายเนี่ยที่เกิดกับหลังคาบ้านผมนะครับผมจะฟ้องค่าเสียหายละเมิดเขาได้ไหมครับสุชาติ
0: ที่เรื่องปัญหาโลกแตกเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการกิ่งไม้รับมาเนี่ยเป็นเรื่อง
1: คือเจ้าของเขาบอกว่ามันเกิดตามธรรมชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆถ้าจะเข้าไปตัดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได
1: ้
0: นะฮะควรจะทำหนังสือแจ้งหรือแจ้งให้เป็นทางการว่าให้เขามาดำเนินการนะให้เขามาดำเนินการนะฮะถ้าเขาไม่ดำเนินการเนี่ยอันนี้จริงๆถ้าจะถามว่าเราจะเข้าไปแจ้งเขาแล้วเขาไม่ทำเราจะเข้าไปบ้านเขาเลยเลยเพื่อไปปัดเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำ
1: คือข้ามเข้าไปในบ้านเขา
0: ครับ
1: ไม่แนะนำไม่ควรเนี่ย
0: ไม่ควรไม่แนะนำเลยครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องที่ข้างเคียงเดี๋ยวทะเลาะเบาแว้งเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ท้องถิ่นนะฮะเช่นอบต.หรือในเขตของเทศบาลเนี้ยแจ้งให้เทศบาลหรือท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการหน่อยเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพอะไรต่างเนี้ยตุ
1: ค
0: นกลางเข้ามาดูแลไก่เกลี่ยว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะใช้วิธีการยังไงเพื่อประนีประนอมนะฮะ
1: ค
0: ือลดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับท้องถิ่นเขาจะเข้ามาดูมากนะข้าการจะถึงการจะไปดำเนินคดีกันต่างๆเนี่ยปัญหาบ้านอยู่ติดกันเนี่ยมันจะที่ไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีก็ให้มีคนกลางเข้ามาอาจจะเป็นท้องถิ่นหรือเทศบาลเข้ามาช่วยดูแลนะครับเพราะมันจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเลยแล้วเขาสามารถเข้ามาดูแลเราได
1: ้แต่อย่างที่บอกนะฮะก็คือไปติดตรงน้ำก
0: ็
1: อาจจะบางทีมันนานๆมันก็อาจจะหักอย่างเงี้ยหลังคาขึ้นอย่างเงี้ยในทางกฎหมายคือหลายคนก็คงรู้อยู่ว่ามันเรียกค่าเสียหายได
0: ้ครับ
1: อันนี้
0: เป็นการฟ้
1: อง
0: อันนี้เป็นการละเมิดถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่
1: อ
0: เป็นการกระทำละเมิดแต่ถามว่าการที่จะไปเรียกค่าเสียหายการไปฟ้องกันต้องถามว่าคุ้มไหม
1: นี่ปัญหา
0: สาระสำคัญคือคุ้ม 3,000 จะไปฟ้องเรียกคันการคุ้มไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่การคนกลางเข้ามาคุยกันต่างๆเหล่านี้นะครับใช้วิธีปัญหาโดยการไก่เกี่ยกันก่อนดีกว่านะฮะถ้าถามว่าจะฟ้องได้ไหมเรื่องละเมิดเนี่ยถ้ากระทำค่ากระทำโดยบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: หรือสิ่งของหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่กระทำให้เราได้รับความเสียหายเนี่ย
1: อ
0: ันนี้การฟ้องในการละเมิดมันทำได้อยู่แล้วแต่ทำแล้วจะคุ้มหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: มาครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามของคุณภูมิกานะฮะใช้ชื่อไลน์นี้แล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรเนี่ยนะฮะสองนะเขาถมดินปิดทางน้ำสาธารณะวงเล็บคลองส่งน้ำที่เคยไหลผ่านหลังบ้านของผมเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยในที่ดินของเขาทำให้ช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันเนี่ย

0: ไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมในที่ดินของผมทุกครั้งแบบนี้นะผมจะไปแจ้งหน่วยงานไหนเพื่อให้เขารื้อถอนแล้วผมจะแจ้งความในข้อหาทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกที่ไม่ได้บอกเป็นทางน้ำสาธารณะอันนี้ตามที่เขาแจ้งมานะเป็นคลองส่งน้ำอาจจะมีข้างๆแล้วตัวไปถมอะไรพวกนี้เชิญพี่สุชาติฮะคำถามของคุณภูมิกา
1: เมื่อกี้ฮะเราจะคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นเรื่องของสาธารณะแล้วนะครับคือการที่จะไปแหล่งทางสาธารณะทางน้ำใด
0: ๆ
1: อันนี้เป็นการกระทำผิดนะฮะกระทำผิดอาญาด้วยซ้ำไปนะครับเป็นความกตัญญูอาญานะครับในเบื้องต้นเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกฮะแจ้งท้องถิ่น
0: ครับผม
1: ท้องถิ่นให้เขามาดำเนินการ
0: อ
1: ันนี้กรณีที่กระทำเนี่ยฮะถ้าเขายังเพิกเฉยอยู่เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถดำเนินการไม่ว่าจะเป็นลุกล้ำทางสาธารณะก็ตามหรืออะไรเนี่ยครับคืออันนี้ท้องถิ่นก็รับผิดชอบวิธีการที่ถูกต้องคือใช้วิธีการไปแจ้งท้องถิ่นอันนี้จะดีกว่าลดการเขาเรียกภาวะที่จะมาขัดแย้งกัน
0: ครับกรณีที่มันไหลแล้วมันท่วมในเขตของเราอย่างเง
1: ี้
0: ยเราจะทำอะไรได้บ้างไหมพี่สุชาติโอเคแล้วไปแจ้งในส่วนของสาธารณะแล้วนะครับก็คืออ่ะสาธารณะดูแลไปแจ้งในส่วนของหน่วยงานมาดูสาธารณะแต่ไอ้ตรงที่มันไหลเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับอาจจะปลูกไม้ปลูกพืชปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยทำไงฮะชนะ
1: ครับคือเรื่องนี้นะฮะคือก่อนหนึ่งต้องใช้วิธีทำจดหมายแจ้งนะฮะเช่นการถมดินสูงกว่า คนอื่นแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยฮะทำหนังสือแจ้งให้เขาปรับฐานะที่ไม่สามารถไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่ถ้ายังเพิกเฉยเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปว่ากันทางดำเนินคดีกันได้นะฟ้องดำเนินคดีก็มีหลายเรื่องที่ติดกันถมสูงถมต่ำแหละนะฮะถมดินก็ยังสไลด์มาที่ข้างเคียงทำให้ที่ข้างเคียงเดือดร้อนให้ดำเนินการไม่ให้ผู้ได้รับความร้อนอันนี้ก็คือผู้ที่กระทำต้องรับผิดชอบในเรื่องของการทำให้บุคคลอื่นต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไงฮะมันก็เป็นความผิดทางระ
0: เบียบเสือทำได้นะครับเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยปัจจุบันจะเห็นเรื่องถามเพื่อนบอกการถมดินนี่นะส่วนมากเนี่ยนะฮะที่เป็นบ้านเรือนเนี่ยต่างคนต่างก็จะถมเพื่อเอาให้ตัวเองเนี่ยสูงที่สุดแล้วไอ้คนที่ถมทีหลังเนี่ยหรือยังไม่ได้ถมเนี่ยมันก็ต่ำทีนี้มันก็เกิดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างการถมดินจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันมีเรื่องของการบังคับอะไรไว้ไหมเรื่องการถมว่าเราจะเห็นนะเยอะเลยนะครับต่างคนต่างถมเนี่ยพี่สุชาติ
1: เรื่องการถมดินนะฮะมันก็จะมีในเรื่องของเนี่ยเขาดูแลเรื่องนี
0: ้
1: นะเรื่องการขออนุญาตถมคุณจะถมดินเนี่ยฮะ
0: อ
1: ย่างนี้คุณต้องขออนุญาตในท้องถิ่นนะฮะถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยฮะต้องขออนุญาตนะฮะถ้าเกิดไปทำแล้วให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยอาจจะต้องนะครับแต่ก็ต้องดูที่ว่าการถมเนี่ยฮะจะก็ถมเพื่อปรับพื้นดินเพื่อเล็กๆน้อยๆปรับพื้นที
0: ่
1: แต่ว่าไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงขนาดทำให้ผู้เดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องไปถึงกับขออนุญาตนะครับแต่ถ้าเป็นการขุดดินหรือถมดินที่มันจำนวนแปลงใหญ่ๆเนี่ยต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแล
0: ครับ
1: ดำเนินการ
0: ครับอย่าไปสร้างภาระกันเองนะฮะก็คือไปทะเลาะกันเองนะฮะถมบ้านถมอะไรต่างๆนะถมดินนะก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะครับฝากทุกท่านด้วยอย่าลืมเอกสารเอกสารก็จะเป็นเรื่องของความผิดฐานยักยอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ1ผู้จัดการมรดกเพราะศาลตั้งแล้วนะครับก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับ2ก็คือพินัยกรรมตั้งนะครับ3คือท่านทำอาชีพนะครับแล้วก็4นะครับท่านประกอบในส่วนของธุรกิจของท่านแล้วอย่างเช่นพวกนายธนาคารหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทำการยักยอกไปมันก็จะเป็นความผิดนะครับที่ท่านเองเนี่ยนะฮะจะได้รับโทษหนักกว่าการยักยอกทั่วไปแล้วในเอกสารชุดนี้มันจะรวมบทสรุปของหมวดความผิดยักยอกดีหน่อยว่ายักยอกเนี่ยนะครับคือการยักยอกแล้วเนี่ยมันยอมความกันได้แต่โทษมันจะมีความต่างกันก็สรุปไว้ให้ในตอนนี้เพราะฉะนั้น

่านตอนนี้ก็จะได้ย้อนไปอีก2ตอนที่แจกไปแล้วนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามา4นะฮะจะได้เห็นรายละเอียดในเรื่องของเอกสารนะครับฝากตัวนี้ช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะฮะในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ยังมีคำถามที่ฝากเอาไว้อยู่นะฮะจะได้คุยกันนะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่จะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้าง
2: การป้องกันนี่นอกระบบองค์กรอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุ
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขออารือผ่านทางประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาเกิดขึ้นบนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
12: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: รู้ดูช่อง10ค่ะอ
12: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ถามที่ตอบตอบที่ถามข้อสักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.

0: ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายการเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
1: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10
3: กลับมาติดตามกันต่อนะครับในราย

0: ละเอียดนะในเรื่องของกฎหมายนะครับท่านติดต่อเข้ามาปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับปรึกษากันก็โทรได้หรือว่าท่านอาจจะฝากข้อความในระบบไลน์ก็ได้ฝากทิ้งไว้แล้วก็มาชมเทปในตอนดึกหรือว่าเสาร์อาทิตย์ได้นะครับก็จะได้รับคำตอบเหมือนกันเพราะช่วงบ่ายท่านอาจจะทำภารกิจติดงานนะฮะโทรไม่ลงไม่ได้อะไรพวกนี้ก็มีกันเยอะเลยนะครับก็ฝากข้อความพิมพ์ที่ ID@10hotline พิมพ์ตึ๊ดรายละเอียดให้ครบนิดนึงนะเพราะว่าเวลาผมถามผมก็จะถามตามที่ท่านพิมพ์ถ้ารายละเอียดไม่เยอะนะเราก็จะตอบได้ตามที่ท่านพิมพ์มาได้แค่นั้นนะฮะเราจะไม่จินตนาการไปตอบหรือว่าก้าวล่วงในข้อเท็จจริงเนาะเพราะว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปได้ก็ฝากไว้ด้วยผ่านระบบไลน์เอกสาร154ก็อย่าลืมนะครับวันนี้เราอยู่กับทนายความสุชาติชมกุลนะครับคุณปราโมท
1: ผมสวัสดีครับ
0: เชิญฮะอยู่กับทนายแล้วเป็นยังไงคุณปราโมทเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับผมคือเหตุการณ์มันอย่างนี้ครับเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วอะผมไปทำการโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์นะฮะก็โดนเจ้าหน้าที่เรียกค่าแปลงแรกนี่รู้สึกจะไปโอนช่วงต้นเดือนก็มูลค่าที่ดินซื้อขายกันประมาณล้านหนึ่งนะฮะโดนไป 7,000 บาทแล้วก็ครั้งที่สองเขาไปโอนบ้านพร้อมที่ดินอีกแปลงหนึ่งมูลค่าแค่500,000กว่าบาทเองครับ5-6 แสนประมาณนั้นฮะโดนค่าใต้โต๊ะไป24,000กว่าบาทโดยเจ้าหน้าที่ของที่ดินที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์
0: ผมสงสัยว่าทำ
1: มันอย่างนี้ฮะเพราะผมดูพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
0: ไม่อย่าเจ้าหน้าที่ในเมื่อคุณไปโอนตามปกติทำไมคุณต้องจ่าย
1: คือเขาแจ้งว่าเขาสามารถทำให้ค่าธรรมเนียมค่าภาษีมันถูกลง
0: นี่ฮะคุณก็สมยอมสิฮะเชิญพี่สุชาติฮะ
2: ค
0: ุณยอมไงมันก็เลยเกิดเชิญฮะ
2: คือกรณีปกติเรื่องการโอนที่ดินในเรื่องค่าใต้ตรงใต้โต๊ะไม่มีฮะเว้นแต่นี่ฮะอย่างที่บอกพฤติกรรมก็คือผู้ที่โอนก็อยากจะเสียภาษีลดลงอาจจะหลบภาษีตรงโน้นตรงนี
0: ้
2: ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาซิกแซกให้ฮะเหมือนกันสมัครใจนะฮะเหมือนการสมัครใจในการทุจริตทั้งคู่นะฮะถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รับอยู่แล้วนะฮะแต่นี้ถ้าไปกล่าวหาเขาเนี่ยเราก็ผิดด้วยเพราะเราก็เป็นฝ่ายติดสินบน
0: เจ้าพนักงาน
2: เจ้าพนักงานเราก็มีความผิดด้วยนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะมีความผิดเราก็มีความผิดในคือเรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานเพราะนั้นก็คือถ้าคือพูดตรงๆตบมือฟังฝ่ายเดียวคงไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอนที่ดินตรงไปตรงมาดีที่สุดนะปัญหาย้อนหลังจะได้ไม่มีนะฮะถ้าเกิดไปลักษณะของการซิกแซกเรื่องค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าต่างเกิดมีการตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมายุ่งนะตรวจสอบขึ้นมายุ่งนะครับท่านจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินท่านเองท่านก็สนับสนุนนะฮะสนับสนุนในการกระทำความผิดด้วยแล้วก็ติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็โดนทั้งคู่นะครับ
0: เพราะโดยปกติการคิดค่าทำนองทำเนียมก็คิดตามเรทที่มันมีปกติอยู่แล้ว
2: ปกติครับ
0: ซื้อกัน1ล้านเนี่ยที่ดินปกติแล้วค่าธรรมเนียมการโอนเท่าไหร่ฮะ
1: ตัวเลขไม่ได้จับได้เดียวกับโดนจ่ายค่าแต่งตัว
0: โอนไปเท่าไหร
1: ่น่าจะ20,000กว่าบาทครับ
0: สองหมื่นกว่าบาทเพิ่มกว่านั้นแต่คุณไปจ่ายใต้โต๊ะไปเท่าไหร่
1: 7,000
0: ต่างกับค่าธรรมเนียมโดยทั่วไปหรือไม่พี่สุชาตินะ
2: คือค่าธรรมเนียมโอนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องมันจะอาจจะมีเรื่องของอังเขาเรียกว่าอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างหรืออาจจะประเมินในเรื่องสิ่งปลูกสร้างเรื่องราคาซื้อขายจริง อย่างเงี้ยบางคนซื้อขายจริงเท่านี้แต่ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าซื้อขายแค่เพียงราคาเท่านี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆภาษีนะครับเขาก็จะคิดจากราคาประเมินอยู่แล้ว

0: เว้นแต่ถ้ามันมีการซื้อขายกันสูงกว่าในบางพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับในบางพื้นที่แล้วมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับผมว่าทางที่ดีนะฮะคือไม่ต้องร่วมมือกันระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่ดีที่สุดนะครับเราก็ผิดนะฮะติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดอันนี้นะอันนี้เราก็ผิดนะครับเจ้าหน้าที่ผิดเราก็ผิด
1: ผมมองว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาพยายามประเมินภาษีค่าใช้จ่ายให้มันสูงเข้าไว้เพื่อจะมาต่อรองกับเรามากกว่า
0: อันนี้ทำไม่ได้
2: อย่างงี้ฮะคือการประเมินเนี่ยมันไปประเมินด้วยตัวบุคคลให้มันสูงไม่ได้หรอกเชิญพี่สุชาติฮะ
0: ครับคือการประเมินให้สูงกว่าปกติเนี่ยเขาทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันมีเกณฑ์นะครับการเสียภาษีก็ดีภาษีโอนก็ดีนะภาษีโอนก็จะคิดจากราคาประเมินอะไรต่างอันนี้เขามีหลักการในการประเมินอยู่แล้วนะการที่จะไปคิดให้ต่ำกว่าปกติราคามันสูงแล้วคิดให้ต่ำอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องทำนะครับมันไม่ต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีตามหลักตามปกติอยู่แล้วนะฮะอย่างที่บอกนะคือไอ้กรณีแบบเนี้ยถ้ามีความผิดผิดทั้งคู
2: ่
0: นะครับผิดทั้งคู่ถ้าเกิดมีการตรวจสอบย้อนหลังมาหรือมีการลื้อขึ้นมาเรื่องภาษีขึ้นมาถ้าผิดนี่ผิดทั้งคู่นะครับ
2: ผู้ให้เองก็จะสนับสนุนเจ้าพนักงานแม้เป็นตัวการกับเจ้าพนักงานไม่ได้แต่ผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปจะเป็นผู้สนับสนุน
0: ครับ
2: เป็นผู้ความผิดส่วนตัวของเจ้าพนักงานเนี่ยเขาผิดของเขาอยู่แล้วในฐานะเจ้าพนักงานผู้ที่ไปให้นี่ก็จะผิดผู้สนับสนุนแถมสนับสนุนเสร็จไปปุ๊บเนี่ยบางเคสเนี่ยไปเรียกเงินคืนด้วยนะพี่สุชาติไอ้ที่ทุจริตกันนะเชิญฮะ
0: ใช่ครับคืออย่างนี้ถ้ากรณีที่ผู้ที่สนับสนุนในการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะโดยไม่ใช่เป็นผู้เสียหายในเรื่องของการช่อโกงนะเพราะว่าถือว่ามีส่วนร่วมในการทำกระทำความผิดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะจึงไม่ใช่ผู้เสียหายอย่างบอกว่าเอาเงินไปวิ่งเต้นในการสอบเอาเงินไปวิ่งเต้นในการบรรจุข้าราชการนี่ก็เหมือนกันนะฮะผู้ที่เอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ในการวิ่งเต้นนี่ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับในทางคดีอาญานะฮะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายคือรัฐเป็นผู้เสียหายนะฮะท่านไม่ใช่เป็นผู้เสียหายนะครับ
2: เพราะฉะนั้นเองก็ระมัดระวังเน
0: าะต้องระวังเรื่องนี้
2: เรื่องนี้นะ
0: คร
2: ับเพราะจริงๆถ้าเป็นประชาชนโดยทั่วไปเราก็จะไม่รู้จักเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแหละ
0: ใช่
2: ไหมเราไปติดต่อราชการเนี่ยเราจะไม่รู้จักนายกนายขอสนิทกันแค่ไหนหรอกแสดงว่ามันต้องมีการรู้จักกันนั่นนู่นนี่หาช่องทางกันแล้วก็เพื่อสมยอมเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
1: อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสมยอมทั้งสองฝ่าย
2: คืออย่างนี้ฮะถ้าคุณไม่จ่ายเลยอ่ะเขาก็คิดตามปกติแล้วในใบเสร็จมันก็จะบอกว่า
0: เขามีอะไรรายละเอียดในใบเสร็จเขาจะมีแจ้งนะครับค่าอากรค่าพยานค่าอะไรนี่เขามีแจ้งละเอียดยิบฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบของใบเสร็จเนี่ยเขาออกจากทางคอมพิวเตอร์นะครับไม่ได้เขียนโดยเมนวลเหมือนสมัยก่อนละเขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหมดแล้วนะครับ
2: อ่ะคืออย่างที่บอกเนาะพอเราฟังไปฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเคสเนี้ยผมก็สงสัยตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วแหละว่าทำไมคุณไปจ่ายพอฟังมาปุ๊บอ๋อเป็นเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงในเรื่องของการมันถูกขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะถ้าเป็นเรื่องขึ้นเนี่ยมันโดนทั้งสองเลย
0: ใช่ครับ
2: ตัวผู้ให้ด้วยแล้วก็ตัวเจ้าพนักงานด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินเนี่ยมันเป็นตามเกณฑ์หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าพอประเมินปุ๊บเนี่ยมันคือราคาสูงแล้วไปเข้าใจว่าเขาใช้วิธีการคิดให้มันราคาสูงจริงๆเนี่ยมันเคาะตามสูตรมันเลยการประเมินของที่ดินแต่ละแปลงใช้เกณฑ์ของกรมธนารักษ์ว่าที่ดินแปลงนี้จะเอามาคำนวณเนี่ยมันต้องใช้ราคากี่บาทในการคำนวณประเด็นที่2นะครับที่จะเอามาคำนวณคือการซื้อขายมีหลายกรณีนะอันนี้ต้องให้ทนายสุชาติได้เล่าซื้อกันสมมติซื้อกันจริงๆเนี่ยนะครับ1ล้านแต่ไปแจ้ง5แสนมีเยอะเหมือนกันอ่ะเจอเลย
0: คือประเด็นแบบนี้มีเกิด

0: ขึ้นเยอะ
1: ครับผม
0: นะตามราคาที่ซื้อสายจริงกับราคาที่อ่านเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมีเยอะคิดว่าเรื่องนี้จะได้กดในการเสียภาษีให้ถูกลงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่แล้วอันนี้จะไปโทษนะฮะก็ต้องโทษผู้ที่ติดสินบนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักการถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยฮะถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดย้อนหลังนะฮะที่จะเกิดย้อนหลังขึ้นมาถ้ามีการตรวจสอบย้อนหลังผู้ที่ติดสินบนเองหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงนะฮะเช่นแต่ไปกดราคาเหลือ 500,000 อาจจะมีการทำพยานหลักฐานเท็จก็ได้หรือมีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จก็ได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไอ้เรื่องการทำพยานหลักฐานเท็จหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเนี่ย
1: อ
0: ันนี้อาจจะมีความผิดทางอาญาด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
2: ปกติเราไปทำซื้อขายถ้าเผื่อเราแจ้งราคาต่ำกว่าราคาประเมินทางที่ดินเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วนี
0: ่ครับคือตรงนี้นะฮะบางทีการซื้อขายเนี่ยมันพูดยากนะบางทีเราเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาไม่รู้หรอกครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยจริงๆมันซื้อขายกันจริงเท่าไหร่นะที่แปลงติดกันเลยมันขึ้นอยู่กับที่ผู้ซื้อกับผู้ขายถ้าผู้ซื้อผู้ขายเขาถูกใจในเรื่องของราคาเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่ว่าราคาติดกันแล้วจะราคาเท่ากันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะที่บางแปลงอาจจะติดกันแต่บางแปลงอาจจะมีราคาแพงกว่าติดหน้าที่แปลงอื่นจนแปลงอื่นได้สามารถออกได้ตรงนี้ที่แปลงนี้อาจจะมีราคานะฮะแต่ถ้ากรณีเป็นที่ติดกันแต่เป็นที่ทางเข้าออกแคบหรือบอดอย่างเงี้ยราคามันก็ต้องต่างกันเยอะอันนี้เป็นเรื่องที่หรอครับเขาไม่ลงไปดูทุกที่ว่าคุณซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับ
1: อ่ะนะคุณปาโมดนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีฮะเรื่องนี้มีเยอะนะหนึ่งต้องทำให้คุณปราโมทได้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการในการโอนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแหละเรื่องของการหลังไม้ใต้คือความผิดอย่างที่ทนายสุชาติบอกก็คือถ้าผิดขึ้นมาก็คือทั้งสองโดนด้วย
0: ทีก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับบางทีเรื่องแบบนี
1: ้
0: นะครับบางทีที่ออกตังรายการเนี่ยจะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
0: นะหรืออาจจะเป็นการกล่าวหาให้สำนักงานที่ดินใดสำนักงานที่ดินหนึ่งเป็นประเด็นในการเสียหายว่าสำนักงานที่ดินในจังหวัดนี้อย่างน
1: ี
0: ้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้เชื่อว่าจริงหรือไม่จริง
1: นะ
0: ฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าจริงหรือไม่จริง
1: ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกระบวนการอันนี้ดีที่สุดป้องกันตัวเราด้วย
0: ใช่
1: ครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเรื่องนี้เกิดการสมยอมกันจริงๆนะท่านผู้ชมนะแล้วมีการสอบย้อนหลังหรือมีการไปดำเนินการไปเอาความผิดเจ้าหน้าที่ก็โยนกลับมาหาผู้ที่จ่ายด้วยตัวเองก็โดนนะฮะอย่างที่บอกผู้กระทำความผิดฐานที่เป็นสนับสนุนด้วยนะช่วยเหลือเขาในการที่จะทำความผิดอันนี้ก็ผิดนะครับมีคำถามนะครับจากระบบไลน์นะที่ฝากเอาไว้นะครับยังมีเวลาอีกสักหน่อยคุณมนตราฮะสอบถามหน่อยค่ะหนูผ่อนรถมาได้สักพักแล้วแต่ช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันจนค้างค่างวดหลายเดือนก็เลยตัดสินใจเอารถเนี่ยไปคืนไฟแนนซ์โดยสมัครใจนะแต่ตอนเนี้ยเขาทำหนังสือมาทวงเงินละหลักแสนบาทหนูเลยงงว่าในเมื่อหนูคืนรถไปแล้วทำไมยังต้องมาจ่ายค่าส่วนต่างอีกคะแล้วถ้าร้องหรือว่ายึดทรัพย์อื่นของหนูไหมอ่ะเจิญฮะเป็นคำถามที่แบบคล้ายๆกันเป็นพอร์ตเรื่องที่ไม่ได้ต่างกันมากก็คือแล้วเงียบไปสักพักหนึ่งก็จะมีหนังสือแจ้งมาอ่ะนี
0: ่อันนี้บอกว่าค้างค่างวดหลายงวด
1: ผ่าน
0: ไม่ไหวจริง
1: ค
0: ่างวดเนี่ยฮะการที่จะเอารถไปคืนเนี่ยฮะคือโดยหลักแล้วเนี่ยควรจะไม่มีการค้างค่างวดเลยหนึ่งต้องไม่ค้างค่างวดไม่ผิดสัญญา

0: ถ้าสมัครใจในการยกเลิกนะฮะยังไม่มีอะไรติดค้างกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้ากรณีอย่างเงี้ยค้างค่างวดหลายงวดไปไม่ไหวเอารถไปคืนไม่รู้ว่าผู้รับที่รับผู้รับคืนเขาคืนรับมีเงื่อนไขว่าในการคืนเนี่ยเพราะคุณค้างค่างวดอยู
1: ่
0: อาจจะต้องมีการบันทึกขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องรับผิดชอบนะฮะอันนี้ก็อันนี้ศาลนี่ฮะต้องดูว่าเงื่อนไขในการต่อสู้มีเยอะนะการที่คุณสมัครใจเลิกสัญญาเนี่ยค้างค่างวดไหม
1: ครับ
0: สาระสำคัญเลยนะต้องไม่ค้างค่างวด
1: คือต้องบริสุทธิ์หน่อยแหละถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอารถไปคืนเขาหนึ่งคือต้องบริสุทธิ์ก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือไม่ค้างอะไรเลย
0: ไม่ค้างอะไรเลย
1: ครับเพราะเอาไปคืนส่วนจะมีส่วนต่างกลับมายังไงมันเป็นเรื่องข้อต่อสู้นะฮะอ่ะฝากไว้นะครับคุณวินัยฮะสอบถามนะมีเวลาอีกสักหน่อยนึงได้หลายคำถามอยู่นะครับเรื่องปลูกบ้านนะครับก็คือผมสร้างบ้านบนที่ดินของพ่อแม่โดยได้รับอนุญาตด้วยวาจาครับแต่ตอนนี้พ่อก็เสียแม่ก็เสียแล้วแล้วก็พี่น้องก็ตกลงว่าจะขายที่ดินผืนนี้เพื่อแบ่งเป็นเงินก็ไปสร้างบ้านจะมีสิทธิ์เรียกค่ารื้อถอนที่ผมไปสร้างบ้านบนที่ดินของพ่อแม่ได้หรือเปล่าเพราะคุยแล้วคุณประโมทบอกคุณประโมทบอกคุยแล้วไม่ยอมพี่น้องหรือต้องรื้อบ้านออกไปโดยไม่ได้อะไรเลยครับแตกเลยเหมือนกันนะฮะกรณีที่พ่อแม่อยู่แล้วให้ลูกไปสร้างเสร็จแล้วพ่อแม่ตายก็ไม่ได้โอนให้ไอ้คนที่ไปสร้างแล้วทีเนี้ยทายาทมันก็ไม่ยอมขายฮะเชิญฮะ
0: คืออย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะ
1: ครับ
0: การปลูกบ้านในที่ดินของบุคคลอื่นนะแล้วค่ารื้อถอน
1: อ
0: ันนี้ค่ารื้อถอนไม่มี
1: ครับ
0: นะเพราะคุณสมัครใจจะไปปลูกเนี่ยคุณโดยทราบอยู่แล้วว่าคุณนะฮะเพราะนี้ไม่มีกรรมสิทธิ์พ่อแม่จะให้อยู่นะฮะ
1: ครับ
0: นะครับแต่เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วมันก็เป็นมรดก
1: ครับ
0: ทายาทเขาก็ไม่ยอมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรื้อถอนอันนี้ไม่มีละนะครับคงจะเรียกไม่ได้แน่นอน2ถ้าคุณต้องประมูลกันระหว่างทายาท
1: ครับผม
0: ประมูลเลยครับระหว่างทายาทว่าเนี่ยไหนๆก็มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยขอซื้อเองก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เงินในส่วนที่ได้มาก็แบ่งปันให้กับทายาทตามสัดส่วนไปของคุณก็ยังได้ส่วนอีกด้วยนะฮะเช่นขายเป็นราคาสัก 300,000 พี่น้อง3คนก็ให้พี่น้องคนอื่นอีก2คนที่คุณได้แสนหนึ่งแล้วก็คุณก็ยังบ้านรักษาบ้านไว้ได
1: ้
0: อย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีเนี้ยคือให้เสียหายน้อยที่สุดนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะฝากไว้นะครับอย่าลืมนะปิด54นะครับว่าด้วยความผิดฐานยักยอกนะแต่จะเป็นยักยอกอีกบ้างให้ไปเป็นผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรมเขียนให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือท่านมีอาชีพนะฮะประกอบธุรกิจเป็นที่น่าไว้วางยอกถ้าท่านทำอยู่ใน4กลุ่มนี้ท่านจะมีความผิดยักยอกทั่วไปนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทฝากเอาไว้ด้วยเอาไปอ่านนะครับกรณีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกชุดนี้ลองไปอ่านดูแล้วก็จะมีสรุปหมวดยักยอกทั้งหมดให้ท่านอ่านนะครับเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ก็ไม่อยากให้ไปทำเป็นความผิดถ้าฝากเอาไว้ด้วยนะครับพิมพ์154ขอกฎหมายยักยอกพิมพ์มาอ่านแล้วก็ส่งลิงก์ให้ถ้าท่านจะขอเอกสารนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทนายความของเราขอบพระคุณพี่สุชาติครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับลาไปแล้วนะครับพบกันในวันใหม่นะฮะคุยกันในกฎหมายกับรายการสายด่วนได้นะครับทนายความสุชาติชมกุลผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: วิศวกรรมการจราจรด้วยนะ
1: แล้วมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยไหม
0: 522ในส่วนที่เกี่ยวกับวิศวกรรมจราจรจะมุ่งเน้นไปที่อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการจัดการจราจรสัญญาและเครื่องหมายกำหนดระเบียบการใช้ทางจราจรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นในมาตรา26นั้นให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรสามารถให้สัญญาณจราสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกและในมาตรา139ก็ให้อำนาจวิศวกรรมเช่นการกำหนดให้เดินรถทางเดียวห้ามเลี้ยวห้ามจอดหรือจำกัดความเร็วของรถเป็นต้น
1: อย่างนี้นี่เอง
0: เล่าให้ฟังคร่าวๆนะยังแวะมาเล่าต่อนะ
1: ครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็นี่ค่ะทางจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็ตะเกียวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ไอ40เนี่ยน่ากลัวมันจะดูดระบบเผาผลาญมันจะดูดมวลกล้ามเนื้อมันจะดูดมวลกระดูกเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้ก็พวกเขาออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ก่อน40ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อน40จะได้แจ๋วไปอีกนานสูงวัยให้พร้อมต
2: ้องไออาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจอาจเป็นโรคร้ายโดยไม่รู้ตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือ7วิธีง่ายๆที่ช่วยลดความดันลดเค็มของผักผลไม้คุมน้ำหนักพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: หลายอย่างที่สุดที่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
1: คนงานเนี่ยมันอาชีพมันตายเลยนะ
2: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลา
3: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
4: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กปรับพฤติกรรม
5: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: กฎหมายสร้างการมีกฎหมายกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศ

0: างโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: จากเวทีแห่งความคิดและพลังการโต้วาทีสู่บทพิสูจน์ครั้งสำคัญบนวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศร่วมลุ้นและร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยชนะชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมกับและประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ชิงชนะเลิศประชัดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายฝ่ายเสนอโรงเรียนสุรนารีวิทยาฝ่ายค้านผู้รองชนะเลิศประชันยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง M87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา P Channel สภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาที
2: เวลามิจฉาชีพหลอกคุณเขาจะมีสเต็ปหลอกให้คุณสับสนว่าเป็นคนรู้จักสเต็ปที่2โน้มน้าวให้คุณโอนเงิน
3: โอนเงินให้หนูหน่อยเร็ว
2: เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อโทร1441
4: 1441แล้วคะ
2: เราจะประสานหยุดวงจรอุบาทวิชาชีพโทร
5: ไอ้เมฆ
6: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
5: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
7: ที่ City Iceberg บนกับภูเขาน้ำแข็ง
6: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำ
5: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าอัพาน
7: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
5: ผมมันยิ่งโล
8: กไม่ใช่อาวุธโทจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
5: ้ไปคุกแค่4 ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
7: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจริงใหญ่กว่ามาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
9: จัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
6: ่
9: ะ
6: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
10: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่พ่อแม่เขา
5: ครูก็พูดได้
10: ครู
5: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
9: ใครเพอร์เฟคใช่ไหม
11: ใต้ภูเขาลงแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
12: ขมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

รองนายกรัฐมนตรีชี้ถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังหรือขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประกรณินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งประเดิมออกอากาศตอน2569เวลา 9:05 น.ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าการปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูปถูกใช้มายาวนานและมีภาพของความไม่สำเร็จติดอยู่โจทย์สำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงาน

ให้เห็นผลจริงในอดีตมีความพยายามแต่มักจบลงที่การตั้งคณะกรรมการคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของในปัจจุบันประเทศกำลังเผชิญความท้าทายทั้งความผันผวนของการค้าโลกมาตรการกดดันระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกปัญหาสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมดินถล่มตลอดจนการเข้าสู่สังคมสูงวัยและจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างปรับโครงสร้างและวิธีบริหารภาครัฐขันนายประกรณ์ย้ำว่าการพัฒนาระบบราชการไม่ควรเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรกระบวนงานใดจำเป็นและงานใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยังต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์และนำไปใช้พยายามพัฒนาระบบราชการครั้งนี้จึงไม่ควรสิ้นสุดลงที่ข้อเสนอหรือรายงานอีกครั้งแต่ต้องลงมือรื้อกระบวนการพัฒนาคนและวัดผลจากบริการที่ประชาชนได้รับซึ่งยังส่งผลต่อขีดความสามารถของการแข่งขันประเทศดังนั้นไม่ว่าเราจะเรียกคำนี้ว่าการปฏิรูประบบราชการหรือการพัฒนาหัวใจสำคัญคือต้องลงมือทำเรื่องนี้ให้สำเร็จวงพิทักษ์รอดยืนยันรายไทยแก้เกมเรตติ้งตกแต่ที่ผ่านมาเป็นครม.ทำมากแต่พูดน้อยชี้ฝ่ายค้านค้านทุกเรื่องจนประชาชนเบื่อการเมืองย้ำนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกระทู้สภานายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรสส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีนางสาวสิริกัญญารายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิจารณ์กรณีรัฐบาลเตรียมจัดรายการครม.เพราะรัฐบาลได้รับความนิยมลดลงนั้นตนในฐานะส.ส.พรรคภูมิใจไทยและวิปรัฐบาลเห็นด้วยกับการที่นายกรัฐมนตรีจะจัดรายการดังกล่าวเพราะถือเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบถึงผลงานของรัฐบาลนายอัครเดชกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีผลงานจำนวนมากในทุกกระทรวงรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักและมีผลงานที่ชัดเจนแต่การประชาสัมพันธ์ผลงานยังเข้าถึงประชาชนไม่ทั่วถึงพอดังนั้นการจัดรายการเพื่อสื่อสารกับประชาชนจึงไม่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนนิยมหรือความนิยมของรัฐบาลตกต่ำแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลได้อธิบายและนำเสนอผลงานโดยตรงต่อประชาชนนายอัครเดชยังกล่าวว่าหากจะมองว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองตกตนมองว่าฝ่ายค้านเองก็ความเชื่อมั่นลดลงเช่นกันเพราะการทำงานในลักษณะค้านกับประชาชนก็ยังคัดค้านในแง่ลบและเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมืองนายอัครเดชกล่าวต่อว่าฝ่ายค้านควรทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์พร้อมเสนอแนวทางออกและนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าการมุ่งทำการเมืองเพื่อหวังผลเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือล้มรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินและหากการเมืองมุ่งแต่การขัดแย้งก็จะยิ่งทำให้ประชาชนก็ส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นทางการเมืองของทั้งคู่คือรัฐบาลและฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่มีการวิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญกับงานสภาผู้แทนราษฎรและไม่ตอบกระทู้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากนายกรัฐมนตรีสามารถมอบหมายเป็นผู้ตอบกระทู้แทนได้เป็นผู้ที่รู้รายละเอียดของปัญหาและนโยบายในเรื่องนั้นดีที่สุดและที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้กำชับรัฐมนตรีทุกคนให้ความสำคัญกับการตอบกระทู้ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้ไปตอบกระทู้ตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับงานของสภาและมีการตอบกระทู้เป็นจำนวนมาก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณประชาสภารายการที่จะพาไปติดตามรับชมการเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติและรัฐสภาค่ะผลจากการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านนะคะไม่ว่าวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันหาสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางปัญหาภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนความพอเพียงในการดำรงชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้และสามารถจัดการกับปัญหาทั้งหมดนี้ถือเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคณะกรรมการการบริหารรัฐจึงร่วมกับชมรมสว.ปลูกผักกินเองจัดนิทรรศการและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนขึ้นซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงค่ะซึ่งก็จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเชิญติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ที่มาที่ไปกันก่อนนะครับความเป็นมาครับท่านครับกับการจัดงานในวันนี้นะครับว่าเราจะปลุกพลังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างนะครับคงต้องสอบถามท่านสว.รมสิทธิ์ครับได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการจัดงานครั้งนี้ก่อนครับ
2: ครับครับจริงๆงานวันนี้นะครับ ตื่นเต้นแล้วนะครับปลุกพลังน้อมสู่การดำเนินชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนเนี่ยจัดขึ้นได้เนี่ยเกิดจากแนวคิดของท่านประธานกรรมธิการตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีซึ่งต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงซึ่งเรามีความเห็นตรงกันว่าณเวลานี้เนี่ยโลกของเราเข้าสู่ยุคภัยพิบัติอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยเริ่มตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดซึ่งเมื่อกี้ท่านประธานวุฒิสภาก็ได้พูดถึงนะครับว่ารุนแรงมากสร้างความเสียหายกับทั้งโลกเลยตามมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องคือ climate change โลกร้อนโลกรวนโลกเดือดนะครับปั่นป่วนไปแบบสุดขั้วเลยทุกท่านคงจะเห็นนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดก็เกิดอย่างเช่นที่เห็นก็คือมหาอุทกภัยหาดใหญ่ตามมาด้วยแผ่นดินไหวตึกถล่มในเขตกรุงเทพของเรานี่เองนะครับซึ่งวิกฤตมันมากมายนะครับซ้ำซ้อนทั้งในเรื่องสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงคราม AI ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยชีวิตของพี่น้องคนไทย

0: ครับทั้งทางตรงและทางอ้อมสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับสิ่งที่ก็คือเรื่องหนี้ณเวลานี้หนี้ครัวเรือนเมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านผอ.สุภัตรานะครับหนี้ครัวเรือนของคนไทยในเวลานี้เนี่ยสูงมากโดยเฉลี่ย 740,000 ต่อครัวเรือนนี่ยังไม่รวมหนี้นอกระบบนะครับแล้วก็พอไปมองพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนก็สูงผลผลิตตกต่ำปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดทุนหลายครั้งที่ต้องขอเงินชดเชยเยียวยาจากภาครัฐนะครับว่าเกษตรกรขยันยิ่งเป็นหนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจล่าสุดถ้าหลายท่านตามข่าวณเวลานี้ GDP ของไทยเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตัวที่สะท้อนที่น่าเป็นห่วงสิ่งที่ตามมาติดๆก็คือวิกฤตพลังงานค่าครองชีพสูงนะครับต้นทุนสูงทั้งหมดเลยสิ่งที่น่ากังวลใจที่จะตามมาก็คือจะเกิดสงครามปากท้องหรือเขาเรียกว่ายุคข้าวยากหมากแพงจะเกิดขึ้นนะครับเราก็เป็นห่วงว่าถ้าหากว่าขยายเป็นสงครามโลกครั้งที่สองอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ภาวนาว่าสงครามโลกครั้งที่สามนะเมื่อสักครู่เดนเบอรี่มันบอกเราก็ภาวนาว่าประเทศไทยของเราคงจะไม่เหมือนบังคลาเทศคงจะไม่เหมือนเวเนซุเอลาคงจะไม่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศหนึ่งซึ่งขณะนี้ถ้าเราเฝ้ามอนิเตอร์ดูเราจะเห็นว่าเขากำลังเข้าสู่ยุคสงครามความอดอยากสงครามความยากจนแล้วนะครับก็เป็นความโชคดีนะของคนไทยเนี่ยที่เรามีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงของเราได้มอบไว้ให้นะครับและนี่แหละครับจะเป็นภูมิคุ้มกันจะเป็นหนทางรอดให้กับพี่น้องคนไทยของเราให้อยู่รอดปลอดภัยได้นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของวันนี้ว่าทำไมจึงต้องมีกิจกรรมกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตที่มั่นคงครับ
1: ดังนั้นคงต้องถามต่อครับมาที่ทางกปร.นะครับท่านรองเลขานะครับในมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายคนบอกว่าอนาคตอาจจะมีวิกฤตเศรษฐกิจรออยู่นะครับในฐานะกปร.ที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานโครงการตามแนวพระราชดำริเห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องคนไทยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วแผนการควรจะต้องประมาณยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะทางวุฒิสภาที่จัดโครงการดีๆนะคะในเรื่องของปลุกพลังน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินชีวิตให้มันคงยั่งยืนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นรัชกาลเลยนะคะหลังจากที่ท่านเสด็จพระเนินกลับมาหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยทั้งของปากท้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาความยากจนนะคะสมัยก่อนเราค่อนข้างมีวิกฤตภาพอนามัยพงท่านก็ได้นกก่อนถึงของจริงเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านวุฒิได้ทำนะคะท่านวุฒิท่านลุงเปียกใช่ไหมคะค่ะลุงเปียกได้ทำทดลองทำด้วยตัวเองก็เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงทำด้วยตัวเองเรียนรู้ก่อนนะคะก่อนที่จะพระราชทานพระดำริแนวทางในการแก้ไขปัญหา495เลยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหนึ่งในแนวคิดปรัชญาที่พระองค์ท่านพระราชทานแต่กว่าที่จะพระราชทานให้เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยท่านทรงค่อยๆเรียนรู้ศึกษาทดลองแนวทางต่างๆศึกษาด้วยพระองค์เองที่โครงการสนพระองค์สุนจิรดาทุกท่านคงได้รู้จักนะคะศึกษาเรียนรู้วิจัยแล้วก็ทดลองทำปีตอนนี้มี6แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีศูนย์สาขาอีก19แห่งนะคะโครงการหลวงโครงการสนพระองค์ต่างๆก็เป็นสิ่งพระองค์ท่านเห็นปัญหาภัยพิบัติปัญหายาเสพติดในสมัยก่อนท่านก็ให้กลับมาปลูกพืช เมืองหนาวให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะท่านพระองค์ท่าน เดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เริ่มต้นจากเกษตรน้ำฝนเกษ

0: ที่จะต้องพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งครอบครัวมีที่ดินประมาณ 5-15 ไร่จะทำยังไงให้เขาทำกินได้มีความพอเพียงมีความมั่นคงที่วัดมงคลชัยพัฒนานะคะตอนนั้นทำเกษตรผสมสารก่อนนะคะก็แล้วก็พอทำไปได้สักปีหนึ่งพระองค์ท่านบอกว่านั้นต้องมีข้าวด้วยถ้าไม่มีข้าวเราอยู่ไม่ได้นะคะคนไทยกินข้าวท่านก็เลยให้ทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เทียบกับแปลงเกษตรผสมผสานอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการพึ่งตนเองนะคะจากนั้นพอมีเกษตรทฤษฎีใหม่ท่านก็ดีใหม่มีสามเองพออยู่พอกินแล้วพึ่งพิงอิงกันนะคะพึ่งตนเองยังไงที่ทำกิน30 30 30 10นะคะในเรื่องของการจัดการที่ดินให้ได้ก่อนว่าทำจะมีกินได้ตลอดทั้งปีลดรายจ่ายอย่างน้อยๆไม่ต้องเพิ่มรายจ่ายมีกินลงไปก็เหมือนมีซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านมีปลามีผักมีพืชมีอะไรอาจจะมีต้องซื้อบ้างหลังจากได้ผลผลิตดีแล้วก็เหลือขายนะคะก็เป็นทฤษฎีใหม่ขั้นที่2นะคะมีการรวมกลุ่มกันต่อรองเรื่องการขายนะคะท่านคิดเป็นสเต็ปเห็นไหมคะพอรวมกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราแข็งแรงพอแล้วถึงจะดึงภาคธุรกิจเข้ามาทำเป็นโรงงานขยะใหญ่เพื่อไป ออกไปขายนอกประเทศเศรษฐกิจพอเพียงตอนต้มยำกุ้งท่านทรงห่วงใยนะคะห่วงใยว่าประเทศชาติจะเดินต่อไปยังไงถ้าคนไทย2537พึ่งพาตนเองได้เศรษฐกิจสั่นคลอนคนก็อยู่ได้ค่ะประชาชนก็สามารถพึ่งตนเองได้ก่อนไม่ต้องไปอื่นนะคะก็สามารถกลับมาอยู่กับตัวเองได้ในวิกฤตของเราในช่วงโควิดเห็นไหมคะตกงานเด็กรุ่นใหม่กลับไปทำงานได้ดีด้วยเพราะว่าพ่อแม่ก็อายุมากแล้วทีนี้พอคนอะไรเข้าไปช่วยเสริมอันนี้ท่านวางปูรากฐานของสังคมไทยประชาชนคนไทยที่เป็นฐานรากสำคัญของประเทศปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สภาพัฒน์ประมวลนะคะในปี2042เป็นนะคะที่ทุกคนก็พูดอยู่ตลอดเวลาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขจำกันขึ้นใจแต่การปฏิบัติใช้ได้นำไปมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นหลักคิดขององค์ท่านก็เลยอยากปลูกเกิดขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็การพัฒนาประเทศก็จะเป็นความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปใน
1: แนวคิดนะครับที่ออกมาเป็นหลักการจริงแล้วก็ขยายผลต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวประเทศไทยเราเนี่ยเราผ่านวิกฤตเศรษฐกิจสำคัญมาอย่างวิกฤตปี40ต้มยำโควิด19มาแล้วแล้วล่าสุดที่หลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นวิกฤตที่กำลังจะเกิดหรือเปล่ากับเรื่องของที่สูงขึ้นวันนี้การขยายตัวของการนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วก็ความแพร่หลายไปยังหน่วยงานต่างๆครับทางกปร.ช่วยขยายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีพัฒนาการที่มากขึ้นอย่างไรบ้างครับ
0: วิกฤตพลังงานนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านให้ศึกษาเรื่องแอทานอลให้ปลูกอ้อยแล้วก็มาผลิตแอทานอลตั้งแต่ปี2520แล้วก็มีเรื่องของไบโอดีเซลท่านก็ทรงทำแล้วก็ทรงใช้เองแรกๆไม่มีใครกล้าใช้ท่านก็ใช้ในส่วนของรถท่านอันนี้ท่านแต่แรกมองอนาคตว่าเราจะภูมิคุ้มกันของเราอาจจะไม่ใช่ทั้งประเทศที่มีภูมิคุ้มกันทั้งประเทศแต่ส่วนใหญ่ส่วนเหนือประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยได้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี2042นะคะที่ได้มีประกาศใช้ก็มีหลายภาคส่วนน้องนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างมากมาย

0: สำนักงานก็มีการจัดประกวดนะคะตั้งแต่ปี2550ประกวดผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปชาค่ะก็มี5ประเภทเรื่องของประชาชนเรื่องของภาคธุรกิจเรื่องของหน่วยงานเรื่องของชุมชนนะคะปัจจุบันในปี2550เนี่ยมีคนส่งเข้าประกวดเนี่ย 1,100ลายนะคะซึ่งเห็นว่าเขาตื่นตัวแล้วเขาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างได้ผลแล้วปี2552แบ่งประเภทมากขึ้นนะคะก็มีคนส่งผลงานเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมเป็น 1,600 แสดงว่าแม้แต่เริ่มต้นเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในหลายมิติปัจจุบันเรามีประกวดแล้วเราก็มีได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9นะคะปัจจุบันก็ยังทำอยู่ยังดำเนินชีวิตเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจก็มีนะคะเป็นบริษัทเซิงดอที่ทำแล้วเขาก็อยู่ได้จนปัจจุบันเห็นไหมคะถ้าใช้แล้วก็นำปี2550จนถึงปัจจุบันกี่ปีแล้วคะ10กว่าปีเกือบ20ชีวิตแล้วก็ยังใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ธุรกิจเขาก็ยังมั่นคงยั่งยืนนะคะอันนี้คือต้นแบบทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ไปสนับสนุนนะคะอันนี้เราคัดเลือกจากคนที่น้อมนำไปปฏิบัติในส่วนของภาคราชการเองสำนักงานกปร.ก็มีศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งซึ่งเป็นตัวอย่างต้นแบบของการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานในเรื่องทำเกษตรปศุสัตว์ประมงหรืออาชีพนะคะอันนี้มีต้นแบบอยู่ทั่วประเทศ
1: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญกับประเทศแถบนี้ยังไงได้บ้างฮะ
2: เดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นก่อนนะคะว่าจริงๆในหลวงเนี่ยพระราชภูมิคุ้มกันให้กับการประเทศเนี่ยมาตั้งแต่สองภัยของเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ตระหนักเรามาตระหนักก็คือเมื่อเกิดต้มยำกุ้งในปี2540ทางเราก็เลยริเริ่มที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศเริ่มต้นในแผนพัฒนาฉบับที่9เป็นต้นมาคือตั้งแต่ปี2545ณตอนนั้นเรากำลังมองการสร้างภูมิคุ้มกันใส่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตประเทศไทยจะสามารถรองรับได้และในทุกแผนตั้งแต่แผนพัฒนาฉบับที่9เป็นต้นมายังคงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมาจะสังเกตได้จากหนังสือเล่มแผนพัฒนานะคะในหน้าแรกๆมันจะมีบทที่เรียกว่าปฐมบทที่จะมีการกล่าวถึงบทบาทของซึ่งอันนี้เนี่ยจะขอย้อนไปที่เมื่อกี้ท่านรองเรามีการเหมือนกับตั้งเป็น เวทีหารือเชิญผู้มีคุณวุฒิทุกท่านเลยเข้ามาร่วมกันช่วยพอเพียงนี้เมื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาแล้วมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรบ้างซึ่งอันนี้ก็ถือว่าตกผลึกออกมาแล้วระดับหนึ่งค่ะ
1: ดูการปฏิบัติจริงๆอย่างไรเพราะหลักใจความวันนี้เชื่อว่าคนคงอยากจะรู้ว่าจะนำไปทำได้จริงๆสำหรับตัวตนของเราเองนะฮะอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราจุดเล็กๆนะครับอย่างไรบ้างคงต้องถามท่านสว.ลุงเปียกต่อครับเพราะว่าท่านสว.ลุงเปียกก็ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการปลูกผักกินเองทราบมาว่าทางคณะกรรมการการบริหารลงพื้นที่ภาคสนามนะครับแล้วก็ไปสร้างโมเดลการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การบริหารจัดการส่งเสริมปลูกผักกินเองตรงนี้มันผลิดอกออกผลเป็นรูปธรรมออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ครับเดี๋ยวเบื้องต้นคงจะเล่าให้ฟังก่อนว่าไปลงพื้นที่เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรในครั้งนี้เราลงพื้นที่ในภารกิจ2เรื่องด้วยกันเรื่องหลังจากที่เราได้มีตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการภัยพิบัติระดับชาติขึ้นมาเนี่ยมีการเชิญหน่วยงานดีกันปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอก็คือว่า KPI ของทุกหน่วยเนี่ยดีเยี่ยมหมดเลยบรรลุเป้านั่นก็คือว่า

0: ประเทศไทยยังเกิดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในที่เดียวกันในปีเดียวกันซ้ำซากมาตลอด
1: คือเป็นการค้านสายตาม
0: ัน
1: KPI มาเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: มันย้อนแย้งสิ้นเชิง
1: ครับ
0: นะครับก็เลยขออนุมัติท่านประธานนี่แหละครับลงพื้นที่เจาะลึกเลยสิ่งที่เราค้นพบเป็นข้อค้นพบที่สำคัญก็คือว่าปัญหาในที่สูงเนี่ยการชะลอดักกักเก็บน้ำบนที่สูงเนี่ยยังไม่มีเป็นรูปธรรมมองเลยตอนนี้นะก็เลยร่วมกับกลุ่มครอบครัวเดียวกันซึ่งหลายท่านนั่งอยู่ในตรงนี้ละนะครับแล้วกับพี่น้องชาวบ้านเราไปทำง่ายๆเลยนะทำเจาะลึกในระดับเรียกว่าอินเดปเส้นเลือดฝอยเลยเครื่องมือที่เราใช้ก็คือง่ายๆกลิ่นซีเมนต์แค่สองอย่างไม่ต้องใช้เงินมากมายหนึ่งปีผ่านไปในการทดลองจุดที่มีการใช้ธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยสระน้ำบ่อน้ำปกติดินแตกระแหงหมดแล้วแต่ณเวลานี้ถามเมื่อวานนี้ล่าสุดน้ำในบ่อในสระยังสูงอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า2เมตรที่ซับใหญ่นะครับก็ถือจานวันนั้นท่านประธานได้ไปดูบริหารราชการประเด็นไปดูว่าธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การชะลอสิ่งที่เราเจอก็คือว่าหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่ก็มีปัญหาแหล่งน้ำประปาเนี่ยขุ่นเป็นสีโอตินมีกลิ่นเหม็นด้วยชาวบ้านก็อดทนมาประมาณ30ปีเราก็เชยใช้เนี่ยนวัตในหลับไปทำปรากฏว่า7วันกลิ่นก็หายมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่หน่วยงานของรัฐบอกธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเป็นปัญหาทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำบาดาลซึ่งเราก็มันคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือสุดท้ายชาวบ้านก็บอกว่าโอ้เราขอเรียกใหม่ได้ไหมไม่เรียกธนาคารน้ำใต้ดินละขอเรียกว่าหลุมมหัศจรรย์แทน
1: ครับ
0: อันนี้คือเราไปทำฝายกระดิ่งซีเมนต์ในหมู่บ้านทดลองที่ผ่านมาเราเห็นฝายที่เป็นปูนเนี่ยโดนน้ำเพราะเป็นที่ลาดชันต้นน้ำยกไปทั้งยวง
1: น้ำไม่ต่อไม้มา
0: ถูกต้องเลยครับแต่เราไปทำฝายกระดิ่งซีเมนต์ผ่านฝายยังคงทนถาวรที่สำคัญคือหน้าฝายเนี่ยมีน้ำท่ออยู
1: ่ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยมันเกิดผลก็คือว่าความอุดมสมบูรณ์มีผักมีปลา มีกบมีเขียดชาวบ้านเขาอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญอันนี้คือสิ่งที่เราไปทดลองทำจุดเล็กๆแต่สิ่งที่เราทำคู่ขนานบนชาวบ้านปลูกผักกินเองด้วยนะครับว่าตู้กับข้าวรอบบ้าน
1: อย่างไรครับสวัสดิ์ลุงเกียรติครับ
0: คืออย่างนี้ครับเราเห็นแล้วว่าพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยในชนบทหรือในวิถีตามวิถีดั้งเดิมตามที่ปู่ย่าตายายสอนกันมาพื้นที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยและนี่แหละคือรายได้หลักของเขา
1: ครับ
0: แล้วเป็นค่าครองชีพตลอดทั้งปีแล้วอย่างที่ทุกเราต้นทุนก็สูงผลผลิตตกต่ำสุดท้ายภาวะขาดทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นเราก็มองว่าชาวบ้านแล้วล่ะเราก็ใช้เพียงแค่พื้นที่รอบๆบ้านเล็กๆเนี่ยประมาณรอบๆ บ้าน100-200วานี่แหละปลูกผักปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกมีสมุนไพรบ้างปลูกแต่งโปรตีนเล็กๆ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เป็นแค่ตู้กับข้าวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คืออะไร1ความมั่นคงทางอาหาร2ความมั่นคงทางสุขภาพแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือความมั่นคงทางการเงินเพราะอะไรครับเพราะว่าทันทีที่ลดรายจ่ายได
1: ้ครับ
0: มันจะเพิ่มรายสมมุติยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆสมมุติว่าเราสามารถที่จะลดรายจ่ายเรื่องอาหารได้รวมทั้งค่าอยู่ค่ายาได้สักวันละ100แค่เพียงวันละ100บาทเนี่ยปีหนึ่ง 36,500 ละ10ปี 360,000 60ปี2ล้านกว่าก็เห็นเลยว่าการแค่เก็บทีละเล็กเล็กน้อยเหล่านี้นี่คือการออมแล้ว
1: ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีนะ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ออมได้เยอะ
0: ใช่เราก็ไปชี้ตรงนี้ให้ชาวบ้านดู

0: แล้วเราก็ไปสร้างเป็นผู้นำต้นแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเล็กๆแค่ตู้กับข้าวรอบบ้านตู้ยารอบบ้านสิ่งที่ได้สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในทุกวิกฤตเลยอะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ได้สองความมั่นคงทางสุขภาพ
1: ครับ
0: สามก็คือเพราะบ้านเราสมุนไพรเยอะเราก็นี่แหละคือตู้กับข้าวรอบบ้านสามก็คือความมั่นคงทางอยากจะให้เห็นภาพนี้ผมมองไม่เห็น
2: แผ่นภาพอะไรครับมีต้นไม้ที่มีรากแตกแขนงออกมา
0: ใช่ครับ
2: สำคัญคืออะไรครับสวคร
0: ับ จริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดต่อเนื่องกับบันไดขั้นที่หนึ่งตู้กับข้าวรอบบ้านเนี่ยคือบันไดขั้นที่หนึ่งเกษตรสร้างชาติเรามองว่าบันไดขั้นที่หนึ่งคือตู้กับข้าวรอบบ้านมันยิ่งใหญ่ขนาดที่จะเป็นการสร้างชาติได้เดี๋ยวจะนำเสนอดูภาพตามแล้วกันนะครับเพราะอะไรเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าตู้กับข้าวรอบบ้านสามารถเกิดได้ทั้งในแง่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินแล้วครัวเรือนเนี่ยปกติครอบครัวหรือครัวเรือนเนี่ยนี่คือครัวเรือนเนี่ยคือรากฐานของประเทศถ้าเรามองเทียบกับต้นไม้รากของต้นไม้เนี่ยมีความสำคัญที่สุดการที่ต้นไม้จะเติบโตแข็งแรงกิ่งก้านได้รากต้องแข็งแรงสมบูรณ
2: ์ยิ่งสูงยิ่งโตถ้ารากไม่แข็งแรงล้ม
0: เพราะนั้นรากคือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดลองชมดูนะครับ
2: ครับ
0: ครับทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเกิดพายุฝนกระหน่ำเนี่ยต้นไม้ก็พร้อมที่จะโค่นล้มฉันใดตู้กับข้าวรอบบ้านซึ่งเป็นรากฐานของครัวเรือนก็จะเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศชั้นเดียวกันเลยครับอันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้นะครับลองดูตามแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปทำตู้กับข้าวหนึ่งบ้านสำเร็จปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยอะไรสำเร็จเขาจะทุเรียนราคาดีเขาจะตัดยางปลูกทุเรียนทันทีชั้นเดียวกันเลยครับคนไทยเราจะทำตามสิ่งที่สำเร็จถ้าสำเร็จขึ้นมาจากหนึ่งสุดท้ายในชุมชนนั้นก็จะทำกันเยอะก็จะกลายเป็นตู้กับข้าวชุมทันทีเพราะเราจะสร้างผู้นำต้นแบบ
2: ครับ
0: พอเป็นตู้กับข้าวชุมชนวิถีดั้งเดิมจะเกิดแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนการให้ปันกันความแข็งแรงของชุมชนจะเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือเขาเรียกอะไรนะความมั่นคง
2: กับ
0: มันชนสมัยก่อนจำได้ไหมครับเราถ้าใครเป็นคนต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าวิถีกันทั้งหมู่บ้านเลยวิถีนี้จะกลับมานี่แหละคือชุมชนเข้มแข็งนะครับยิ่งถ้าไปทำบันไดขั้นที่สองการเสริมสร้างรายได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน
2: ครับ
0: แล้วที่ผ่านมาคนไทยไปตามกระแสอย่างที่พูดทุเรียนดีก็ตัดยางมาปลูกยางดีก็ตัดทุเรียนไปปลูกอะไรเนี้ยเขาสลับไปสลับมาต่อไปเราจะไม่ทำกันอย่างนั้นที่เราไปคุยกันเราจะใช้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือการชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใช้เริ่มที่จะใช้ตลาดนำการผลิตเขาก็เริ่มจากเกษตรไม้ฝรั่ง
2: ครับ
0: แค่3งานนี่นะครับเดือนหนึ่งประมาณ 20,000 แปรรูปกล้วย
2: มาด้วยวันน
0: ี้มาด้วย
2: ครับ
0: เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 ตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบันไดขั้นที่หนึ่งรอดเราเห็นว่ามีคำว่ารอดสามารถอยู่รอดปลอดเริ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจถ้าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแข็งแรงบันไดขั้นที่สามง่ายมากเลยแทบจะเป็นอัตโนมัติเกษตรเชิงธุรกิจจะเกิดขึ้นเกษตรเชิงอุตสาหกรรมยืนของประเทศจะเกิดขึ้นตู้กับข้าวของประเทศตู้ทางปีกขวาก็จะเกิดขึ้นและนี่แหละคือที่มาของคำว่าครัวโลกมหาอำนาจทางอาหารจะเกิดขึ้นได้เพียงเริ่มจากตู้เนี่ยไม่ได้พูดลอยๆนะครับ
2: ครับ
0: ไปดูตามพระรมพราชวาทของพ่อหลวงรัชกาลที่9เมื่อ18กรกฎาคม17ที่ท่านผอ.พูดสักครู่มีโชว์ไหมครับได้ทั้งหมดนะแต่สาระสำคัญก็คือว่าท่านบอกเมื่อปี17เมื่อล้ำยุคล้ำสมัยมาถึงวันนี้เลยให้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านแล้วประโยชน์กับบ้านเมืองเราอย่างยิ่ง

0: ท่านพูดในหลักการผมขอพูดสั้นๆลองอ่านดูนะครับท่านบอกว่าการจะพัฒนาประเทศต้องทำตามขั้นสิ่งแรกก็คือต้องให้ประชาชนส่วนใหญ่พอมีพอกินพอใช้ซะก่อนแต่ถ้ามุ่งแต่จะที่พัฒนาเศรษฐกิจให้สูงขึ้นอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่สัมพันธ์สอดคล้องกับสภาวะของประเทศสอดคล้องกับสภาวะของประชาชนจุดเหมือนกับนานาอารับประเทศที่เกิดขึ้นในเวลานี้ดูสิครับว่าถ้อยคำสำนวนที่พระองค์ท่านราชวาทออกมามันล้ำยุคมาถึงสถานการณ์วันนี้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นที่มาว่าที่ลงพื้นที่ไปทำอะไรก็หนึ่งไปทำธนาคารน้ำใต้ดินสองไปทำฝายสามไปทำชวนชาวบ้านปลูกผักเป้าหมายของเราคือบันไดสามขั้นเกษตรสร้างชาติ
1: แต่สิ่งที่เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคือเรื่องปลูกอะไรได้ดีเนี่ยน้ำต้องดีดินต้องดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์จะมีพระราชดำรัสนะครับที่เชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินครับฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำซึ่งถือว่าเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับที่ทรงยึดมั่นในการสร้างป่าไม้แล้วก็การอนุรักษ์น้ำด้วยครับดังนั้นการจะปลูกผักปลูกพืชได้ดีครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญคงต้องถามทางกปร.ต่อนะครับว่ามองเรื่องของการดูแลการให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำและป่าไม้อย่างไรเพื่อที่ประชาชนถ้าหากว่าจะพึ่งพาตนเองได้กับการปลูกผักกินเองกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องให้ความสำคัญสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างครับครับต่อที่ท่านรองสัชพรครับ
2: อันนี้ก็เป็นพระราชดำรัสที่สำคัญเลยนะคะสำนักงานกปร.ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำจะเห็นที่ตั้งแต่ปี2,491โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำถึง 3,000 กว่าโครงการจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านให้ความสำคัญถ้าไม่มีน้ำก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้มีพระราชดำรัสองค์หนึ่งมีได้คือถ้าไม่มีไฟฟ้าแต่ไม่มีน้ำเนี่ยคนอยู่ไม่ได้สำคัญในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำถ้าวิธีการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยมิตินะคะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนนอกจากเรื่องของการเกษตรแล้วยังเรื่องป้องกันปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่เช่นขุนด่านปราการชนหรือป่าสักกรุงเทพรอดพ้นจากปัญหาน้ำท่วมได้นะคะ เรื่องของไฟฟ้าก็มาจากอ่างสร้างไว้ในอดีตมีอยู่มากมายทั่วประเทศนะคะนอกจากเขื่อนอ่างขนาดใหญ่แล้วอ่างขนาดเล็กฝายทุกที่ที่สามารถทำน้ำได้พระองค์ท่านจะเข้าไปดูเข้าไปพระราชทานพระดำริว่าตรงนี้ควรจะทำแหล่งน้ำให้กับราษฎรในกลุ่มนี้นะช่วยเหลืออะไรนะคะท่านจะวิเคราะห์จากแผนที่ที่ทุกคนคงเห็นเวลาท่านเสด็จพระเนินไปไหนเนี่ยจะมีแผนที่ติดข้างกายพระองค์ท่านพระองค์ท่านดูจากแผนที่ก่อนทรงงานแล้วเนี่ยท่านก็ยังไปสอบถามพี่น้องประชาชนสอบถามข้าราชการที่ทำงานด้วยกันว่าตรงนี้สามารถทำแหล่งน้ำได้ไหม คือไม่ใช่ท่านจะชี้เข้าไปเลยว่าตรงนี้ต้องทำ ไม่ใช่นะคะคือท่านต้องพิจารณาจากสำคัญเหมือนที่ท่านพูดว่าการที่ให้คนมีกินก่อนปลูกผักไว้อันนี้ก็คือการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าจะลดรายจ่ายการทำงานของพระองค์ท่านก็เช่นเดียวกันพระองค์ท่านก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งนั้นทำได้ไหมเป็นประโยชน์ไหมถ้ายังมีประชาชนไม่ประสงค์ไม่อยากให้ท่านก็บอกว่าพระดำริของท่านเนี่ยให้ไว้เพื่อไปพิจารณาดำเนินการสามารถยกเลิกหรือไม่ทำก็ได
1: ้
2: นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำเมื่อกี้ท่านพูดถึงฝายพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ให้สร้างฝายในพื้นที่เล็กๆในพื้นที่ป่าที่เรารู้จักกันในชื่อฝายแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องถ้าเราไปทำฝายแมวเล็กๆเล็กๆหรือว่าเหมืองไส้ไก่หรือเวสไฟเบกอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการเกิดไฟไหม
1: ้
2: อันนี้ท่านทำเป็นตัวอย่างในพื้นที่ภา

0: เหนือค่อนข้าง
1: ธรรมชาติ
0: เลยคือเราจะสู้รบกับคนเนี่ยยากนะคะเพราะจุดทีเดียวเนี่ยมันไปทั้งผืนเลยไปทั้งภูเขาแต่พระองค์ท่านคิดว่าถ้าไม่เริ่มถ้าไม่ทำทำไว้ในพื้นที่แห้งแล้งเพื่อให้เขาเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำสมเด็จพระนางเจ้าเป็นป่าท่านทรงทำอะไรท่านรักและหวงแหนป่ามากนะคะในพื้นที่ภาคเหนือหลายๆโครงการถ้าท่านรู้จักโครงการสถานท่านไปปกป้องผืนป่าในพื้นที่สูงไว้นะคะท่านไปทำโครงการทำให้ผืนป่าในประเทศเนี่ยสามารถปกป้องได้ถึง 300,000 กว่าไร่นะคะอันนี้คือสิ่งที่นอกจากได้ป่ากลับคืนมาแล้วเนี่ยคนก็อยู่กับป่าได้ใช้ประโยชน์ร่วมกับป่าได้มีชีวิตอยู่กับป่าแล้วก็ดูแลรักษาป่านะคะ
1: มาต่อกันที่ทางท่านผู้อำนวยการสุพัฒนานะครับจากทางสภาพัฒน์กันบ้างครับสิ่งที่คนอยากจะเห็นคือความเป็นรูปธรรมของได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วนะครับแต่การขยายผลสู่การปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นไปที่ชุมชนจังหวัดและขยายไประดับประเทศครับสภาพัฒน์ครับมีแนวทางหรือว่าข้อเสนอในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นอย่างไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของการลดรายจ่ายครัวคงการพึ่งพาตนเองมีไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรบ้างครับเรื่องนี
2: ้ก่อนอื่นนะคะจะต้องขอบอกก่อนว่าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในแผนพัฒนาเนี่ยใช่ข้อบังคับขอยกตัวอย่างง่ายๆละกันนะคะว่าอย่างแผนพัฒนาฉบับที่13ในฉบับปัจจุบันของเราเนี่ยเราเน้นหลักการว่าเราจะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยที่เราจะเน้นว่าอยากให้ประเทศไทยนั้นน่ะล้มแล้วลุกไหวซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกับการมีภูมิคุ้มกันโดยอัตโนมัติเลยหรือเราบอกว่าเราเน้นการพัฒนาที่สมดุลนะเน้นให้ประเทศชาติเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อันนี้ก็เช่นกันแต่ทั้งนี้อยากจะขอบอกนิดนึงก่อนค่ะว่าเนื่องจากแผนพัฒนาเนี่ยจะเหมือนกับเป็นกรอบใหญ่ของประเทศไม่ว่าหน่วยงานด้านใดจะทำโครงการกับแผนพัฒนานั่นหมายถึงว่าโครงการนั้นๆจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าโครงการของคุณนั้นมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในประเด็นใดบ้างโดยเฉพาะการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยมักจะต้องมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานของตนแล้วแต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าแผนเนี้ยถูกรัฐบาลเนี่ยประกาศว่าขอให้เป็นกรอบการขับเคลื่อนไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในภาคส่วนใดก็ตามดังนั้นแม้แต่ในภาคเอกชนก็ยังคงยึดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องห้ามคิดถึงผลกำไรแต่เป็นการคิดถึงผลกำไรโดยรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็คือเป็นหัวใจของภาคเอกชนดังนั้นตามที่คุณปิ้นถามว่าเรามีหลักการยังไงหลักการก็คือขอให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยการปรับใช้หลักปรัชญาที่สอดแทรกอยู่ภายในแผนพัฒนาเนี่ยตามภารกิจแล้วก็ตามภูมิสังคมของท่าน
1: ครับ
2: คราวนี้อยากจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทุกท่านอาจจะไม่ทราบว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่อยู่ในแผนพัฒนาและอยู่ในภายในประเทศเท่านั้นนะคะเพราะว่าในสมัยของท่านรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยท่านมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเผยแพร่ไปสู่สากลเลยโดยที่ท่านเนี่ยก้าวไปในเวทีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเส้นทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ซึ่งก็นำไปสู่ SEP for SDG นั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกค่ะ
1: กับความแตกต่างของเอกชนกับทางภาคราชการครับที่มีการไปอิงในแผนพัฒนาของสภาพัฒน์นะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างไรครับ
2: ถ้าถามถึงความต่างนะคะอาจจะไม่ต่างแต่ต่างกันที่วัตถุประสงค์หลักของภาคเศรษฐกิจเนี่ยคือเน้นผลกำไรโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยสภาพัฒน์เนี่ยเคยไปชักชวนภาคเอกชนน่ะถึง7องค์กรเป็นภาคเอกชนใหญ่ๆเลยเข้ามาร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเอกชนหลักๆ7หน่วยงานเนี้ยมาหมดเลยค่ะปตท.บางจาก SCG โตชิ

0: บ้า CPO เบทาโกรเหล่านี้ค่ะเข้ามาร่วมหมดโดยที่หลักท่านเหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นหลักการว่าเน้นการสร้างผลกำไรบนพื้นฐานว่าประชาชนก็จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็คือเป็นสร้างผลกำไรโดยแคร์สังคมประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ถ้าเอากันถ้าสรุปง่ายๆในช่วงท้ายนี้นะครับลักษณะของสภาพัฒน์อยากจะเห็นแนวทางการพัฒนาประเทศอยากให้ประชาชนทำอะไรบ้างในการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
0: ค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดหรือตัวใดๆที่เป็นการชี้วัดหรือว่าทุกท่านจะต้องมีการนำใช้หลักปรัชญาแต่ว่าอันเนี้ยขอขึ้นอยู่กับ mindset แล้วก็ความตระหนักละค่ะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยคิดล่วงหน้ามาให้พวกเราตั้งแต่ปี2517ดังนั้นเนี่ยวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งซับไพรม์ตลอดจนโควิดที่ผ่านมารอดเพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอดเพราะว่าชุมชนนั้นช่วยเหลือตนเองได้จัดการตนเองได้รอดเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันรอดเพราะว่าแม้ว่าเราจะล้มขนาดไหนแต่เราก็ลุกไหวหรือแม้กระทั่งในช่วงโควิดที่เรามีอสมที่เป็นหน่วยเล็กๆในชุมชนแต่สามารถเป็นหน่วยเล็กๆที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องการเจ็บป่วยของเราจนทำให้ประเทศเรานั้นติดอันดับเลยว่าถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาโควิดขนาดไหนแต่เราก็ไม่ล้มไปจุดนี้แหละค่ะเป็นจุดที่อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนน่ะตระหนักแล้วก็รำลึกเอาไว้เสมอว่าถ้าพวกเราทุกคนน่ะปฏิบัติตามเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะเข้าใจในสาเหตุเข้าถึงว่าเราจะแก้อย่างไรและลงมือร่วมกันพัฒนาไปด้วยกันแล้วประเทศไทยจะต้องรอดค่ะ
1: ในรอบสุดท้ายคงจะสั้นๆด้วยเวลาที่จำกัดนะครับมาที่สวลุงเปียกครับในรอบนี้เคลื่อนระดับนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเป็นรูปธรรมที่แท้จริงได้เนี่ยมันยากไหมครับแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะทำให้เกิดเป็นเห็นผลจริงๆได้ปลูกผักกินเองได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริงๆครับ
2: ครับจริงๆแล้วฟังท่านทางสภาพัฒน์พูดฟังทางกปรพูดเนี่ยโครงการของพระองค์ท่านน่าจะไปไกลกว่านี้หลายเท่าแล้วเนาะแต่มันมีข้อจำกัดอยู่เรื่องหนึ่งอยากจะพูดให้เห็นภาพเราคงต้องเปลี่ยนระบบการสื่อสารกันใหม
3: ่ครับ
2: เพราะว่าณเวลานี้เนี่ยภาครัฐเนี่ย
1: ยังไงครับผู้ใหญ่ลี
2: โมเดลผู้ใหญ่ลี
1: นึกถึงเพลงผู้ใหญ่ลี
2: 2504
1: ครับ
2: ถึงมีข้อมูลมาท่านจะตีกองประชุมท่านจะตีกองประชุมเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะมาอันนี้มันสื่อถึงระดับนโยบายระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นเลยนะแต่สื่อเอาที่ตัวผู้ใหญ่ลีพอมีข้อสั่งการมาท่านก็ตีกองเรียกประชุมพอท่านเรียกประชุมเสร็จอันนี้ตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะเพลง2504บอกว่าอะไรนะทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรสุกรนั้นคืออะไรตาสีก็ตอบฉับพลันทันใดเลยว่าสุกรนั้นไซส์คือหมาน้อยธรรมดาไอ้ตรงนี้สื่อได้ไหมครับว่าณเวลานี้เนี่ยเพียงผู้นำสารไม่ว่าจะเป็นระดับกระทรวงระดับถึงระดับท้องถิ่นถ้ายังมีสภาพเป็นแพทย์ผู้นำสาร
3: ครับ
2: ถามหมูคืออะไรแล้วตอบมาถือว่าติดกระดุมเผ็ดแล้วติดกระดุมเป็นแรกผิด
3: ครับ
2: เพราะนั้นสื่อสารมันโอเคถ้าหากว่าประชาชาวบ้านเนี่ยยังไม่เข้าใจมันไม่มีโอกาสที่จะเซฟที่พ่อหลวงพูดไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแต่ผู้ที่จะไปชาวบ้านทำเนี่ยไม่เข้าใจสุดท้ายนี่แหละจึงเป็นปัญหาจึงต้องนำมาสู่การที่พูดคุยกันหน่อยอันนี้ประเด็นแรก

0: จะมีพลังมากเพราะนั้นเราจึงไปสร้างผู้นำต้นแบบต้องเก่งขนาดนั้นเพราะมันจะได้ขยายไปทีละบ้านทีละบ้านให้เกิด AI มันจะต้องมีการสร้างศูนย์เรียนรู้ในโลกโซเชียลสังเกตไหมทำไมลุงเปี๊ยกกับทีมงานสวจึงต้องพยายามโพสต์นี่คือศูนย์เรียนรู้ที่ทรงพลังมากที่ผ่านมาก็มีศูนย์เรียนรู้ที่หน่วยราชการไปตั้งแต่การรับรู้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ส่งพลังแต่ถ้าเราทำศูนย์เรียนรู้กลุ่มกันเนี่ยมีทั้ง YouTube มีเอาสิ่งที่เราทำแต่มันต้องเริ่มจากการลงมือทำนะทำให้ดูมีพลังอยู่แล้วนะแล้วไปขยายผลด้วยโลกโซเชียลมันจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่มากของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมันต้องเปลี่ยนให้ทันเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงก็คงต้องเรียนทางสภาพัฒน์ด้วยครับว่าจะสำเร็จได้ผมว่าไม่ยากนะถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆครับ
1: เมื่อกี้มีข้อฝากจากทางสวลุงเปียกไปที่สภาพัฒน์ด้วยแนวทางการทำได้จริงแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยนะฮะระยะยาวครับทางสภาพัฒน์นะครับจะมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจแข่งขันได้ลดความเหลื่อมล้ำเอาเป็นแบบอย่างแท้จริงเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนจะรับข้อเสนอจากทางภาคประชาชนเอาไปใส่เพิ่มเติมได้อีกไหมฮะ
2: ค่ะ อย่างตอนนี้ถึง3แต่ว่าเรากำลังเตรียมร่างแผนพัฒนาฉบับที่14อยู่ซึ่งเราก็คือเปิดกว้างเปิดเวทีรับฟังความต่างสื่อออนไลน์ทั้งหมดเพราะว่าของทุกท่านน่ะมีประโยชน์ที่สุดเนี่ยเป็นแผนของประชาชนซึ่งถ้ามองว่าเนี้ยมันไปสู่การยกระดับได้มองว่าจริงๆเราหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆกันทั้งในปัจเจกบุคคลระดับคนระดับคุณอันที่2ระดับชุมชนคืออาจจะไม่รอดแต่ถ้าเรารวมกลุ่มกันชนร่วมกันทำชุมชนเข้มแข็งจัดการของพื้นที่เลยค่ะและอันที่3ที่เรียนเรานั้นมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วซึ่งถ้าหากว่าในระดับนโยบายหรือในระดับองค์กรเนี่ยมีการน้อมนำแล้วก็ให้มันเข้ากับภารกิจให้มันเข้ากับบริบทของพื้นที่อันนี้มันจะไปได้กว้างค่ะการพัฒนาประเทศนั้นแน่นแต่เราต้องไม่ลืมการพัฒนาคนแล้วก็สังคมให้ก้าวไปพ
1: อเอาละครับเวลามาถึงช่วงท้ายนี้กันสักเล็กน้อยครับมีอะไรเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของการปลุกพลังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0: ก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องจริงๆนะเวลานี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันกำลังแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยพวกเราทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรงเลยแล้วเราก็เห็นแล้วว่าตอนทุกภาคส่วนเนี่ยก็พยายามที่จะวันนี้ก็เช่นกันหาวิธีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยคู่ขนานกันไปก็คือทุกการเตรียมความพร้อมในของแต่ละท่านเนี่ยสำคัญเหมือนกันเรามีหลักการที่ดีอยู่แล้วนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านมอบไว้คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าทางรอดของคนไทยเนี่ยคือหลักปรัชญาสอนนะครับแล้วสิ่งหนึ่งถ้าทุกคนนะครับแต่ผมมองข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเป็นโอกาสเราทุกคนมาจับมือกันทั้งประเทศไทยทุกคนเนี่ยมาจับมือกันเอาวิกฤตนี้เป็นโอกาสจับมือกันเดินไปข้างหน้าเนี่ยผมเข้าใจว่าวิกฤตนี้มันจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับที่เคยพูดเสมอว่าประเทศไทยจะเป็นจากวิกฤตนี้เหมือนกันผมก็เลยมองว่าถ้าประเทศจับมือกันเดินนะครับแม้แค่การทำทุกข์กับข้าวรอบบ้านเมื่อสักครู่ที่นำเรียนไปเราสามารถจะเป็นขั้วโลกเป็นมหาอำนาจทาง
1: ครับท่านต่อมานะครับท่านรองเลขาสสิพรครับฝากส่งท้ายเล็กน้อยครับ
3: ค่ะก็ฝาก2ข้อรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะรู้แล้วเราใช้ค่ะเราควรจะต้องนำไปปฏิบัติค่ะมันถึงจะประสบผลสำเร็จถ้าลุงไม่ถึงฝั่งไม่ถึงความมั่นคงและยั่งยืนนะคะการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว27ข้อสามารถดูได้ที่บอร์ดนะคะเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติแล้วก็หลักธรรมนะคะคือถ้าทำนำหลักการทรงงานไปใช้ต่อประเทศชาติแล้วก็ตัวท่านเองค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับท่าน

0: อสุพัฒนาครับ
1: เป้าหมายของประเทศไทยนะคะคือเราอยากที่จะก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้อะเราทุกคนต้องก้าวไปด้วยกันค่ะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจการมีภูมิคุ้มกันอะไรต้องพอประมาณแต่ขณะเดียวกันต้องมีทำแค่5เรื่องนี้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันรับรองว่าประเทศเราจะก้าวไปใจระหวังไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทีเดียวครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้ร่วมเสวนาในวันนี้ครับท่านพลตำรวจตรีรมสิทธิ์วีริยาสันนะครับสมาชิกคุณศศิพรปานิกบุตรครับรองเลขาธิการสำนักงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและคุณสุพัฒนาทองสุนทรด้วยนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้และสนับสนุนภารกิจพิเศษสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสัมท่านด้วยครับ
2: การจัดเสวนาในครั้งนี้นะคะก็มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารสร้างความตระหนักให้ประชาชนถึงความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งในการเสวนาก็ได้มีการสะท้อนถึงปัญหาการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องจากว่ากลุ่มคนความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้กับบริบทสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะและก็ยังได้มีไทยพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงและสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ให้สามารถสร้างการรับรู้และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางคณะกรรมการก็จะได้นำข้อมูลข้อคิดเห็นไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่การเพื่อที่จะทำให้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสวนารัฐเสวนาและงานสัมมนาที่น่าสนใจในวงงานนิติกับรายการเสวนารัฐสภาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.รัฐสภาช่อง10ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานรายการขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภาชิดโหลด TP Channel
4: ประธานรัฐสภาแสดงความยินดีผู้สำเร็จการอบรมสถาบันพระปก525คนชี้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมในการพัฒนาหน่วยงานและประเทศชาติน่าเป็นประธานในพิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะโดยมีรองศาสตราจารย์ธนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถาประธานรัฐสภากล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันหลักในการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพด้านการต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมจากหลากหลายสาขาอาชีพได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยที่ผ่านมาผู้สำเร็จการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศประธานรัฐสภากล่าวว่าการที่สถาบันพระปกเกล้าเปิดกว้างให้ผู้ประกอบอาชีพในหลากหลายสาขารวมถึงพระสงฆ์เข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อว่าตลอดระยะเวลาการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการหล่อหลอมตลอดจนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมหลักสูตรที่มาจากหลากหลายวิชาชีพทั้งนักการเมืองนักวิชาการข้าราชการเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเกียรติภูมิของสถาบันพระปกเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยถือเป็นเกียรติอันการศึกษาหรืออบรมจากสถาบันควรร่วมกันรักษาเกียรติภูมิของผู้สถาปนาพร้อมนำความรู้ความสามารถและคุณงามความดีที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติ
5: โอกาสนี้กับผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดประสบความสุขสวัสดิมงคล

0: มีสติปัญญาในการประกอบสมาชีพใจที่จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สุขครัวของสังคมและประเทศชาติตลอดไปขอบพระคุณครับ
1: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้มอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้าแก่ผู้จบหลักสูตรประกอบด้วยปนพรุ่นที่2ปทกรุ่นที่27ปกสรุ่นที่2และปสมรุ่นที่5และรุ่นที่4จำนวนทั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2แจ้งลาประชุมเกมการเมืองหลังเกิดสภาเดือดทำให้ต้องปิดประชุมก่อนนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎร3กันยายนระหว่างการพิจารณายัตติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยระบุว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการประรองประธานสภาอีก2คนลาควบคุมการประชุมมาร่วม3ชั่วโมงแล้วว่าวันที่3กันยายนตนและนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชคนที่1มีกำหนดการต้องเข้าร่วมพิธีสวดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมมหาวชิระราชธิดายาซึ่งเป็นกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนก่อนโดยตนหน้าที่ควบคุมการประชุมกันคนละ3ชั่วโมงก่อนถึงคิวนายโสพลที่จะลากยาวตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกอย่างโดยไม่ทราบว่าวันที่3กันยายนจะมีการแทรกคิววาระการประชุมขึ้นมาทั้งนี้หากทราบล่วงหน้าว่าจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันเดียวกันพวกตนก็จะจัดสรรเวลาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จึงขอยืนยันว่าทุกอย่างและไม่ได้เป็นเกมการเมืองอะไรทั้งสิ้นหากวันไหนที่รู้ล่วงหน้าว่าการประชุมจะพิจารณาลากยาวตนพร้อมแล้ว

0: Cabinet Corner มุมคิดกับวุฒิสภา 15:00 น.ทาง Facebook Fanpage TP Online YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Cabinet Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายคมประสาทพอและดิฉันจอมธนัทพรสุขดีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่ารอบที่แล้วท่านมาพร้อมกับกระพงตัวใหญ
3: ่ท่านเป็นสวหลวงนะเลี้ยงปลากระพงวันนี้คุยอะไรกันต่อดีครับ
2: เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของปลากระพงเราคุยกัน
3: ร้อยแล้วได้รู้จักกัน
2: วันนี้มาคุยถึงหน้าที่การงานที่ต้องทำเพื่อประชาชนฉันบอกเลยฉันเห็นหัวข้อที่ฉันไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเป็นคนตกคณิตพอเห็นตัวเลขปุ๊บเนี่ยใจสั่นแล้วนะคะเพราะฉันต้องให้ท่านได้งบประมาณแผ่นดินในวันนี้
3: เพราะว่าผ่านวาระแรกไปเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะเข้าสู่วาระสองวาระสามของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับงบประมาณรายจ่ายปี2570ในช่วงวันที่7 8 9กันยายนที่จะถึงนี้
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยว
3: จากนั้นก็เข้าสู่สวด้วย
2: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสวเรื่องของงบในครั้งนี้ให้เราได้รับทราบกันสวัสดีค่ะท่านค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับสว
1: ท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ขอเปลี่ยนฟิลจากปลากระพงที่แบบเราคุยแล้วตื่นเต้นในกับปลามาเป็นเรื่องของงบประมาณกัน
3: เรื่องงบประมาณเพราะที่คุยกับเป็นประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณศูนย์คงต้องมาชำแหละงบกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะมันมีดราม่าเกิดขึ้นพี่จอมคุณผู้ชมครับดราม่าเกี่ยวกับงบนะฮะเรื่องของเงินที่เกี่ยวกับคลองด่านนะฮะเรื่องของแท็บเล็ตนักเรียนที่มีการตัดนะครับเรามีการโยกเงินเข้าไปที่งบ

0: ผู้จะทำอะไรนะฮะอีกอย่างนึงอันนี้โหเป็นดราม่าหนักเลยที่ว่าจะมีการเพิ่มเงินในส่วนของกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาอีก600ล้าน
1: หลากหลายประเด็นเลย
0: หลากหลายเลยเดี๋ยวนี้ถามกันเลยครับ
1: ค่ะต้องอย่างตรงนี้หนักใจไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโหเป็นคณะกรรมการนะต้องประชุมกันแบบยาวนานมาก
0: 7.8 ล้านเลยนะ
2: 3.78
0: 3.78 ล้านล้าน
2: 3.78 ล้านล้านครับ
1: ค่ะ
2: ก็เอาเบื้องต้นก่อนเริ่มต้นก่อนต้องแก้นิดนึง คือตอนนี้ผมที่มาตรงนี้เรา2ตำแหน่งเนาะติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานะครับอันนี้เป็นกรรมธิการสามัญที่เรามี21กรรมธิการกับส่วนนึงอันนี้เป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาซึ่งอันนี้ผมเป็นรองประธานคนที่2นะครับก็นั่งคู่กับท่านประธานวุฒิชาติกัลยาณมิต
0: ร
2: ท่านคุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลเป็นรองหนึ่งแล้วก็รวมทั้งกรรมาธิการทั้งหมดเนี่ย46ท่าน
0: ครับ
2: ครับกันก็ประมาณ35ครั้งนะครับ
0: ครับ
2: คุณสมบัติแรกนี่คือต้องนั่งอึดนั่งทนก่อน
0: ก็พิจารณากัน
1: นี่คือคุณสมบัติแรกเลย
2: ปกติเนี่ยเราตามเวลาปกติแต่ว่าดำริว่าเราควรจะให้ทางฝ่าย PBO ของรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการก่อนเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่จะเข้ามาชี้แจง30นาทีทุกวันก็บีบกันทุกวันใช่ครับแล้ว4 โมงเย็น4 โมงครึ่งแล้วแต่หน่วยงานที่มากน้อยในแต่ละวัน
0: เต็มวันเลย
2: เต็มวัน
0: จันทร์ถึงศุกร์เลย
2: ครับนั่งตั้งแต่เช้าพักเที่ยงอย่างเดียวที่เหลือก็ถึง4 โมงเย็นเหมือนเดิม
1: ต้องจบด้วยบริการนวดแผนไทยแล้ว
0: เต็มครับหมดเลย
1: อันนี้คือต้องนั่งฟังการชี้แจงทั้งวันเนาะแล้วก็ต้องใช้แบบในการที่จะเขาเรียกต้องใช้สมองในการพิจารณาด้วย
0: มันเป็นตัวเลขหมดเลยนะแล้วเป็นหลักโหเป็นร้อยล้านพันล้านนะฮะแล้วฟังกันทั้งวันแบบนี้เนี่ย
2: เอาบรรยากาศเริ่มต้นเนี่ย8 โมงครึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ทาง PBO เนี่ยได้ให้ข้อมูลทุกคนก็นั่งฟังว่าหน่วยงานที่ผ่านมาเนี่ยมีที่จะเข้าในการพิจารณาให้ข้อมูลเนี่ยจะให้ข้อมูลอะไรบ้างกับทั้งไหลมีการเบิกจ่ายเท่าไหร่งบเก่ากันไว้เบิกจ่ายครบหรือยังงบใหม่ที่จะได้ในปีนี้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างอันนี้เมื่อถึงเวลา9 นาฬิกาอันนี้ก็จะให้แต่ละหน่วยงานก็คืออาจจะเป็นกระทรวงนะครับแล้วต่างงานก็เข้าอธิบายนะครับชี้แจงการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานแล้วก็โดยผ่านพิจารณาในเรื่องของข้อสังเกตข้อเสนอแนะของกรรมธิการที่เราเคยให้ไปในปีที่แล้วว่าคุณได้เอาแนวแต่ว่ากรอบเวลาเนี่ยก็จะประมาณ10นาทีต่อ1หน่วยงานนะครับหลังจากเนี่ยทางกรรมธิการก็จะเปิดให้ทางกรรมธิการเนี่ยได้ซักชื่อนะครับว่าใครจะถามในประเด็นที่สนใจในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะลงชื่อแล้วก็จะให้เวลาถามเนี่ยท่านละ5นาทีเมื่อถามครบทุกท่านแล้วเนี่ยหน่วยงานก็จะตอบเราก็จะให้เวลาของหน่วยงานเนี่ยตอบทีตามข้อสังเกตหรือว่าข้อสงสัยของทางกรรมธิการ
1: จำกัดไหมคะว่าผู้ถามงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่จำกัดเลยครับไม่จำกัดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่10กว่าคนจากกรรมธิการ45 46คนนะครับก็จะ10กว่าคนทุกวันทุกรอบนะครับเนี่ยรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายแต่ถ้าอย่างบางหน่วยงานวันนั้นผมนั่งเป็นประธานแทนท่านวุฒิชาติมีคนจองกฐินเยอะที่สุด
1: ถามไปเยอะ
2: แสดงว่าแล้วก็งบเยอะก็รอบเช้าถามไป20คนรอบบ่ายถามไปอีก18-19คนรวมกระทรวงเกษตรวันนั้นทั้งวันก็เกือบ40คนแล้วก็มีโต้ตอบกับประธานด้วยในเรื่องที่บางอันที่คุณยังไม่เคลียร์เราก็จะถามเพิ่มครับ
0: กี่หน่วยงานเพราะว่าเวลาจำกัดคำถามก็มีพรีเซนต์ก็มีจำกัดหน่วยงานเยอะมากกรอบ
2: แล้วแต่กรมแล้วแต่กระทรวงด้วยครับเช่นเป็นการจัดยกตัวอย่างว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเล็กน้อยแต่ว่าถ้าหน่วยงานยิ่งเยอะในคำถามยิ่งเยอะคนถามยิ่งเยอะเนี่ยเราก็ต้องเลทเวลาไปกินเวลาพักเที่ยงไปถึงเที่ยงครึ่งแล้วครับแล้วก็จะลากยาวไปถึง5 โมงเย็นอะไรเงี้ยครับ
1: ที่งบเนี่ยสสสวต้องยังไงมันมีความแตกต่างกัน
0: เ
1: นี่ย
0: พัฒนาคู่กันเลยนะฮะ
2: คู่กันจริงๆคือก็จะเหลื่อมกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อสวเราก็จะตั้งกรรมการวิสามัญตามขึ้นมาเพื่อพิจารณาเพราะว่าถ้าตามกรอบเวลาจริงๆเนี่ยมันมีงานเยอะขนาดนี้เราพิจารณาไม่ทันแน่นอนเราก็ตั้งควบคู่เราถึงกว่าครั้งนะครับคราวนี้อำนาจในการที่อำนาจ

0: หน้าที่พิจารณาเนี่ยเราแตกต่างกันนิดนึงคือฝั่งสสเนี่ยสามารถตัดงบประมาณได้มีอนุของตัวเองเพื่ออนุที่ดูที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมครับ อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยจะมีการสักถามคล้ายกับเราอ่
1: ะ
0: อาจจะถามเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะตัดงบประมาณ
1: คือถ้ามองเห็นว่าอันนี้ใช้ไปแล้วเกิดประโยชน์แค่ไหนก็อาจจะให้คงอยู่อันนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ตัด
0: ก็ต้องตัดใช่ครับก็ตามที่เป็นข่าวว่าพอสมควรหลักหมื่นนะครับตัดไปพอสมควรแต่ว่าตัดเนี่ยก็จะมีความเห็นทั้งในอนุแต่ทางสวเราเนี่ยเราทำได้คือตั้งข้อสังเกตแล้วก็แนะนำก็ตามหน้าที่ตามก็จะเป็นแบบนั้นหน่วยงานราชการได้ครับ
2: ก็คือถ้าผ่านจากสสมาละวาระสองวาระสามมาเข้าที่สวก็พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแค่นั้นแล้วก็มีข้อสังเกตกลับไปแต่จะไปบอกขอตัดเพิ่มอีกสัก 5,000 ล้านอะไรแบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยมีสิทธิ์ตรงนี้เลยก็คือเราตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนวแล้วก็ให้นโยบายให้ประชาชนเขาต้องการอะไ
2: ร
0: สวชุดนี้ครับเรามาจากกลุ่มพี่น้องประชาชนแต่ละอาชีพ20กลุ่มอาชีพเพราะฉะนั้น20กลุ่มอาชีพผมก็ยังเชื่อว่าคนที่จะรู้ความต้องการของพี่น้องประชาชนรวมถึงแต่ละอาชีพเนี่ยก็ต้องมาจากคนที่ทำอาชีพนั้นการหน่วยงานราชการเนี่ยเราต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าเขาคืออยู่ในออฟฟิศถูกต้องไหมคร
2: ับ
0: ลงไปเยี่ยมเกษตรกรไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนบ้างแต่ทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้เจอหน้างานจริงทุกวันเพราะฉะนั้นเสียงสะท้อนเนี่ยมันก็จะต้องมาจากตัวแทนแต่ละกลุ่มอาชีพอย่างนี
2: ้
0: เพื่อสะท้อนให้หน่วยงานเราเป็นสะพานอีกทีนึงครับสะท้อนประชาชนเขาต้องการอะไรเขาเกิดความเดือดร้อนลำบากต้องการในสิ่งอะไรเกษตรกรต้องการอะไรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้หน่วยงานคุณต้องหาวิธีเข้ามาจัดการคือเชื่อมคนสองฝั่งเข้ามาเจอกัน
1: คืออยากถามเรื่องทำนาเนาะจะไปถามใครได้ก็ต้องถามชาวนา
2: ใช่ครับ
1: ถามเพราะฉะนั้นก็คือต้องถามจากคนที่เขาอยู่หน้างานจริง
2: ก็คือตัวแทนนะฮะจากอาชีพต่างๆที่มาอยู่ในสวนี่แหละนะฮ
1: ะ
2: แล้วไปเราสามารถไปบอกหน่วยงานได้ไหมครับว่าเรามีข้อสังเกตนี้ไปนะคุณไปแก้ไขไปลดได้ไหมฮะ
0: เราไม่สามารถลดก็ตั้งโครงการขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะทำโครงการให้มันสอดคล้อง
2: เป็นแบบนี
0: ้แหมหรือว่าในพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมันเขาตั้งโครงการมาจริงแต่ว่ายังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
2: ไปปรับได้นะ
0: ใช่ที่เนี่ยให้ลำดับให้ความสำคัญนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัญหานะครับเช่นมลพิษทางภาคตะวันออกเนี่ยผมก็พิจกระทรวงทรัพย์ทุกหน่วยงานต้องมีนโยบายในการที่จะจัดการเรื่องมลพิษภาคตะวันออกได้แล้วนะซึ่งมันเป็นขัดในสื่อโซเชียลนะครับอันนี้เราถ่ายทอดโดยตรงแต่ถามว่าท่านหน่วยงานจะมานั่งดู Facebook อย่างเดียวเขาคงสิ่งนี้ด้วยอำนาจของกรรมธิการอำนาจของสิ่งที่เรามีเนี
2: ่
0: ยแต่ว่าก็เป็นการที่ช่วยสนับสนุนให้เขาเกิดแรงผลักดันที่อยากจะทำในเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ารวมถึงนักการเมืองเนี่ยได้ช่วยผลักดันในเรื่องนี้
1: ต้องเป็นขาในเรื่องของงบประมาณปีนี
2: ้
1: ขอเรื่องแบบร้อนสุดๆเลยได้ไหม
2: เรื่องอะไรคร
1: ับค่าโง่คลองด่าน 3,000 ล้านบาทอันนี้ที่เรียกว่าเป็นแบบเรื่องร้อนเลย
0: ค่าฉลาดคลองด่านบ้างนะ
2: ส่วนใหญ่ได้ยินแต่ค่าโง่ตลอด
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่เราฟังแล้วก็แสลงหูนะก็พูดตรงๆเพราะว่าไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถมีตำแหน่งแต่ทำไมเรายังโดนในเรื่องค่าโง่เป็นประจำเลยแล้วนะผมก็อภิปรายพูดไปสองคำว่าค่าโง่อีกแล้วในเรื่องนี้นะครับคราวนี้ในเรื่องคลองด่านศาลตัดสินไปแล้ว
2: บางส่วนบอกว่าคดียังไม่สิ้นสุดเลยยังไม่สามารถที่จะ
0: เรื่องนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเข้ามาในกรรมธิการ
2: ครับ
0: เขาก็พรีเซนต์ไปแค่ส่วนหนึ่งนะในส่วนของการประมาณ 10,000 ล้านบาทเนี่ยเอา 3,000 ล้าน 3,000 ล้านนะครับ 10,000 ล้านก็พรีเซนต์คร่าวๆประมาณนี้ผมก็เลยเป็นคนขอเทปน้องฟังนะว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นของคดีของศาลปกครองยอดเงินทีแรกเนี่ย ราว 11,000 กว่าล้านนะครับ460ล้านประมาณนี
2: ้
0: แต่ปรากฏว่าก็มีการไปคุยประนีประนอมราวๆ 10,000 ล้านกรมควบคุมมลพิษก็จะมีแผน
1: ครับ
0: โดยของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี่แหละครับ

0: แผนของกรมควบคุมมลพิษนะคราวนี
1: ้
0: ก็จะมีส่วนหนึ่งที่นะในส่วนของศาลอาญาเนี่ยที่จะฟ้องในเรื่องแพ่งก
1: ับ
0: บริษัทอีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้กระบวนการยังไม่เสร็จที ่ว่าไม่เสร็จเนี่ยที่รัฐฟ้องเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นมันต้องแยกเป็น2ส่วนคราวนี้ห่วงคือดอกเบี้ยวันละ1ล้านเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษพูดอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วง
2: ค
0: ราวนี้ถ้าเรามองส่วนตัวนะครับมองว
1: ่
0: าถ้าคณะกรรมการของสสเนี่ยตัดงบตรงนี้ไปแล้วโยนกันงบตรงนี้ไปเป็นงบกลางเนี่ยผมก็จะมองเป็นสองทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ในกระบวนการนะ
1: ค
0: ิดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจะต้องจ่ายจริงผมว่าทางครม.ทางกรรมการสสเนี่ยน่าจะมองแล้วล่ะว่าพิจารณาแล้วว่าควรจะใช้จ่ายเงินตรงนี้จากงบตรงไหนกรรมการไปอย่างหนึ่งว่าถ้ายอดหนี้10,000ล้านที่เราค้างอยู่เนี่ยถ้าเราไม่หยุดเราไม่ตัดดอกเบี้ยมันต้องเดินตลอด
1: ทุกวัน
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับ
0: เราใช้เงินตรงนี้ไปจริงเราใช้เบี้ยในส่วนอื่นอย่างเดินอยู
1: ่
0: คุณมีแนวทางไหมที่จะเอาเงินส่วนอื่นเพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยมันเดินใช่ไหมครับ
1: โดย
0: อาจจะใช้งบกลางงบฉุกเฉินอื่นๆงบกลางงบอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมขอคิดว่าอยากให้ทางรัฐบาลเป็นผู้ตอบเรื่องนี้สรุปเรื่องนี้ชัดเจนดีที่สุดอนุมัติงบกลางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคณะรัฐมนตรีให้เป็นในเรื่องนั้นแล้วเราก็จะต้องมาดูในเรื่องการฟ้องแพ่งที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นผู้ฟ้องบริษัทด้วยนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็น2ส่วน
2: ครับแต่ที่แน่ๆคือหันงบก้อนเนี้ยไปไว้ในงบกลางก่อนแล้วล่ะจะต้องมีการจ่ายจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เม็ดเงินกันอีกทีนึง
0: ใช่ถูกต้องครับถ้าผมมองว่าเราจะคุยกันว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าเราชำระไป 3,000 ก็จริงงบกลางเนี่ยมันมี
2: ครับ
0: งบกลางจริงๆมีอยู่ประมาณ 600,000 กว่าล้าน
2: 600,000 กว่าล้าน
0: แต่ว่ามันมีเรื่องต่างๆอยู่แล้วแต่มีในเรื่องของฉุกเฉินอยู่ประมาณ100,000ล้านเนี่ยเฉย
2: ครับ
0: เราสามารถเอามาจ่ายตรงนี้ได้หรือไม
1: ่
0: จ่ายเพื่อหยุดดอกเบี้ยเราจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตรงนี้ไปการเสียดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องไม่ดียังไม่ได้ใช้นะผมคิดว่ารัฐบาลต้องมีแนวคิดในเรื่องนี้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็ต้อง
2: ครับ
1: ว่าดอกเบี้ยเสียไปก็เสียเปล่าไปเนาะแทนที่จะไปปิด
2: วันละล้านเดือนหนึ่งก็30ล้าน
0: ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อีก
2: ได้เยอะ
0: เยอะมากใช่ครับ
2: ดอ
0: กเบี้ย
2: ครับต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการหันงบมอนะฮะ139ล้านบาททั้งยวงเลยนะครับเหตุผลเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแท็บเล็ตดูจะมีประโยชน์นะต่อการศึกษาเอาไป
1: ช
2: ั้นแต่ที่มีการหันงบตรงนี้ออกไปเพื่ออะไรนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาความจำเป็นสเปคขึ้นทำไมถึงมีการหันงบตรงนี้ครับ
0: ในเรื่องนี้ตัดสินใจของทางสสนะครับที่อาจจะหันงบส่วนตัวเนี่ยวันนั้นเนี่ยอาจไม่ได้ถามเรื่องนี้ต้องเรียนแต่ว่าความคิดเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ไปเรื่อย
2: ๆ
0: นะครับแล้วผมคิดว่าทางรัฐบาลตอนนี้ในส่วนของทั้งกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องที่มันจำเป็นจริงทุกหน่วยงานจะถูกตัดงบเกือบหมดเลยมีบางงบเท่านั้นเช่นกระทรวงการคลังอาจจะได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมีบางส่วนงบกลางได้เพิ่มขึ้นจริงเพราะว่าน่าจะง่ายกว่าสะดวกรวดเร็วกว่าเสี่ยงเช่นเสี่ยงต่อเทคโนโลยีที่มันไปเร็วความคุ้มค่าต่างๆเนี่ยก็ถึงได้อาจจะต้องตัดผมว่าสื่อการเรียนการสอนมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แท็บเล็ตอย่างเดียวเนา
1: ะ
2: ใ
0: ช่แล้วทุกท่านเด็กทุกคนเอามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเดียว
2: ครับ
0: หรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องอื่นด้วย
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิด
2: ค
0: แล้วใช้แล้วเนี่ยซื้อมามันใช้ได้กี่ปีแป๊บนะครับเพราะว่าเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยผมว่ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้มาหลายรัฐบาลที่ผ่านมาแล้ว แล้วก็มีเรื่องสุดท้ายเนี่ยอุปกรณ์เหล่าน
2: ี
0: ้มันก็เลยมองเป็นเรื่องที่ว่ามันความคุ้มค่ามันอาจจะยังไม่เต็มที่นะก็อาจจะต้องเป็นการเรื่องที่พิจารณาใหม่ของรัฐบาลนะครับแต่ผมเชื่อว่านักเรียน
2: ครับ
0: นะครับไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนอยู่แล้วล่ะเท่าที่ฟังนโยบายนะครับ
1: อาจจะต้องไปพิจารณาอีกครั้งนึงว่าความคุ้มค่าเนี่ยควรจะไปด้านไหนอย่างไร
0: ใช่ถูกต้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ
1: นะคะทีนี้พอมันต่อเนื่องจาก
2: ป
1: ิจี้ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กด้วยนะคะยงไปถึงตรงนี้
0: อาหารกลางวันเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันมีทุกโรงเรียนเนา
1: ะ

0: ถ้าอีกว่ามันคงไม่ได้แย่ทุกโรงเรียนผมเองนี่ก็มาตั้งแต่เด็กเนา
1: ะ
0: ทุกวันนี้ลูกก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับที่สมุทรสงครามด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยังไปเห็นนะว่าเอ้าวันนี้กินอะไรที่คล้ายๆกับสมัยที่เราเคยกินเพราะว่าผมว่าโรงเรียนที่อยู่มา20 30ปี50ปีเนี่ยระบบจัดการในเรื่องนี้เขาต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาคงมีความเป็นมาตรฐานความสะอาดถึงทั้งต้องครบ5หมู่อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าโรงเรียนแต่ที่เป็นข่าวเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางโรงเรียนแต่บางโรงเรียนเนี่ยผมก็เชิญเนี่ยเราทำในเรื่องนี้ได้แต่บางทีเราไม่เห็นว่าที่ไหนมีกรรมาธิการผมเลยครับเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปดูให้เลยว่าจะดูว่าการจัดงบใช้มันเหมาะสมตามราคาที่เราจ่ายไปหรือไม
2: ่แต่ตอนลงห้ามสวยหรู
0: ไม่บอกครับผมคุยกับทางกรรมาธิการเวลาประชุมหรือว่ากับคนอื่นบอกแล้วว่าตำรวจเวลาจะไปจับโจรเราเปรียบเทียบให้ฟังว่าตำรวจเวลาจะไปจับโจรเนี่ยถ้าเราบอกก่อนเนี่ย
2: พื้นที่ไปจับกุมนะ
1: ใ
2: ช่หาไม่เจอ
0: แล้วก็
1: ไม่เจอ
0: ถ้าอย่างนั้นมันคงไม่มีคำว่าเราก็ไม่อยากเห็นอย่างนั้นเราอยากไปที่แบบอยู่ดีๆแล้วเราก็ไปเห็นเองเลยว่าเอ้าหนูวันนี้กินอะไรกันแล้วเราดูว่างบในแต่ละถาดที่คุณกินเนี่ยมันตกถาดแล้วเท่าไหร่แล้วมันดีไหมกับสุขอนามัยของเด็ก
2: ของเด็ก
0: โภชนาการเป็นยังไงอะไรเงี้ย
2: ครบถ้วนหรือเปล
0: ่าก็อยากใช่ครับก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นร้องมาที่คณะกรรมการผมน
2: ะ
0: ก็ยินดีครับ
2: ถือว่าเราเป็นสื่อกลางนะเผื่อใครที่เปิดดูอยู่ในวันนี้แล้วก็นี่แหละโรงเรียนชั้นนี่แหละให้ลูกกินแค่น้ำซุปกับข้าวอะไรเงี้ยก็ลองส่งเรื่องมากระชากวิญญาณออกมาเลย
1: ยังติดตามได้อยู่ใช่ไหมครับสวครับแม้ว่าถ้างบประมาณ70ผ่านแล้วแต่เรื่องของการว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตไหมใช้คุ้มค่าไหม
0: นี่เราแบ่งเป็นสองส่วนอย่างที่บอกไว้ครับกรรมธิการวิสามันงบประมาณปี70เนี่ยก็พิจารณาในเรื่องรายจ่ายแต่ว่าคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาที่ผมเป็นประธาน
1: ที่เป็นประธาน
0: ติดตามได้ตลอดทุกเรื่
1: อง
0: ในทุกๆประเด็นทุกๆหน่วยงานนะครับถ้าเกิดมีคนร้องเข้ามาหรือเป็นประเด็นที่เราสนใจแล้วผมก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่แฮปปี้กับเรื่องที่เกิดอย่างเงี้ยหรอกท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีอะไรต่างๆก็คงไม่แฮปปี้กับการที่เด็กต้องมากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มค่าเนี่ยผมเชื่อว่ารับรองว่าท่านก็คงจะไม
2: ่น้อยเนาะแต่ว่าอาจจะมีหลุดมาบ้างที่หลายคนมาร้องเรียนเพราะฉันก็ควรจะกำจัดให้หมดไปนะคะ
0: ก็ควรลงไปตรวจสอบแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเพราะสุดท้ายผลประโยชน์ก็กลับไปสู่เด็กเด็กๆต่างๆอยู่แล้วแล้วก
1: ็ดูจากเรื่องเกี่ยวกับการหันงบนะในหลายๆเรื่องที่คุยกันมาเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับความคุ้มค่านะครับแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี ความตึงเครียดเกิดขึ้นในเรื่องของสถานะทางการเงินด้วยอะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องตัดไปแต่มีประเด็นนี้ครับข้อเสนอขอเพิ่มงบในกองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา600ล้านบาทชาวบ้านก็จะอ่านกันแล้วเข้าใจว่าบำนาญสสสวนะครับท่ามกลางภาวะรัฐที่มีข้อจำกัดทางการคลังตรงนี้บางคนบอกเอ๊ะฟังดูย้อนแย้งพอสมควรมุมมองของท่านครับต่อเรื่องนี้เป็นยังไงฮะ
0: อยากให้มองอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าผมเป็นสวอย่างเดียวนึกออกไหมฮะแต่เราต้องมองระบบข้าราชการทั้งประเทศทุกวันนี้รายจ่ายประจำกับราชการทั้งประเทศเนี่ยมันเยอะมาก
1: ครับ
0: เยอะรายจ่ายประจำนี้70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไปดูงบกลางเนี่ยมีการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเนี่ยนะครับ300,000กว่าล้านนะครับในปี69นี่ก็360,000กว่าล้านป
1: ี
0: 70เนี่ยน่าจะประมาณ389,000กว่าล้านดูดิครับมันเป็นรายจ่ายที่ก้อนใหญ่มากนะครับแต่ถามว่าถ้าไปถามพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่อยากให้จ่ายแต่เราต้องมองกฎระเบียบที่ได้กำหนดมาตามพระราชบัญญัติต่างๆกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานปรากฏว่าเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะครับทุกอย่างก็คงจะต้องจ่ายไปตามระเบียบแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ควรนิ่งนอนใจถ้ามองจากตัวเลขแล้วเนี่ย 25,000 ล้านปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลผมเคยพูดไว้นะว่ารัฐบาลและจำนวนของข้าราชการให้อยู่ในกรอบที่พอเหมาะกับในประเทศแล้วสอดคล้องกับมาทั้ง AI ทั้งระบบคลาวด์กลางอะไรต่างๆที่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคลากรก็คงจะต้องลดน้อยลงหรืออยู่ในจำนวนที่ถูกต้องด้วยวอน
1: ครับ
0: ในเงินตรงนี้ผมว่าเป็นตัวเป็นบำนาญอดีตสวตั้งเคยระบุไว้ผมว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องจ่าย

0: ไม่ได้ผิดระเบียบอะไรแต่ว่าเรามองไปข้างหน้าดีกว่าว่าเราจะทำยังไงต่อไปในเรื่องนี้ตามนโยบายที่เราจะจัดการเรื่องระบบข้าราชการ
1: ครับคุยมาครึ่งแรกหลายคนบอกโอ้โหเครียดจริงๆของแผ่นดินเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่

0: ิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันในรายการ The Exit
1: มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกในระบบดิจิทัล
2: เมื่อถูกเหตุแห่งเพศจะร้องเรียนได้ที่ไหนสามารถยื่นคำเทพร้องเรียนที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดถ้าไม่สะดวกยื่นด้วยวาจาสามารถยื่นเป็นหนังสือได้ด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือฟ้องคดีต่อศาลก็ได้เช่นกันครับ
3: พ่อครูเดี๋ยวน
4: ี้บัตรมาแล้ว
5: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่
4: บอดไม่เอก
6: พวกแกมาทำอะไรที่นี
7: ่อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

0: ี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไอ้ก็ร้ายจังไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบ
1: เรื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไหมสกรีนเซเวอร์ช่วยประหยัดไฟสกรีนเซเวอร์แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: รู้ดูช่อง10ครับ
4: ช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถนนยุบรอยแยกรูปวงกลมบนพื้นถนนถนนมีแอ่งน้ำขังผิดปกติการทรุดตัวของสิ่งรอบข้างเช่นขอบหรือพื้นทางเท้าเสาไฟต้นไม้เอียงพื้นสะเทือนผิดปกติรอยร้าวฉีกหากพบเห็นสามารถแจ้งเหตุได้ที่1

0: ของ Senate Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะวันนี้เราอยู่กับท่านสว.สุประโชคสารากิจพร้อมกับเรื่องขุนที่เชื่อว่าหลายท่านกำลังติดตามอยู่นะคะเพราะว่ามีหลากหลายดราม่าให้ฟังในช่วงแรกนะคะเกิดไว้แล้วว่าพอเป็นเรื่องงบเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเครียดนิดนึงเพราะเป็นเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของงบประมาณนะคะอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราเปิดเป็นไลฟ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหาตรงไหนอยากจะระบายว่าเจอยังไงบ้าง
1: ใครอยากรู้อะไรอยากสอบถามตรงไหนเนาะในไลฟ์เรานะฮะที่แฟนเพจ Facebook ที่พีออนไลน
0: ์
1: ถามท่านสว.มาได้เลยนะครับเดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให
0: ้นะคะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้มีน้องบอกว่าเมื่อก่อนกินอาหารโรงเรียนเป็นแบบบวบผัดไข่นะอยู
1: ่ใส่บวบ
0: นะคะแต่มีอีกหลากหลายเรื่องราวน้องบิ๊นขาในเรื่องของงบประมาณอย่างเขาบอกว่ามีข้อพิพาทการแปลยติดึงเงินกว่า6,000 ล้านบาทเนี่ยไปอุดในงบกลางนะซึ่งฝ่ายค้านบอกว่านี่คือการตีเช็คเปล่าตรงนี้ท่านคิดเห็นยังไงบ้างคะ
2: ตรงนี้ให้มอง2ประเด็นในการของส.ส.เนี่ยส่วนไหนที่มันสามารถตัดได้ก็จะเอาส่วนนี้กลางคราวนี้อยากให้ประชาชนมองในเรื่องของงบกลางนะคร
0: ับ
2: งบกลางเนี่ยมันก็จะมีระเบียบในการใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับว่ามีการอนุมัติจากตัวนายกรัฐมนตรีจากคณะรัฐมนตรีในแง่มุมต่างๆแล้วก็จะมีในหลายหัวข้อมากนะครับเรื่องเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเรื่องรักษาพยาบาลนะครับเรื่องสำรองฉุกเฉินกว่าล้าน700,000 ล้านเนี่ย600,000 กว่าล้านเนี่ย คราวนี้อยากให้มองถ้าเราให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานอะไปทำข้อแรกนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นโครงการสองให้ทำไปแล้วเนี่ยการตรวจสอบมันก็ถูกแยกย่อยไปทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ที่เราไม่ได้ใช้จริงๆแล้วตัดเราดึงกลับมาอยู่ในส่วนที่สำรองกรณีฉุกเฉินเนี่ยกับอำนาจการอนุมัติเนี่ยมันจะมาจากในส่วนของครม.ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ประชาชนก็จะจับจ้องมาที่ในเรื่องนี
1: ้
2: แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้อนุมัติก็ได้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์จำเป็นฉุกเฉินแบบนั้นนะครับแต่อยากให้มองอย่างหนึ่งว่าบ้านเราเนี่ยมันมีกรณีฉุกเฉินหลายกรณีนะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะมีประมาณไหนบ้างที่เพราะบางคนคิดว่าเอาเรื่องความเดือดร้อนของฉันมันก็น่าจะฉุกเฉินได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ระเบียบเนี่ยมีหลายประเด็นอยู่แล้วในเรื่องกรณีฉุกเฉินนะแต่อยากให้เห็นเรื่องง่ายๆเลยเช่นล่าสุดคือเรื่องน่านอุทกภั
0: ย
2: ภัยพิบัติต่างๆข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วที่ครับอาจจะเป็นงบฉุกเฉินที่เอาไปอุดหนุนอะไรบางอย่างเนี่ยก็
1: ม
2: ีถ้ามันเกิดมีความจำเป็นจริง
1: ๆครับ
2: หรืออาจจะเป็นเรื่องของคลองด่านแบบเมื่อกี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าความฉุกเฉินแล้วลดภาระให้กับทางภาครัฐได้ในเรื่องดอกเบี้ยอันนี้ผมให้ความเห็นเฉยๆน
0: ะ
2: แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหาดใหญ่ก็เหมือนกันรัฐต้องชดเชยไปเยอะมากนะ
1: ครับ
2: นะครับรัฐต้องเตรียมแล้วสภาวะไม่สงบเต็มที่ในตอนนี้มันต้องเตรียมหลายอย่างครับเป็นเงินสำรองไว้เหมือนบ้านคุณต้องมีเงินสำรองไว
0: ้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตบ้าง
2: ครับ
0: เพื่อต้องมีเงินฉุกเฉินตรงนี้เอาไว
1: ้ฉะนั้นงบที่มีการรีดหั่นนะฮะจากส่วนต่างๆที่เราคุยกันไปช่วงแรกเนี่ย
0: ค
1: ือไม่ได้คืนหายไปไหนก็ยังอยู่ในก้อนเนี้ย 3.78
2: เงินไม่ใช้ก็ไม่บูดนะจริงนะแต่ถ้าเกิดให้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีการใช้เนี่ยมันคงมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าการควบคุมตรวจสอบดูแลให้มันคุ้มค่าแล้วก็สุจริตโปร่งใสนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องตามไปดู
1: ครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้งบกลางก็600,000 กว่าล้านนะครับงบฉุกเฉินอีก100,000 ล้านในส่วนของการรีดเงินตรงนี้เข้าไปทบเพิ่มเนี่ยเรื่องของความโปร่งใสการตรวจสอบตรงนี้ควรจะต้องเป็นยังไงดี
2: อย่างที่ผมพูดไว้ครับว่างบกลางเนี่ยจ่ายผ่านใครการอนุมัติเนี่ยผ่านครม.นะครับคณะรัฐมนตรีเป็นเราต้องมีความมั่นใจในทีมผู้บริหารของประเทศนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นในการอนุมัติงบประมาณต่างๆเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพมีเกณฑ์ที่ถูกต้อง
1: ประชาชนจะเห็นอยู่แล้วล่ะ
2: จะเห็นอยู่แล้วล่ะ
1: ผ่านมติครม.อนุมัติงบกลางนี้ไปช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆ
2: ช่วยเหลือเยียวยาชัดเจน
1: จะไม่มีการแบบว่าแอบใช้แบบเงียบๆอะไรแบบนี้ไม่มีนะ
2: ทุกอย่างต้องเปิดเผย
1: ต้องผ่านครม.
2: ทุกวันนี้ใช่ครับต้องอนุมัติผ่านครม. อยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีงบกลางหรืองบเกือบหมดไปแล้วเราจะงบที่ไหนไปชดเชย
1: กระทรวงอย่างเดียวคงไม่พอ
2: โอ้โหเขาก็จะบอกว่าไม่พอแน่นอนเพราะกระทรวงไม่ได้มีงบกลางเป็นของตัวเองใช่ไหมครับก็ถึงเวลาเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเหตุเดือดร้อนจำเป็นจริงๆอนุมัติอยู่ดี
0: ครับเพื่อจะใช้ในเขตฉุกเฉินนั้นๆนะ
1: ค
0: ะทีนี้ถ้าเราดูภาพใหญ่บอกที่น่าตกใจคืองบปี70เนี่ยวงเงิน 3.8 ล้านบาทล้านบาทเนี่ยนะคะแต่ว่าเรายังต้องกู้ชดเชยขาดดุลถึง
1: เพราะเราจะเก็บเองได้เนี่ย

0: 3 ล้านล้านแต่อันหลังจุดจะกู้มาเป็นการขาดดุลนะฮะตรงนี้นี่เป็นสัญญาณฝีแตกหรือว่าวิกฤตการคลัง
1: อยากให้มองย้อนกลับไปย้อนหลังเนา
2: ะ
1: เพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะมีกรอบอยู่เช่นกู้เงินนี้ต้องไม่เกิน 70% มีเพดานที่เราเคยขยายมา
0: ครับ
1: นะแล้วเราไม่เอ่ยถึงนะจาก60ขึ้นมา70ทุกอย่างมีเพดานครับแต่ตอนนี้เพดานแม็กซิมัมเราคือ70ข้อแรก2ครับให้มาดูงบการกู้ปีนี้เรากู้ลดน้อยลงแต่นี้นะครับแต่ว่ามันมีแนวโน้มแล้วว่าในการพิจารณาเรามองโดยรวมแล้วการจัดทำงบลงทุนเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วจาก8 แสนกว่าล้านเหลือ 7 แสนกว่าล้านเนี่ยนะครับที่เรากู้ก็ลดลงด้วยคราวนี้เรามองแล้วว่าเราฟังท่านเอกนิติเราฟังทางรัฐบาลพูดเนี่ยเราดูว่าการกู้ลดหนี
2: ้
1: นะครับถามว่าแล้วเงินลงทุนมันจะพอเหร
0: อ
1: ผมก็ย้อนถามบ้างว่าเอาแล้วเงินลงถูกต้องไหมมีอะไรที่ยังไม่ต้องทำได้ไหมอ่ะเบรกมันยังไม่เสียเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนได้ไหมถนนยังเรียกไปตรวจสอบกระบวนการให้มันสุจริตโปร่งใสกว่านี้ได้ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเรามองแล้วเนี่ยถ้าเราใส่ใจในเรื่องพวกนี้เนี่ยเงินลงทุนแค่นี้ก็พอเงินกู้ก็ตลอดที่เงินที่เหลือเนี่ยก็เอากลับไปใช้หนี้ที่เรามีอยู่ให้ค่อยๆลดน้อยลงอย่าไปมองไกลมองตัวเราเองนี่แหละถ้าเรามีหนี้ก้อนหนึ่งเรามีรายได้เท่านี
2: ้
1: เรายังเดี๋ยวเก็บเงินตรงนี้มานะครับเราก็จะได้กู้ใหม่น้อยลงหรืออาจจะไม่ต้องกู้ก็ได้
0: ลดเงินลงทุนลงมาหน่อยนึงนะฮะไหนที่ยังไม่จำเป็นต้องสร้างก็ไม่ต้องสร้างไม่อย่างนั้นนะ
2: มีชาวบ้านชอบพูดประโยคนี้เหมือนกันนะว่าถนนมันยังดีๆอยู่เลยทำอีกแล้วนะคะ
0: ฟุตบาท
2: ยังถ้าเกิดเราพูดตามภาษาชาวบ้านคือหาเรื่องใช้งบประมาณไว้อ
0: ยู่ในเงินก้อนนี้ถูกต้องไหม
1: คะอันนี้คือเงินลงทุน
0: ครับ
1: ถ้าเราพูดง่ายๆว่าเงินกู้เราเก็บเงินในประเทศเนี่ยรายได้เนี่ยประมาณ3เงินกู้กับเงินลงทุนเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยในทุกๆปีเท่ากับว่าเราแทบเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเพื่อลดเงินกู้ก็ลงทุนให้มันอาจจะน้อยลงหรือสภาพจริง
0: ๆ
1: ใช่ไหมครับถนนเนี่ยผมเคยคุยก็จะมีบอกว่ามันทำตามเกณฑ
2: ์
1: ทำตามเกณฑ์คือ
0: ครับ
1: 5ปี6ปีตามระยะเวลาแต่คุณเพิ่มอีกนิดได้ไหมอ่
2: ะ
1: มีระบบสแกนได้ไหมว่าให้มันยังเรียบอยู
2: ่
1: 80% เรายังไม่ลาดเรารอไปอีก1ปีได้ไหมเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นหรือว่ายังไม่ใช้ได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นการลดรายจ่ายลงอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ภาพเนาะพอพูดอย่างนี้นะคะ
0: อ
2: าทิตย์นี้บอกว่าอีกหนึ่งเรื่องบอกว่าการตั้งงบผูกพันข้ามปีสูงสุดในรอบ10ปีเลยก
0: ็
2: คือ 1.76 ล้านล้านบาทกับดักมัดมือมาทางรัฐบาลชุดหน้าหรือเปล่าคะ
0: เพราะว่ารัฐบาลชุดหน้าอาจจะไม่มีสเปซการที่จะพัฒนาอะไรต่างๆเพราะว่าติดกับดักเรื่องของงบผูกพันตรงนี้ครับ
1: ก็มองได้2ทางนะในเรื่องนี้ถ้าเรามองว่าเป็นการสร้างหรือว่าทำโครงการที่มันผูกพันยาวนานหลายปีประมาณนี้มันก็อาจจะใช่แต่ถ้าเรามองว่าบางโครงที่จะต้องขับเคลื่อนในวันที่เราพร้อม
0: ครับ
1: ใช่ไหมในวันนี้ที่เราพร้อมมันก็เลยต้องใช้เวลาก่อสร้างยาวนานบวกกับระยะเวลาที่ยาวนานด้วยมันมองได้สองอย่างครับการแล้วล่ะว่าโครงการอะไรที่มันทำต่อเนื่องยาวนานใช่ไหมครับตั้งงบผูกพันไว
2: ้
1: นะครับแล้วก็มาช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญว่ามันเสร็จทันเวลาที่กำหนดไหมเมื่อผูกพันหลายปีแล้วเนี่ยช่างบอกว่า3ปีเสร็จ2ปีเสร็จคุณก็ต้องได้อยู
2: ่
1: ใช่ไหมครับในการตั้งงบผูกพันเนี่ยมันต้องเสร็จเลยใช่ไหมฮะ2 ปี 3 ปีต้องเสร็จเลยแต่คุณไปต่อเวลา1 ปี 2 ปีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เราต้องไปจัดการละนะครับ
2: ค่ะนะคะซึ่งมันก็มีกำหนดเวลาในแต่ละโครงการอยู่แล้วเนาะก็ต้องตรวจสอบให้โปร่งใส
1: แต่เชื่อไหมขอเพิ่มนิดนึงเรื่องนี้ระวังงานไว้งานรัฐในบางที่เนี่ยมันยืดเวลาตลอดแล้วภาครัฐก็มีปัญหานี่ไม่ได้มาฟ้องประชาชนนะแต่ว่าจากการคุณก่อสร้างไปแล้วคุณไปหยุดชะงักหยุดงบ1ปีเลยสมมติว่าทำปี67ทางการต้องหยุดหยุดเพราะอะไรฮะ1คุณสำรวจไม่ดีคุณต้องมาซ่อมแซมเปลี่ยนแบบซ่อมใหม
0: ่
1: สุดท้ายกำหนดเสร็จปี70ก็ไม่เสร็จละ
2: ก็ต้อง
1: ขยับเวลาอีกมันมีปัญหาทุกกรมทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเนี่ยเรามาถึงวันนี้แล้ว

0: ตรงนี้ถ้ามีความเป็นห่วงเรื่องของเสถียรภาพของกองทุนแค่ไหนครับ
1: ลงทุนกับกองทุนอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ลงทุนที่ไหนเพื่อให้เกิดตู่อย่างนี้เลยในส่วนของ40,000กว่าล้านที่รัฐจ่ายเนี่ยเราต้องมามองว่าเอ๊ะทำไมรัฐเขาจ่ายด้วยยอดเท่านี
2: ้
1: แล้วเขาคิดว่าเขาจะจ่ายกี่ปีนะครับตอนนี้คร่าวๆอ่ะก็อยากให้ประกันสังคมเนี่ยสรุปงบการเงินให้เรียบร้อยทุกคนให้คนที่อยู่ในสถานะการเงินของประกันสังคมเนี่ยมันเป็นยังไง
0: มันมั่นคงไหม
1: มันมั่นคงไหม
0: เงินที่เขาฝากไว้เนี่ยมันจะปลอดภัย
1: ม
0: ั้
1: ยมันอยู่ครบไหม
0: ครบไหม
1: แล้วคุณที่บอกว่าเอาไปลงทุนกับบริษัทนั้นบริษัทนี้กองทุนนั้นกองทุนนี้เนี่ยมันได้ผลตอบแทนดีหรือไม่หรือมันติดลบอยู่ประกันสังคมเองเนี่ยต้องทำความโปร่งใสเรื่องนึงที่รัฐต้องชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่ออย่างเดียวว่าถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี
0: ้
1: ว่ามันจะขาดสภาพคล่องโดยที่รัฐยังไม่จ่ายเนี่ยผมว่าภาครัฐเขาไม่นิ่งดูดายหรอกครับสุดท้ายเอางบที่ไหนอ่ะก็อาจจะเป็นงบกลางงบอะไรเข้ามาช่วยอยู่แล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องจำเป็นฉุกเฉินแต่เริ่มต้นเนี่ยตัวประกันสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ
0: ต้องเคลียร์ตัวเองดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเอาเงินไปลงทุนอะไรขาดทุนตรงไหนกำไรตรงไหนชี้แจงออกมา
1: ชี้แจงออกมาครับคนเนี่ยถูกหักประกันสังคมทุกเดือนได้ไหมอ่ะเราเป็นพนักงานอยู่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยนายจ้างครับเดือนนี้ไม่หักผมได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่โดนแต่ว่าเราก็ต้องสมทบของนายจ้างเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ทั้งระบบเนี่ยที่ผ่านมามีประกันสังคมมากี่ปีแล้วเนี่ยเงินมันอยู่เท่าไหร่ครับมันเป็นเงินที่สำรองไว้เท่าไหร่หากวันหนึ่งทุกคน
0: วันหนึ่งถ้าคนถึงเกณฑ์ที่จะต้องได้รับเงินเนี่ยนะฮะพอถึงวันหนึ่งที่อายุไปถึงตรงนั้นกันเยอะๆพร้อมๆกันเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: สถานะกองทุนจะมีเงินพอที่จะมาจ่ายไหม
1: มาจ่ายไหมสถานะอันนี้ประกันสังคมต้องทำความโปร่งใสความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
2: แต่เรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเอาเงินไปลงทุนในส่วนนั้นส่วนนี้แล้วคนมารู้ทีหลังจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาไปใช้แล้วไม่บอกล่ะ
0: แล้วบริษัทนี้ดูแบบว่าไม่มั่นคงการตอบแทนของผลตอบแทนไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้
2: นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเลยไหวนะช่วยประชาชนก็น่าจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากกว่านี
0: ้ครับแต่สวก็เชื่อว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอีกเซนต์จริงๆเนี่ยภาครัฐรัฐบาลดูแล
1: รัฐบาลไม่ทิ้งประชาชนคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยเขาไม่มีทางเลยที่จะปล่อยให้ประชาชนแบบประกันสังคมต้องการได้มาจัดการอยู่แล้วว่าจะทำยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเนาะว่าสถานะการเงินเนี่ยเหมือนบริษัทนะฮะสถานะการเงินคุณเป็นยังไงเราจะได้มาคุยกันได้ว่าอ๋อมันขาดตรงนี้เท่านี้น
2: ะ
1: รัฐต้องให้ตรงนี้เท่านี้แต่ถ้าวันนึงมันยังคลุมเครือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยากนะที่จะเดินไปต
2: ่
1: อแล้วที่จะตอบปัญหาน
2: ี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของงบ70นี้นะคะแล้วก็อยากให้ท่านมีการประชุมเรื่องงบตรงนี้ในวันที่ฝากเชิญชวนให้ประชาชนติดตามงบของแผ่นดินในครั้งนี้หน่อยค่ะ
1: ก็จะมีการอภิปรายนะครับของส.ส.เนี่ยน่าจะประมาณ6 7 8
0: น่าจะ7 8 9
1: 7 8 9นะครับแล้วก็จะมาเข้าทาง
2: ส
1: ว.เนี่ยประมาณวันเดียวเพราะว่า
0: วันเดียวเหรอครับ10วันเดียว
1: น่าจะเป็นวันเดียวแต่ว่าอาจจะยาวนานถึงกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่าอีกวันนึงจะเป็นวันศุกร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายประเด็นนะครับก็อยากให้ท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามการอภิปรายนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วโหวตผ่านไห
2: ม
1: นะครับซึ่งมันเป็นเส้นเลือดใหญ่มันเป็นเลือดใหญ่ชนอยู่แล้วก็น่าจะมีโอกาสครับแต่ว่าผมเชิญชวนพี่น้องประชาชนอย่างนึงครับในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าติดตามการบริหารงบประมาณเพราะฉะนั้นงบประมาณมันจะมาแบกอยู่บนบ่าผมคนเดียวไม่ได้น
2: ะ
1: แต่ผมก็ต้องการหูตาเหมือนแอปกกต.ที่บอกว่า
2: แอปซา
1: สับปะรดเวลาท่านเดินไปที่ถนนเนี่ยถนนที่ท่านเหยียบอิฐก้อนนึงฟุตบาทอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ท่านมองว่าเนี่ยมันคือเงินภาษีนะ

0: ครับมันคืองบประมาณทั้งนั้น
1: ครับ
0: มีสิ่งใดที่มันมองแล้วมันไม่ดีมันไม่คุ้มค่าอะไรต่างๆก็ที่รับผิดชอบหรือไม่ก็เสนอมาที่กรรมาธิการได
1: ้ครับ
0: กลไกทางกรรมาธิการเนี่ยเป็นกลไกที่เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาอยู่แล้วเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์เต็มที่ว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาเถอะครับนะครับให้ท่านหนึ่งได้รับความกระจ่างแล้วก็ใช้งบประมาณให้มันคุ้มค่าด้วยเราจะได้นำพาประเทศนี้ไปสู่ความโปร่งใสกล้าหลานต่อไป
2: ครับ
1: งบ70เนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยกรรมาธิการนี้ติดตามการใช้งบว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไหมด้วยนะ
2: แต่วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะต้องขอบแจกแจงงบให้เราได้ฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับ Cnet Corner มุมคิดกับวุฒิสภานะคะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

จากเวทีแห่งความคิดและพลังตุดครั้งสำคัญบนเวทีรอบสุดท้ายสภาวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศร่วมลุ้นและร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญจะคว้าชัยชนะชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคู่ชิงชนะเลิศประชันในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายฟัทยาฝ่ายค้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้รองชนะเลิศประชันในยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนพัฒนาการติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่ไปถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel ซีซั่น 3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาที

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับกลับมาพบกับผมกับกฎหมายสำคัญหลายอย่างมีหลายมิตินะครับมุมเรื่องของกฎหมายที่ออกมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือตัวพรก.กู้เงินกับอีกมุมนึงกฎหมายก็ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมแก้ปัญหาบางอย่างที่ล้อไปกับเรื่องใหญ่ชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติดร.อัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับวันนี้เราคุยกันครับส.ส.อัธวิทย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องจู่หัวที่เราได้คุยกันก่อนนะครับเพราะว่า

0: มีข้อติงหลายอย่างเป็นไปได้ไหมทำไมต้องกู้โดยเอาเรื่องของวิกฤตพลังงานเป็นศูนย์กลางแล้วมันเหมือนเทไปกับเรื่องนี้อย่างเดียวคุณอัธวิทย์มีความเห็นยังไงฮะ
1: ก็มันถึงวิกฤตจริงๆที่มันต้องกู้นี่แหละครับเพราะว
0: ่
1: าเราจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้มา 3-4 ปีติดๆกันแล้วไอ้ที่ว่าลักษณะพิเศษนี่หมายความว่าปัจจุบันเราจัดงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุล คือรายจ่ายมากกว่ารับเนี่ยต่อเนื่องมานานมากแล้วแต่แบบเต็มตุ่มอันนี้เขาเรียกว่าขาดดุลเต็มตุ่มเลยคือปกติแล้วเนี่ยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะมีกฎหมายกำกับเอาไว้นะครับเขาบอกว่าห้ามขาดดุลเกิน 20% ของงบประมาณรายรับคือเงินต้น
0: คร
1: ับแล้วก็เลขกลมๆคือขาดดุลได้ประมาณสักเกือบ800,000 ล้านบาทเพราะว่างบประมาณปีนี้มันตกอยู่ 3.788 ล้าน88ล้านล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใหทางส่วนต่างขาดดุลได้อยู่มัน800,000 ล้านนะครับโดยการขาดดุลของเราคราวนี้มันขาดดุลไป700,000ไปปลายอ่ะเกือบ800,000 ล้านเนี่ย
0: ค
1: ือการรายได้อยู่สัก3,000,000 ล้านแต่รายจะเริ่มเห็นว่ามันจะเต็มตุ่มแล้วแล้วจัดสรรอันนี้มา 3-4 ปีติดแปลว่าเราเข้าอยู่ขยายงบลงทุนไม่ได้แล้วแปลว่างบประมาณประจำปีมันก็จะมีทั้งงบลงทุนงบรายจ่ายประจำใช่ไหมครับอันนี้เองลงทุนนี่สิมันแทบจะขยายตัวไม่ได้แล้วปี70นี่โชคดีรู้ไหมว่ามันมีพ.ร.ก. 400ล้านมาช่วยแต่ถ้าเป็นปี71เนี่ยเราจะมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณทันทีเลยครับ
0: เอา70ก่อน70นี่คือใช้คำว่ามันจำเป็นจริงๆไม่กู้ไม่ได้แล้วใช้ได้อย่างนั้นได้ไหมฮะไม่กู้ไม่ได
1: ้ผมในการเทคโนโลยีอันที่1ก่อนแต่ว่า2เนี่ยมันเป็นวิกฤตจริงๆด้วยเพราะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำมันที่จริงมันไม่ได้วิกฤตหรอกถ้าเกิดท่านทรัมป์ท่านไม่เป็นแบบนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่ลุยอิหร่านนี่มันไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับ แค่ฮอร์มูสพอปิดช่องแค่ฮอร์มูสปุ๊บเนี่ยฮอร์มูสเนี่ยเป็นช่องทางการเดินผ่านน้ำมันมาที่เรา
0: ครับ
1: ทีนี้ปกติน้ำมันมันใช้เวลาเดินทางประมาณ2 เดือนเกือบเดือนกว่าๆนั่นแหละนะครับพอปิดช่องแค่ฮอร์มูสปั๊บมันก็แปลว่าสายน้ำมันเนี่ยมันจะเบรกลงปุ๊บน้ำมันมันก็จะเกิดสภาวะขาดแคลนในอนาคตเนี่ยมันเลยราคาน้ำมันมันถีตัวสูงขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็ทำให้จะเห็นได้ชัดว่าน้ำมันเนี่ยจากที่พวกเราเคยเติมกันไม่ถึง30 บาทดีเซลวันนี้ไป30ใช้ชีวิตก็แพงขึ้นเพราะฉะนั้นมันวิกฤตจริงๆแล้ววิกฤตนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่บ้าที่สุดแต่ผมเคยเห็นมาคือหมายความว่ามันจะไม่เป็นวิกฤตต่อเมื่อคุณทำประกาศสิ้นสุดยิ่งสะท้อนบอกเลยว่าไอ้น้ำมันฟอสซิลเนี่ยหรือน้ำมันที่มันมาจากไอ้ซากฟอสซิลต่างๆไอ้พวกแก๊สก็ดีหรือว่าไอ้น้ำมันดิบก็ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอำนาจนี่แบบเนี้ย
0: ใช่แ
1: ต่ว่าเขาวันไหนเขาชี้โก้ขึ้นมาก็วิกฤตทันทีอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เราต้องเข้าสู่สภาวะการปรับตัวของเราเหมือนกันว่าจะปรับยังไงให้เข้าสู่ความยั่งยืนทางพลังงานของเราได้พึ่งพาแสงแดดพึ่งพาพลังงานที่เป็นรีโนเวทพลังงานทดแทนได
0: ้
1: มันกลายเป็นเรื่องที่ต้องสู้กับเรื่องนี้แล้วครับ
0: ครับทีนี้ผมก็จะเอาสิ่งที่ทางฝากฝั่งของการค้านเนี่ยเขาตั้งคำถามนะครับว่าพลังงานอะไรไม่ได้หรอกคุณก็ไม่ได้ไปแก้ไขโครงสร้างอะไรได้หรือจะเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยมันใช่ถูกที่ถูกเวลาหรือยังแล้วมันก็จะอะไรประมาณนี้คุณอัธวิทย์คงจะได้ยินมา
1: ก็อย่างนั้นแหละครับถ้าวิธีการคือต้องคำถามแรกเนี่ยต้องถามก่อนว่ามันจะเป็นต้องกู้ไหมผมว่ามันจำเป็นต้องกู
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญแล้วการอัดฉีดเงินเข้าระบบในห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นเรื่องสำคัญ10-40นะครับหรือว่าอย่างไรเนี่ยอันนี้ผมก็กังวลเหมือนกันว่าถ้ารัฐบาลทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาเพราะเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่เรียกว่าปีหน้ามันอาจจะทำการกู้แบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดวิกฤตแบบนี้นะครับเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินสำคัญที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนผ่านจริงๆผมเล่าตัวเลขที่ท่านอาจจะมีความตกใจนะครับกระทรวงเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ารายได้ในการจัดเก็บนี้มัน3,000,000,000ประมาณการรายได
0: ้ฮะ
1: คนที่ทำอันดับหนึ่งคือกระทรวงการคลังแต่ท่านรู้ไหมว่ากระทรวง

0: ที่สองทำรายได้เข้าประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดคือกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยจัดเก็บปีหนึ่งได้อยู่มา 83,000 ล้านแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาสะท้อนปี70เนี่ยความน่ากลัวคือรายได้การจัดเก็บจาก 83,000 ลดลงเหลือ 70,000 ล้านหายไป 13,000 ล้านหายไป 20% นะครับ
1: จาก
0: 83,000 ครับ3,000 ล้านเหลือ 70,000 ล้านหายไป 20% สำหรับกระทรวงพลังงาน
1: ครับมันหายไปเพราะอะไรฮะคุณอัจฉริยะ
0: คือค่าภาคหลวงต่างๆมันลดลงที่เขาจัดเก็บภาษีต่างๆเขาจัดเก็บมันลดลงเพราะอะไรเพราะแหล่งแก๊สธรรมชาติในซีกอ่าวไทยมันกำลังจะหมดลง
1: ครับ
0: ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันถึงเวลาไหมที่เราจะต้องลงทุนเพิ่มไปหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแหล่งใหม่หรือเพิ่มสายการผลิตขึ้นไม่ว่าจะเพิ่มการผลิตแก๊สธรรมชาติทางภาคใต้เร่งขึ้นทดแทนแหล่งไหนบกเอราวัณต่างๆที่มันจะหมดตัวลงเนี่ยนะในอ่าวไทยเนี่ยเอาถามว่าภาคใต้เพิ่มไหมหรือแม้กระทั่งการขุดเจาะทะเลน้ำลึกฝั่งอันดามันที่เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำลึกไปเติมการลงทุนภาครัฐขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องรัฐบาลมาทำไหมเพราะว่าผมเรียนท่านแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าน้ำมันเนี่ยมันพึ่งพาตะวันออกกลางแล้วมันไปอยู่ที่ฮอร์โมสปิดหรือไม่ปิดมันอยู่ที่อเมริกาอิหร่านเกเรใส่กันหรือไม่อย่างไรแต่ขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรสำคัญคือแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยและในส่วนที่อยู่ติดระหว่างไทยมาเลเซียเราจะขยายของเราไหมเพราะสัญญาณมันบอกแล้วว่าแก๊สธรรมชาติเราจากบ่อเดิมที่มีอยู่มันทำท่าจะหมดลงนะครับถ้าเราเร่งขยายหาแหล่งเพิ่มด้วยเงินที่เรามีอยู่จะหุ้นกับเอกชนหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่ต้องทำละ
1: ครับ
0: สัญญาณมันบอกแล้วว่าค่าภาคหลวงการจัดเก็บเงินภาษีของกระทรวงพลังงานลดลง 20% จาก 83,000 ล้านหรือ 70,000 ล้านใช้เงินไหมต้องใช้ทำไมต้องไปดูที่แก๊สเพราะแก๊สเนี่ยคือ 60% ของต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นะครับเอาตอบเสียบปลั๊กในบ้านออกมาเนี่ยผลิตจากแก๊ส 60% นะสิ่งที่เราจะพึ่งพาตัวเองได้จากแก๊สแต่แบ่งที่เรามีต้องลงทุนไหมครับต้องลงทุนแล้วมันจะอยู่ไหมครับในแผนการลงทุนเงินกู้ผมไม่แรงเรื่องของรายละเอียดไส้ในอย่างไรแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องเอาเงินมามีไหมเรื่องการเปลี่ยนผ่านจำเป็นครับเพราะงบประจำปีเนี่ยมันเต็มตุ่มไปแล้วแต่ว่าเอาไปทำอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้ต้องรอรัฐบาลเขาเปิดเผยเพราะว่าในชี้แจงสภาเนี่ยพ.ร.ก.มันยังไม่มีการขอเข้ามาว่าจะขอในหมวดไหนบ้างในส่วน200,000ล้านหลัง200,000ล้านแรกเขาใช้สำหรับแจกเงินชาวบ้านแต่200,000 ล้านหลังยังไม่มีซึ่งแฟร์กับรัฐบาลด้วยไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเขาออกพระราชกำหนดเงินกู้แบบฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไส้ในก็ยังไม่พร้อมทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: ตอนสมัยรัฐบาล54ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการขอเรื่องโครงการน้ำท่วมก็ดูเหมือนจะทำตรงนั้นตรงนี้แต่ไส้ในก็ไม่ครบสุดท้ายแล้วเงินกู้ก็ใช้ไม่หมดนะครับมันเป็นการท้าทายการบริหารงานในการเตรียมความพร้อมรัฐบาลส่วนหนึ่งว่าเตรียมงานมาแล้วหรือยังนะครับถ้าเตรียมมาแล้วใส่ในก็พร้อมลุยแต่ถ้ายังไม่ติดรอเสนอโครงการก็จะต้องล่นไปอีกสักประมาณ 3-4 เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งเอาวันกันยายน2570ปีหน้าเวลานี้ใกล้ๆเวลานี้มันจะหมดอายุแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเตรียมงานไม่ทันช่วง3เดือนหรือจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้เงินจำนวนนี้ไม่ได้ใช้งานครับ
1: โอ้มันมีความท้าทายอยู่นะคือเห็นความจำเป็นแรกชัดๆก็คือว่ามันต้องกู้อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะติดตามคือมันมีภาระบางอย่างต้องจ่ายแน่แต่ว่าก็ต้องไปมีจังหวะที่2ว่าจะใช้ให้คุ้มยังไงเป็นรูปธรรมยังไงหรือเป็นใช้หมดหรือเปล่าขนาดนั้นมีเงื่อนเวลามาเกี่ยวด้วยขนาดนั้น
0: ถูกต้องครับนั่นคือหัวใจว่าใช้เป็นใช้หมดไหมนะครับเพราะในอดีตเคยมีมาหลายครั้งแล้วครับใช้ไม่หมดตอนต้นเนี่ยพอดีผมต้องเรียนอย่างนี้ผมอยู่ซีกรัฐบาลแต่ผมไม่ได้ร่วมบริหารงานกับรัฐมนตรีด้วยผมอยู่ที่ฝ่ายเราว่าจะเอาอำนาจนิติบัญญัติเราไปบอกว่า yes หรือ no ในการปล่อยเพื่อแบบเงินกู้ฉบับนี้ผมคิดว่าต้องกู
1: ้
0: แต่ถามว่าทำอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารว่าเขาทำได้หรือเปล่าทำทันไหม
1: ครับ
0: ก็เราก็ได้แต่ชี้ช่องเนาะในส่วนของมุมของเราว่าอันไหนที่ควรจะทำคู่กันผมตอนนี้ผมใช้เวลาในชีวิตผมไป

0: หลายร้อยชั่วโมงนะเพื่อทำกฎหมายที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะครับกฎหมายฉบับแรกที่ผมอยากจะนำเรียนแล้วผมได้ภารกิจแรกของผมที่ผมมาประชุมวันแรกที่รัฐสภาคือการเสนอกฎหมายพลังงานเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะช่วยในการเปลี่ยนผ่านกับพระราชกำหนดในฉบับนี้พอดีเป๊ะเลยซึ่งตอนนี
1: ้นิดเดียวนะครับรวมไทยบอลเข้าทางสุดๆเลยตามเรื่องพลังงานมากฎหมายก็ตั้งลำมาอะไรทำนองเนี้ยร่างมาแล้วก็เป็นจังหวะที่เข้ากับคุณอัธวิทย์กับรวมไทยสร้างชาติไหม
0: คือผมเนี่ยพูดรวมไทยสร้างชาติเราเองเนี่ยเราพูดแต่ต้นเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญคือเราจะยกระดับเอาอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยทำไอ้ไมโครชิปเล็กๆได้แต่มีรายได้เราต้องไปสู่พลังงานสะอาด
1: ครับ
0: เราทำการบ้านมาแต่ต้นแล้วของรวมไทยสร้างชาติเราเห็นแล้วว่าถ้าพลังงานเรายังเป็นอย่างนี้เราจะเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ชูเรื่องนี้มาตลอดแต่อย่างที่บอกแล้วครับได้แค่2คนครับเพราะว่าก
1: ำลัง
0: ตอนนี
1: ้น้อยไปในการขยับเขยื้อนอะไร
0: คนโฟกัสเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไม่แก
1: ้ครับ
0: คนโฟกัสเรื่องจุดยืนทางการเมืองในแบบซ้ายขวาแต่ผมสู้เรื่องพลังงานแล้วผมสู้กับนายทุนมาแล้วรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ตอนเราอยู่กระทรวงพลังงานเนี่ยเราทำค่าไฟลด70สตางค
1: ์
0: จาก4.70 บาทเราทำเหลือ90ลดโทษ4.70เหลือ3.93 94นี่แหละ3.94
1: ครับ
0: จาก4.70เหลือ3.94 70กว่าสตางค์ไม่เคยทำได
1: ้
0: แล้วเราสู้กับในทุนจนเราเหลือ2คนแต่เราก็ยืนยันเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้ากับเหตุการณ์ณปัจจุบันพอดีแหละตามที่คาดการณ์ว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องพลังงานแล้วมีจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่คิดมาแต่ต้นแล้วนะครับเนี่ยหลายร้อยชั่วโมงนะครับก
1: ็
0: เราพร้อมแล้วที่นำเสนอวันแรกที่เดินเข้ามาเรายื่นกฎหมายเสรีโซล่
1: า
0: แล้วก็เขาก็ไปทำตามไอ้นี่รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ตามรัฐธรรมนูญตอนนี้อยู่ที่โต๊ะท่านประธานรัฐสภาละเตรียมที่จะบรรจุระเบียบวาระครับ
1: ครับหลายบ้านเนี่ยเขาก็สนใจอันนี้คำว่าเสรีโซล่าก็คือกฎหมายที่จะติดไอ้โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันจะกลายเป็นสเกลที่แบบว่าแมสมากๆใครก็อยากจะลดปัญหาค่าไฟหรือมองยาวๆว่าฉันลงทุนครั้งหนึ่งมีอะไรจากรัฐหรือไอ้ตรงนี้นะมันเหมือนเป็นคอขวดอยู่ยังไปไม่ขยับขยื่นไม่ได้สักทีอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
0: คือใช่ครับคือการเปิดเสรีโซล่าที่ผมเขียนในร่างใหญ่นี้เนี่ยร่างพันใหญ่นี้มันไม่ใช่เป็นการเปิดแค่ในบ้านและครัวเรือนเท่านั้นนะ มันเป็นการเปิดในภาคอุตสาหกรรมหมดเลยใครที่ผลิตไฟใช้เองบนหลังคาของตัวเองหรือบนที่ดินของตัวเองแล้วนำมาเลี้ยงโรงงานตัวเองนำมาเลี้ยงนิคมอุตสาหกรรมหรือนำมาเลี้ยงบ้านตัวเองโดยที่ว่าไม่ได้พึ่งไม่ได้ไปพึ่งสายไฟรัฐเนี่ยแบบนี้คุณเสรีเลยคุณไม่ต้องมาขออนุญาตอีกแล้วปกติต้องขออนุญาต5หน่วยงานนะ
1: ครับ
0: ใช้เวลา1ปีแล้วก็ค่าโสหุ้ยในการขออนุญาตเนี่ยเป็นหมื่นๆนะครับสำหรับบ้านแต่ละหลังเนี่ยคือว่ามันไม่ใช่บ้านอย่างเดียวมันโรงงานด้วย5หน่วยงานที่มีอะไรบ้างรู้มั้ยที่ต้องขอแวะที่ขออนุญาตเนี่ย5หน่วยงานจาก3กระทรวง1คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
1: ครับ
0: 2กรมพลังงานทดแทนหรือกรมพพกระทรวงพลังงาน3กรมโรงงานโรงอุตสาหกรรมเพราะถ้าอยู่บนหลังคาโรงงานต้องขอ
1: ครับ
0: แล้วครับแล้วก็ต่อมาก็คือท้องถิ่นอยู่กระทรวงมหาดไทยต้องขอกรุงเทพมหานครหรือขออบต.ต่าง
1: ๆอือ
0: สุดท้ายท่านต้องขอขนานไฟเชื่อมไฟกับการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นสาย5หน่วยงานจาก3กระทรวงโทษสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้จะทำให้ก็คือว่าเหลือแต่เพียงการแจ้งแค่คนตั้งเมื่อไหร่คีย์ข้อมูลเข้าไปแจ้งที่กระทรวงพลังงานเพื่อในการทำพลังงานว่าก่อกำเนิดพลังงานได้เองกี่จุดอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานลงทะเบียนจบเลย
1: มันเร็วอะไรขนาดนั้น
0: วิศวกรเซ็นวิศวกรเซ็นรับรองความปลอดภัยแล้วก็ท้องถิ่นก็สามารถตรวจใบอนุญาตวิศวกรได้ซึ่งขณะนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังเข้าใจ

0: กฎหมายฉบับนี้ไม่ตรงนักกับที่ผมนำเสนอคือต้องพูดกับ บ
1: า
0: ท
1: คือลองว่าดู
0: รัฐบาลเนี่ยมักจะบอกว่าตอนนี้กำลังเงินกู้สองแสนล้านจะเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแล้วก็สั่งหน่วยงานต่างๆแล้วให้ปลดล็อกไม่จริงครับหน่วยงานต่างๆไม่ได้ปลดล็อกครับท่านยังคงต้องยื่นเอกสารเพื่อขอยกเว้นการขออนุญาตถ้าต่างใดท่านต้องยื่นเอกสารเพื่อขอยกเว้นการขออนุญาตมันคือการขออนุญาตอยู่ดีครับนะแล้วโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาใช้ไฟกับตัวเขาเองตอนนี้ที่ท่านเปิดเสรีให้เนี่ยคือเปิดอะไรรู้ไหมคือหลังคา1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์เท่ากับเท่าไหร่1เมกะวัตต์มันคือแค่ 1,000 กิโลวัตต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปิดเฉพาะบนหลังคาไม่ได้เปิดในโฟดในฟาร์มโฟดคือลอยน้ำฟาร์มคือบนผืนดินที่ท่านเห็นในรูปหน้าจอเนี่ยคือแบบฟาร์มก็ยัง1เมกะวัตต์โรงงานเขาใช้ไม่พอหรอกครับ1เมกะวัตต์คือ 1,000 กิโลวัตต์ไม่พอครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้การเปิดเสรีเนี่ยต้องเสรีจริงไม่ใช่เสรีกัก
1: ๆครับ
0: การจะเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการที่จะนำให้แบบประเทศไทยมันก้าวข้ามไปอีกช็อตนึงได้เนี่ยมันต้องเสรีแท้ๆครับแล้วที่บอกว่าจะให้หน่วยงานแต่โรงงานทยอยปลดผมจะเรียนว่าขีดเส้นใต้500ครั้งไม่มีทางครับสมัยที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีจากวันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานวันที่แล้วท่านเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมผมเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมทำงานกับท่านรัฐมนตรีกันนัดนี่แหละเราใช้ความพยายามมาตั้งนานเพื่อปลดล็อกออกจากโรงงานที่เรามีอำนาจเรายังปลดได้แค่หลังคาและปลดเมกะวัตต์มันใช้เวลานะครับเดี๋ยวนี้เราเสนอกฎหมาย177ในการนำเสนอต่อสาธารณะท่านอาจจะทราบครับว่าท่านชินอยู่แล้วที่รัฐสภาต้องไปส่งเสนอม .77 รับฟังความเห็นประชาชนคือ6เดือนนะครับนับจากวันเขียนจนถึงวันที่เดือนนะแล้วพระราชกำหนดเงินกู้ของท่านน่ะมีถึงแค่กันยา70น่ะทันเหรอ
1: ก็สักปีนึง
0: ปีนึงเนี่ยทันเหรอครับถ้าต้องบอกให้ทุกหน่วยงานขยับตัวหมดไม่ทันแล้วครับมันต้องรวบยอดเสียบลูกชิ้นทีเดียวเลยเป็นไม้เสียบลูกชิ้นน่ะเอาเข้าสภาไปเลยทีเดียวครับแล้วถ้าสภาผ่านจบคือจบงานก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นงั้นผมว่ากฎหมายการเปิดเสรีโซล่าต้องเปิดจริงๆไปลองงานแต่ละหน่วยงาน4-5หน่วยงาน3กระทรวงไม่มีทางทำได้พร้อมกันหรอกครับ
1: ครับกฎหมายอยู่ตรงไหนแล้ว
0: ครับในห้องท่านประธานรัฐสภาครับรอท่านบรรจุระเบียบวาระให้ครับก็เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับก็รอท่านการผมคิดว่าเดี๋ยววันพุธนี้ผมจะไปหาท่านแต่ว่าเมื่อวันต้องท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเราได้ขาช่วยเร่งหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สอดรับกับพรก.เงินกู้มันจะเสียเวลาประเทศครับ
1: ครับงั้นก็ตอบคำถามทางบ้านที่สนใจว่าเขาอยากจะติดโซลาร์เซลล์อยากจะลงทุนกับมันเนี่ยมันจะไปช่วยให้เกิดขึ้นได้จริงได้เร็วยังไงครับ
0: อ่ะตามนี้เลยครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่ใช้ไฟอยู่มาสัก 4-5,000 บาท
1: ฮะ
0: คืออย่างนี้ผมไม่แนะนำให้บ้านหลังต่ำใช้ไฟน้อยๆติดโซลาร
1: ์อืม
0: เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็มีมาตรการช่วยเหลือเรื่องของ200ยูนิตแรก3บาทปัจจุบันค่าไฟประมาณ4บาทแล้วกันเนาะ3บาทปลายแต่โดยภาพเฉลี่ยแล้วคือมัน4บาทแล้วกันอ่ะมันจริงๆมันคือ3บาท90กว่าสตางค์อ่ะนะแต่เขาจะช่วยบ้านที่เป็น200ยูนิตแรกที่3บาทบ้านหลังไหนที่อยู่ประมาณสักบาทอย่างเงี้ยจะได้รับการช่วยเหลือก็อาจจะต้องโดนอีกสเต็ปนึงนะครับแต่ว่าที่ผมเรียนอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าบ้านที่ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องติดโซล่าแต่บ้านที่ใช้ไฟอยู่มันจะติดแหละตัวคุ้มแรกก็คือตัว5กิโลวัตต์5กิโลวัตต์ในตลาดขณะนี้ติด 180,000 บาทราคา160,000-170,000แต่ถ้าเกิดว่าการเปิดเสรีโซล่าเกิดขึ้นจริงตามกฎหมายที่ผมเขียนไว้เนี่ยมันจะเกิดอาการว่าค่าโสหุ้ยในการขอใบอนุญาตท่านเนี่ยต้องมี 3-40,000 ฝังอยู่ข้างในลดไปเลย
1: รวมมาแล้วใช่ไหมฮะที่เขาดำเนินการให้อ่ะเขาจัดการให้ตอนติดโซล่าเซลล์เนี่ย
0: ประมาณ1ปีขอให้หน่วยงานว่าไอ้ค่าขออนุญาตค่าจุกจิกค่าทำเอกสารเนี่ยก็ซัดท่านไป30,000แน่นอนครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงว่า

0: ถ้าไม่เปิดเสรีเนี่ย economy of scale เนาะคือหมายถึงเวลาคนก็จะผลิตแผงผลิตถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาทีกระปิดกระบอยเนี่ยมันก็แพงอย่างที่เห็นถ้าเกิดรัฐบาลลงมาสนับสนุนด้วย
1: คุณอธิวิทย์ว่าก่อน
0: แต่ต้นหรือต่ำแสนก็ทำได้แต่ถ้าต่ำแสนเนี่ยรัฐต้องลงมาเลยถ้าเอกชนเขาทำแล้วก็เสรีเป็นการทั่วไปเนี่ยผมว่าแสนต้นทำได้ที่5กิโลวัตต
1: ์ฮะฮะแต่พอบอกว่าหูผึ่งนะตามบ้านนี่แบบเป๊ะฟังดูมันน่าลงทุนนะ
0: คือตอนที่คุณพีรพันธ์สาธิตพิพากษ์พวกผมรวมไปทั้งชาติเราอยู่เราตั้งเป้าไว้ต่ำแสน
1: ครับ
0: ก็ตอนนั้นเนี่ยเรามี product ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะออกเราทำได้จริงๆเราไปทำอินเวอร์เตอร์คนไทยผลิตออกมาแล้วนะผลิตออกมาแล้วเครื่องต้นแบบได้มาตรฐานได้มก.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะให้บริษัทลูกกฟผ.เนี่ยดำเนินการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนน
1: ่
0: าทำกันว่าแต่ถ้าเกิดขนาดนี้รัฐบาลรีบมากอย่างนี้แล้วก็มันแสนอาจจะยากนิดนึงแต่ผมคิดว่ารับเรื่องประดกเบี้ย
1: ฮะเอ้ยพอจะสรุปอย่างนี้ได้มีโซลาเซลล์ที่คุณอัธวิทย์เดินหน้ายื่นร่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำงานฝั่งนิติบัญญัติที่อาจจะคล้ายๆล้อหรือการขยับเขยื่อนมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะไปอำนวยความสะดวกหรือทำให้มันคล่องตัวขึ้นอย่างนั้นไหมสรุปอย่างนี้ได้ไหม
0: ฮะเราทำดักหน้าไว้รอแล้วเพราะว่าสำคัญต่อเรื่องการกระตุกเศรษฐกิจมากที่สุดจะกระตุกเศรษฐกิจประเทศนี้จะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเราทำเผื่อไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าในฐานะเราทำผ
1: ม
0: ทำหน้าที่ของผมผมก็หวังว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่รัฐบาลเราก็เสนอกฎหมายเราดีที่สุดที่เรามีแล้วไม่ต้องไปจ้างนักวิชาการที่ไหนไม่ต้องไปจ้างใครเขียนเราใช้ความรู้ความทางด้านพลังงานมาทั้งหมดอ่ะเขียนแล้วส่งให้อยู่ที่ว่ารัฐบาลยกมือให้เราหรือเปล่าครับ
1: บัญญัติที่มันเกี่ยวพลังงานนี่บางทีคนอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่แบบเนี้ยเขาจะรู้สึกแล้วว่ามันถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเขาเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งคุณอัธวิทย์ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาผมก็กากขยะอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอะไรอ่ะการไปจัดระเบียบเรื่องราคาเงินใช่ไหมฮะว่าจะมีข้อกฎหมายอะไรเข้าไปช่วยได้แล้วผมอาจจะวกนิดนึงก็คือเรื่องของการที่เข้าไปเยียวยาผู้คนเนี่ยมันมีเสียงท้วงติงถึงข้ออ่อนตลอดเลยว่าตรงที่ตรงทางไหมหรือบางทีคนบางคนเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรได้ตังเฉยอะไรอย่างเงี้ยคุณอัธวิทย์มีข้อเสนออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยกันนะครับ
0: ครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เราประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
8: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทาง

0: กำลังฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟู
1: เองปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นและเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดด้านสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์

ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับเงินกู้400ล้านบาทเนี่ย200ล้านหลังก็เห็นนะครับว่ารัฐบาลบอกว่าอยากจะไปใช้กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับเราก็ลุ้นว่านอกจากยอดเงินที่กู้ไปแล้วเนี่ยจะมีแผนปฏิบัติการหรือประชาชนอย่างไรบ้างเพราะว่าเกิดข้อกังขาอยู่กับอีกมุมนึงก็คือในฝั่งนิติบัญญัติเนี่ยจะต้องมีกฎหมายที่ล้อสัมพันธ์แล้วเกิดความคล่องตัวกลับไปคุยกับภาคฝั่งรัฐบาลครับแต่ว่าอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติดร.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับคุณอรรถวิทย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต่อด้วยเรื่องของกากขยะข้ามช็อตไหมหรือว่ามันไม่ข้ามช็อตแล้วนี่เป็นปัญหาณปัจจุบันทันด่วนแล้ว
1: คืออันนี้ผมร่างมาก่อนที่ผมจะเข้ามา สอในสมัยนี้นะครับร่างตั้งแต่ตอนผมเป็นประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมกฎหมายอีกฉบับนึงก็คือประการเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยคือสองอย่างนี้มันคู่กันพอเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์เราก็จะรู้ว่ามันจะมีรถยนต์ EV เกิดขึ้นมันจะมีเรื่องการเกิดขึ้นขยะต่างๆเหล่านี้มันต้องถูกการดูแลก็เลยร่างพรบกากอุตสาหกรรมเนี่ยคู่กันมาด้วยแล้วก็ได้ใช้จริงเลยครับในสมัยนี้ผมส่งไปแล้วนะอยู่ที่รัฐบาลว่าเขาจะยกมือให้เราแค่ไหนอย่างไร
0: คือฟังเนื้อหาใจความหน่อย
1: ครับกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ประเทศเราไม่เคยมีกฎหมายกากอุตสาหกรรมมาก่อนผมร่างไว้ทั้งหมด143มาตราบอกแล้วว่าใช้เวลาเป็นหลายร้อยชั่วโมงมากแล้วแทบจะเป็นความดันสูงกว่ากฎหมายฉบับนี้ คือมีอยู่2ทั้ง2 3ทั้งอันนะครับก็คือว่าอันแรกเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนจะเป็นไมโครเวฟเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรมาแล้วทิ้งจากโรงงานแล้วเอาไปทิ้งนะครับอันนี้ก็เรียกว่ากากอุตสาหกรรมproduct อยู่ในบ้านผลิตภัณฑ์อยู่ในบ้านเนี่ยเราไม่ไปยุ่งกับมันขายของเก่าเนี่ยมันก็กลายเป็นกากเพราะงั้นก็ดีไซน์ไว้หัวตอนผลิตกับตอนทิ้งเป็นขยะอันนี้เราถูกเอามาใช้นะครับซึ่งวันนี้น่ากลัวมากถ้าพูดอย่างเงี้ยตกใจเอาจากพฤติกรรมพวกเราก่อนกันไหมปกติท่านทิ้งถ่านไฟฉายเนี่ยลงในถังขยะบ้านไหม
0: ก็นั่นก็ไม่แย่เท่าไหร่นะถ้าเกิดพูดถึงพฤติกรรมปกตินะ
1: คือไม่ค่อยแย่กันละทั้งที่อันตรายมาก2ถามตัวเองซิว่าในชีวิตใช้มือถือมาได้ทั้งหมดกี่เครื่องส่วนมากแล้วถ้าไม่เอาไปขายในตลาดก็มักจะเก็บในลิ้นชักที่บ้านถูกไหม
0: ฮะ
1: นั่นแหละขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่วันนี้เมื่อก่อนมันยังเก็บได้ไงเดี๋ยวนี้มันเยอะไงทีวีเปลี่ยนกันเมื่อก่อนเราใช้กันตอนเราเด็กๆใช้กันนานๆกว่าจะเปลี่ยนทีเดี๋ยวนี้สามสี่ปีครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยครับกลายเป็นขยะหมดแล้วก็มีบางหมู่บ้านเนี่ยอบต.เนี่ยรับไปแกะที่ในหมู่บ้านปุ๊บก็เอาชิ้นส่วนบางส่วนก็รีไซเคิลเอากลับมาส่วนที่เหลือเอาไปทิ้งในป่าอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยครับบางคนเอาแผง PCB สีเขียวๆเมื่อกี้เห็นไหมในรูปอ่ะเขาเรียกแผง PCB สีเขียวๆแผงวงจรเน
0: ี่
1: ยในนั้นมีสารตะกั่วเยอะแยะนะปนแจงเป็นสีให้ชาวบ้านไปถมดินอีกไม่อะไรเข้าไปก็มะเร็งหมดอ่ะเนี่ยครับประเทศไทย
0: ฮะ
1: แล้วก็ไอ้บริษัทบางบริษัทเนี่ยรับจ้างเนี่ยบริษัทวินโปร

0: เซสเคยได้ยินไหมอยู่แถวระยองอ่ะรับจ้างกำจัดขยะต่างๆของบริษัทล้มละลายพอล้มละลายเสร็จขยะอยู่ในนั้นหมดปัจจุบันเจ้าของตายในคุกซึ่งพวกนี้ครับเวลามันเก็บกู้ซากเทียมีเงินเป็นพันล้านนะครับต่อโรงงานเนี่ยเก็บไม่หมดหลายร้อยล้านเนี่ยเก็บไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพรบ.กากอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน
1: ครั
0: แล
1: บ
0: ้วเวลาแหล่งรั่วไหลพวกนี้มันรั่วทีท่านรู้ไหมไปดูกี่บาทครับ10 ล้านบาทครับ
1: ซึ่งถือว่าน้อยมากใช่ไหมฮะ
0: น้อยมากครับวินโพเทสระยองเนี่ยไฟไหม้ทีเนี่ยแค่เอาไปขุดคูรอบๆโรงงานเนี่ยหมดไปแล้วเกือบ10 ล้านโรงงานเดียวนะเพื่อการรั่วไหลเนี่ยคำถามถามว่าแล้วมันเห็นไหมมันทยอยไหม้ไม่แปลกใจแต่2 ปีเนี้ยเดี๋ยวที่นี่ก็ไหม้เดี๋ยวที่นั่นคลองถมที่ไหม้ไปเนี่ยไม่กี่วันที่แล้วทำไมมันไหม้ระดับยากเพราะมันมีสารพวกนี้อยู่ข้างในช่องเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ท่านจะเข้าใจว่าทำไมกฎหมายกากอุตสาหกรรมมันถึงสำคัญกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีอุตสาหกรรมยั่งยืนไว้อีก1 อันหมายความว่าไงไอ้กองทุนนี้มันจะทำหน้าที่เวลาเกิดสารรั่วไหลในชาวบ้านปุ๊บมันเข้าไปจัดการเยียวยาก่อนเลยเก็บกู้ซากเสร็จแล้วฟ้องร้องดำเนินคดีแทนชาวบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ยรอฟ้องคดีรอยึดทรัพย์ขายทอดตลาดกว่า10 ปีแล้วเอาเงินมาเนี่ยครับเรียบร้อยมันรั่วไหลเละเทะหมดแล้วครับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นกฎหมายกากอุตสาหกรรมจะมีพรบกองทุนอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยโดยกองทุนนี้เนี่ยผมดีไซน์ให้โดยที่รัฐไม่ต้องจ่ายเงินลงมาสักบาทเดียวนะผมแปลงเอากองทุนอุตสาหกรรมอยู่แล้วมีเงินทุนประเดิมอยู่แล้ว50,000 ล้านปัจจุบันก็ทำงานซ้ำซ้อนกับการปล่อยกู้ให้กับธนาคาร SME Bank มันซ้ำซ้อนอยู่แล้วเนี่ยผมแปลงมาเพิ่มภารกิจให้เขาลงมาเก็บกู้เยียวยาซากกากอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นการเกื้อกัน2 ฝั่งเพื่อดำเนินการครับงั้นก็จะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วประเทศชั้นนำที่เขามีกฎหมายคล้ายๆกันเนี่ยคือพรบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ผมได้เอาพรบส่วนหนึ่งของพรบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนำมาใส่ลงไปในพรบกากด้วยนะครับก็ส่งตัวแทนมาดูที่ผมร่างเอาไว้เขาก็ชอบนะเพราะว่าเราดีไซน์ทั้งเราไม่ได้ดีไซน์เฉพาะตอนเป็นขยะเราดีไซน์ตอนที่ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยก่อนเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ดูอีกทีตอนที่เป็นผลิตภัณฑ์โดนทิ้งแล้วมีการตั้งกองทุนภายในด้วยก
1: ็
0: หมายถึงนี้ตอนนี้ส่งท่านประธานสภาไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะได้แค่ไหน
1: ถามแบบเอาตอนจบแล้วกันอย่างต่อไปถ้าเกิดว่ารถมันเริ่มรถไฟฟ้า EV เริ่มหมดอายุแบตเสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้มีแล้วประกาศใช้แล้วเนี่ยมันจะหมายความว่าแบตเตอรี่เหล่านั้นจำนวนมหาศาลจะถูกจัดการอย่างถูกต้องอย่างไร
0: โอ้อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับในนั้นเนี่ยมีอีกหมวดหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่าก็คือว่าหมวดการทำลายรถยนต์ end of life vehicle นะครับคือในหมวดเรื่องการทำลายรถยนต์เนี่ยอยู่ในนั้นด้วยคาทวิททำไมเอาหมวดเรื่องการทำลายรถยนต์ไปอยู่ในพรบจัดการกากอุตสาหกรรมคำตอบคือว่ารถยนต์ในเมืองไทยมันจะเปลี่ยนสภาพไปจากรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเราเอารถยนต์สันดาปภายในจอดไว้20 ปี30 ปี40 ปีมันไม่ค่อยทำลายอะไรหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมน้ำมัน
1: รั่วมากก็เป็นเศษเหล็กเป็นกองขยะไป
0: มันรั่วซึมๆแต่ว่าถ้าคุณเอารถยนต์ EV จอดทิ้งไว้ไฟไหม้แน่นอนไฟไหม้แล้วก็ถ้าสาร PCB ที่มันอยู่เป็นตะกั่วอยู่ตัวรถมันรั่วซึมออกมาเนี่ยจากแผงวงจรจากไปยางงอกครับตรงจุดที่ท่านวางจอดรถเนี่ยจะเป็นมะเร็งหมดปลูกอะไรก็มะเร็งขึ้นหมดนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยการครับการเขาเรียกทำลายรถยนต์เนี่ยมันจะยากขึ้นคราวนี้เวลาคนเขียนกฎหมายทำลายรถยนต์เนี่ยชอบไปคิดว่าอะไร
1: ครับ
0: ชอบไปคิดว่ามันอยู่ที่กระทรวงคมนาคม
1: ฮะ
0: ถูกป่ะชอบไปคิดว่าอยู่ที่กระทรวงคมนาคมต้องมีการเอารถเก่าชาวบ้านใช้รถเก่าๆมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ดีกว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น
1: ประมาณนั้น
0: ผมไม่ได้ถึงว่ารถยนต์เนี่ยผมไม่คิดถึงรถไฟฟ้ารถสันดาปภายในเนี่ยอยู่ดีเราจะมาบอกให้ชาวบ้านที่เขามีรถสันดาปภายในรถอีต้อยอะไรอีต่อยอีแตนที่เขาใช้อยู่เนี่ยเก่าๆแล้วบอกจะให้เขาทำลายทิ้งแบบสิงคโปร์ผมว่าไม่ใช่นั่นเป็นแนวความคิดมา20-30 ปีที่แล้วไอ้ตอนนี้คนจนยังใช้

0: รถยนต์สันดาปภายในเก่าๆได้ทำเกษตรทำอะไรก็ทำไปเพราะมันรั่วซึมน้อยแต่รถ EV เนี่ยจะทิ้งที่ไหนกันฉะนั้นตอนที่เขียนเนี่ยก็เขียนไว้ว่ามีหลักอย่างนี้นะครับในกฎหมายเนี่ยเขียนว่าผู้ผลิตหรือผู้ก่อกำเนิดต้องรับผิดชอบรถยนต
1: ์ครับ
0: ต้องรับผิดชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองถ้าเกิดว่าการแสดงความรับผิดชอบต้องมีมาตรการออกมาครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าในอนาคตเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถจะพิจารณามาตรการของค่ายรถยนต์ค่ายนั้นเช่นเขาบอกว่าเขาจะมีมาตรการรับซื้อรถเก่าแลกรถใหม่ก่อนที่เขาจะนำเข้าหรือเขาจะผลิตรุ่นนั้นออกมาเขาบอกเดี๋ยวฉันจะมีมาตรการแบบนี้นะของบริษัทฉันออกมามาตรการพวกนี้ก็จะถูกใช้คือถ้าเกิดว่ารถเขาก็จะเอารถเก่าเทิร์นกลับไปแล้วทำลายนึกออกไหมฮะการเทิร์นรถเอาเก่าแลกใหม่ท่านรู้ไหมว่าทำไมรัฐบาลไม่เคยสำเร็จในการทำรถเก่าแลกรถใหม
1: ่ทำไมฮะจัดโปรโมชั่นไม่ได้เหรอหรืออะไรยังไง
0: เพราะว่ารถเก่า1คันเนี่ยมันจะมีมูลค่าเศษเหล็กไม่เกิน 20,000 บาท
1: ฮะ
0: และคำถามว่าท่านเอารถเก่ามาแลกรถเอามาทำลายทิ้งเนี่ยคิดว่าหมื่นกว่าบาทจ่ายให้ประชาชนเนี่ยเขาจะเอามาแลกไหม
1: เ
0: ฉพาะค่ายก
1: เลยไม่จงใจเลย
0: รถยกก็ไม่คุ้มแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือรัฐบาลต้องเติมเงินเพิ่มปะเงินเพิ่ม
1: ครับ
0: โครงการนี้จำได้ไหมว่ารัฐบาลพลเอกรัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยอนุทินหนึ่งเมื่อสมัยที่แล้วพยายามจะทำเรื่องนี้สุดท้ายต้องยกเลิกโครงการเพราะมันใช้เงินหลวง
1: ครับ
0: คือเศษขยะในรถคันนี้มันมีมูลค่าหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดประชาชนเอาประชาชนคอนวินซ์ประชาชนชักจูงประชาชนมาขายเนี่ยท่านต้องเพิ่มเอาเงินจากไหนมันงบประมาณมันจัดสรรยากแล้วแต่ถ้ามาตรการที่อยู่ในพรบกากอุตสาหกรรมเนี่ยฉบับนี้มันจะเป็นการบอกผู้ก่อกำเนิดค่ายรถยนต์ครับถ้าท่านแสดงความรับผิดชอบในการดูแลถ้าท่านไม่ดูแลมันนะอีกหน่อยมันไปทิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ท่านต้องรับผิดชอบนะญี่ปุ่นก็ทำแบบนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผู้ก่อกำเนิดเนี่ยดูแลจนถึงไปถึงตัวทำลายเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ดีไปเห็นไอ้หม้อหุงข้าวยี่ห้อนี้มันไปอยู่กลางถนนคนรับผิดชอบคนก่อกำเนิดมันยังรับผิดชอบอยู่นะเว้นมันออกมาตรการมาแล้วเช่นให้มาตรการในการรับซื้อแล้วแต่มันเล็ดลอดออกไปคุณก็ไม่มีความผิดชอบได้หรือว่ามาตรการทางเนี่ยคุณไปมีมาตรการในการให้รับซื้อรถเก่าแลกรถใหม่มาทำลายทิ้งแล้วแต่รถคันยังเล็ดลอดออกไปได้ก็ถือว่าพ้นความรับผิดชอบไปได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดมาตรการความรับผิดชอบของผู้ผลิตในอนาคต
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะสำคัญแหละเพราะว่าสิ่งที่ผมเขียนไม่ใช่อัธวิทย์คิดเองนะมันเป็นแนวความคิดที่จากการศึกษากฎหมายญี่ปุ่นแล้วก็ในต่างประเทศเอามาใส่ในพรบกากอุตสาหกรรมครับ
1: แต่โดยย่อก็คือว่ามันเหมือนเป็นการจัดระเบียบเซตเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังมีทั้งคนดูแลแล้วก็ตลอดเส้นทางห่วงโซ่ของมันเนี่ยตอนเกิดตอนมันหาจับมือใครดมได้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของใครอะไรประมาณนั้น
0: มากอันนี้พูดให้เคลียร์ไปอีกก็คือว่าจับมือดมได้ใครรับผิดชอบแล้วใครรับผิดชอบมีวิธีการต้องมีมาตรการบอกว่าคุณจะหลุดพ้นจากการรับผิดชอบของคุณได้ต่อเมื่อคุณทำอะไรลงไป
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าผมเหลืออีก5นาทีเพราะฉะนั้นชาวสวนปาล์มเขาอยากรู้เดี๋ยวเขาจะเลิกอุ้มไอ้ราคาใช่ไหมฮะที่มาใช้ในไบโอดีเซลเนี่ยคุณอธิวิทย์เข้าไปเกี่ยวกับกฎหมายยังไงไปดูแลกันยังไง
0: เป็นคนร่างพรบอุตสาหกรรมจริงๆแล้วอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีเส้นสอหลายคนพยายามจะร่างมาแล้วในอดีตนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนการองค์กรขึ้นมาดูแลซึ่งผมก็ตั้งองค์กรมาดูแลเหมือนกันตั้งองค์กรมาดูแลปัจจุบันเนี่ยคนดูแลชาวสวนปาล์มมันมีคณะกรรมการปาล์มแห่งชาติซึ่งส่วนมากท่านนายกเป็นประธานมอบหมายรองนายกเวลาเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรองนายกทีก็ต้องตั้งกรรมการใหม่หมดเพราะฉะนั้นมันแทบจะไร้การดูแลที่เป็นรูปธรรมนะครับมีสำนักงานผมก็เขียนเหมือนกันให้มีสำนักงานเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเขียนทะลุไปถึงกลไกของปาล์มน้ำมันคือรื้อระบบรื้ออย่างไรนะครับประเทศไทยต้องเราบอกงี้ก่อนเรามีกฎหมายอันนึงชื่อพรบ.กองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันเนี่ยมันทำหน้าที่ประมาณว่าชดเชยราคาน้ำมัน

0: ถ้าน้ำมันถ้ามันแพงเกินไปก็เอาเงินอัดฉีดลงไปกดราคาน้ำมันลงหรือว่าถ้าเกิดวันไหนที่ราคาน้ำมันถูกบวกราคาขึ้นไปหน่อยนึงเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นวันดีคืนดีกันเมื่อก่อนปาล์มมันถูกก็เอาปาล์มลงไปผสมกับดีเซล
1: ครับ
0: เพื่อให้น้ำมันดีเซลมันถูกลงเป็น B5 B7
1: ใช่
0: มีกฎหมายเขียนเอาไว้ครับว่าห้ามไปชดเชยให้กับไอ้พวกน้ำมันผสมเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้นานแล้วแล้วก็มันจะหมดอายุห้ามชดเชยตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2569
1: ไม่กี่วันเนี้ย
0: ก็คือเดือนหน้าหมดเวลาแล้วมันจะสิ้นลงมันเป็นพระราชบัญญัติด้วยแปลว่าเขาจะชดเชยน้ำมันเบนดีเซลที่ดีเซลที่มีส่วนขึ้นเพราะตอนนี้ปาล์มเนี่ยมันดันแพงกว่าน้ำมันแล้วไงเมื่อก่อนปาล์มมันถูกกว่าเขาเลยผสมน้ำมันมันเลยถูกแต่ตอนนี้ปาล์มมันแพงกว่าน้ำมันพอเอาไปใส่เข้าไปมันทำให้น้ำมันแพงนะครับฉะนั้นก็เนี่ยจะเป็นปาล์ม1 ใน 3ของประเทศไทยถูกนำผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงครับก็จะต้องผมแก้ยังไงเนี่ยผมก็เรียนท่านว่าอย่างนี้ครับผมกลไกของปาล์มเนี่ยให้มีลักษณะคล้ายๆกับอ้อยและน้ำตาลทรายก็คือเวลาคนขายอ้อยเนี่ยนะครับเกษตรกรขายอ้อยเนี่ยเขาจะมี2 ราคาราคาแรกคือขายจากการเป็นผลิตไปเข้าโรงหีบแต่กลายเป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยราคานะครับเกษตรกรจะได้ราคาตามเขาเรียกราคาตามนะต่ออาร์มาตามราคากำไร2 ช็อตกำไรจากผลิตผลและกำไรจากการเป็นผลิตภัณฑ์นะครับปาล์มผมก็ทำสูตรเดียวกันคือให้ตั้งสำนักงานปาล์มแห่งน้ำตาลทรายแล้วก็ทำ2 ราคาในอนาคตเวลาเป็น CPO หรือน้ำมันปาล์มเรียกปาล์มอีกครั้งหนึ่งโดยรับดูกลไกให้ของท่านครับ
1: ครับสุดท้ายต่อที่ income tax เนี่ยมันจะแม่นยำในการเลือกเยียวยาผู้คนใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหโอเคให้ประชาชนเนี่ยส่งแบบฟอร์มเสียภาษีแบบง่ายๆที่สุดภาษีไปมันจะทำให้ฐานภาษีมันจะกว้างมากขึ้นว่าใครเบี้ยภาษียังไงบ้างปัจจุบันเนี่ยมันมีบัญชีม้าเยอะหรือว่ามันเอาชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมาสวมว่าเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทนั้นบริษัทนี้มันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นรูปแบบ negative income tax หมายความว่าทุกคนมายื่นแบบฟอร์มนะแบบง่ายๆที่สุดเลยแล้วยื่นทุกปีแล้วถ้าใครมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐจะต้องควรเข้าไปช่วยเหลือถ้าเราต้องการเช่นต่ำกว่าความยากจนลงไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครพ้นขีดความยากจนไปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การจ่ายเงินมีความแม่นยำมากขึ้นเขาเรียกว่า negative income tax หรือว่าอะไรดียื่นแบบภาษีซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการทำให้ข้อมูลแม่นยำลดบัญชีม้าแล้วก็คนเขาถูกหลักฐานภาษีเลี่ยงภาษีได้ยากขึ้นการจัดการก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ
1: อันนี้ก็เจ๋ง
0: น่าทำแต่ปัจจุบันเราใช้บัตรคนจนอยู
1: ่
0: ซึ่งการอัปเดตบัตรได้เพราะฉะนั้นทำให้หลายคนตกหล่นได้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอันนี
1: ้
0: แต่ negative income tax เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทำได้เอง
1: ครับ
0: เขาสามารถไปออกเกณฑ์สรรพากรก็แก้ได้แล้ว
1: แต่เป็นไอเดียเป็นข้อเสนอที่บอกกล่าวผ่านมาได้
0: 3 เรื่องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติในการเปิดเสรีเรื่องของการจัดการอุตสาหกรรมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเนี่ยถ้าได้ควบคู่ไปกับการปล่อยพระราชบัญญัติเงินกู้สิเนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะช่วยฝ่ายบริหารได้ก็ทำงานมา100 ชั่วโมงเพื่อตอบโจทย์นี้ให้กับรัฐบาลแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติให้ดีที่สุดครับ
1: ฮะนี่คือ1 ใน 2สสของรวมไทย
0: ท่านหนึ่งท่านชัชวาลคงอุดมครับ
1: ครับมาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่ก็มีเนื้องานครับแล้วก็ขยันทำเรื่องข้อนิติบัญญัติขอบคุณดร.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีมากครับที่ร่วมรายการแล้วเราไปกันอย่างรวดเร็วที่เห็นว่า

0: ข้อกฎหมายการทำงานของฝั่งนิติบัญญัติมันเดินได้แล้วก็สำคัญไปพร้อมๆกับการบริหารงานของรัฐบาลขอบคุณมากครับที่ร่วมรายการครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับการเดินหน้าทำงานของรัฐบาลที่จะไปแก้วิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงพยายามที่จะมองถึงจุดเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานมันก็มีข้อกฎหมายสำคัญสำคัญที่จะต้องล้อกันไปสัมพันธ์จากรายการมองรัฐสภาสวัสดีครับ
2: สภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงพระไทยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42 จุดการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอนจังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์รองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากรรมพักกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำถุงยังที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้ทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชกัญญาเสด็จไปทรงประพันธ์กีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬานำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการไถให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักBike and Concertแทนคุณแผ่นดินเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้น

0: ปันและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากประธานรัฐสภาและประธานสภาศักยภาพมนุษย์ลดลงฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการติดตามชมและรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปทัดรัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel สภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีประชันพลังโต้วาที
1: เคยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไงเต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
2: ไปนั่งทะเลแล้ววันนี้มานั่งโง่
3: งานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
2: ้ไม่ได้โง่สักทีนะคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหระทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รับเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
5: อิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมดาบด็อกคิวเมนทารีทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
6: ความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
7: วิ่งเลย
8: เอาวิ่ง
7: โ
9: อ้บุรุษผู้ประกาศเกียรติอรุณจักรหลายได้ชาติศรีจักรไอ้ไ
10: ผ่เราเป็นลูกเราดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุด
6: เท่ารายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
11: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
12: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวก
13: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับไปถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
14: มาช่วยกันลดหวาน
13: ลดมัน
12: และเลี่ยงเค็ม
15: ร่วมทำบุญยะ
16: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
17: มาๆๆกินเหล้า
18: จอจ
19: อปวดฟัน
16: แกล้งปวดฟัน
20: ชนแก้ว
16: พบน้ำเก๊ก

0: แกล้งดราม่า
1: และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

สวัสดีค่ะดิฉันจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าสภาวะมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณ

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

ธงชิงสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรดา

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้
4: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นมีอยู่กันหลายช่องนะบันเทิงก็มีสาระก็มีแต่สำหรับช่อง10ของรัฐสภาในเรื่องของสภาวาทีวิธีการใช้ศิลปะการพูดในการสื่อสารในการต่อสู้กันซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนถ้าท่านอยากต้องการได้รับความรู้ได้รับความประเทืองปัญญาและได้รับทั้งความบันเทิงด้วยวาทีครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทาง

0: มั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
1: พอได้แล้วครับกับระบบพวกกดให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
2: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
3: ครบทุกความเคลื่อนไหว
4: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุคือผมดูจากวิธีจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
5: ้ประเทศไทยและทุกที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
6: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันมีความเสถียรภาพมากยิ่ง
3: ขึ้นในพื้นที
7: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางพื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูฟื้นฟูทางจิตใจ
8: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
9: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแทนราษฎร

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราซึ่งเป็นสารคดีพิเศษพระพันปีหลวงแสงสว่างแห่งแผ่นดินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะผู้ชมย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งแขกรับเชิญพิเศษที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในนักวิชาการที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์โบราณราชประเพณีต่างทรงคุณวุฒิที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททำงานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่หลายวาระด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับท่านศาสตราจารย์พิเศษทวงทองจันทรางสุค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะต้องย้อนกลับไปครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนั้นเหตุการณ์

0: เป็นยังไง
1: มากครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย เกิดมาในรัชกาลที่9นะฮะผมก็เคยรับเสด็จชมพระบารมีในวาระโอกาสอย่างประชาชนคนหนึ่งอยู่ริมถนนโบกธงรับเสด็จหรือว่าเสด็จพระดำเนินพร้อมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในงานพิธีพระราชปฏิบัติเวลาเราเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้ก็เป็นของปกติธรรมดาอยู่แล้วโอกาสที่มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองทูลีพระบาทมีพระราชปฏิสันถารด้วยมีโอกาสได้กราบบังคมทูลด้วยนะเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็จำปีได้แม่นยำครับ2125นะครับปีนั้นเป็นการฉลองพระนครครบ200ปีแล้วก็มีกิจกรรมมากมายมีพระราชพิธีประเพณีสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือในเดือนตุลาคมของปีนั้นเนี่ยส่งพระราชดำริให้มีการจัดงานชื่อ200ปีแห่งสายสัมพันธ์ 200 years of affection นะครับมีการจัดงานโดยเชิญแขกจากต่างเมืองมามีท่านผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากมาชมเรื่องราววัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยจัดงานกันเช้าค่ำ3วัน3คืนเห็นจะไม่ผิดนะมีที่บางปะอินมีที่พระบรมราชวังและที่พระที่นั่งวิมานเมฆด้วยนะครับในโอกาสนั้นสมเด็จพระนิธิถาที่กรุณาธิคุณทรงเป็นผู้อำนวยการอยู่ในหลายๆเรื่องผมก็มีฐานะเป็นอาสาสมัครในโครงการตามพระราชดำริครั้งนั้นงานที่ผมทำโดยมากก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ที่พระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งตอนที่ผมไปคราวแรกนั้นน่ะทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วว่าสมเด็จพระพันปีท่านรับสั่งถึงเรื่องพระที่นั่งองค์นี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นพระนั่งที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์เราไม่เคยเห็นเคยแต่อ่านหนังสือเคยได้ฟังก็ตื่นเต้นเมื่อมีโอกาสเข้าไปทำงานถวายเมื่อเสร็จจับงานเรียบร้อยแขกบ้านแขกเมืองจบกลับบ้านไปละก่อนทำงานไม่ได้เฝ้าท่านนะฮะแต่ว่าทำตามที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้าทรงกำกับทรงดูแลอยู่แต่เมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ยวันหนึ่งได้รับแจ้งว่าค่ำวันเนี้ยสมเด็จพระพันปีหลวงขออนุญาตขานพระนามเพียงนั้นก็แล้วกันจะเสด็จพระเนินมาที่ทางพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับให้ผมไปรอเฝ้ารับเสด็จพระดำเนินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่ำวันนั้นจำวันที่ไม่ได้แต่เดือนตุลาคมแน่ๆนะครับก็มีโอกาสได้เฝ้าทูลรองทูลวิบัติครั้งแรกนะครับตลอดเวลาหลายชั่วโมงที่เสด็จพระเนินทอดพระเนตรไปตามห้องต่างๆเนี่ยผมไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้นำชมฮะเป็นผู้ที่สดับปรับฟังพระราชดำรัสมากกว่าว่าของอย่างนั้นอย่างนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรนะครับในเวลาที่ได้เฝ้าท่านอย่างนั้นเนี่ยได้เห็นว่าท่านมีความรอบรู้และมีความใส่พระทัยยิ่งในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องขนบธรรมเนียมต่างๆของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสได้เฝ้าจากสิ่งที่ท่านรับสั่งนะหลายเรื่องที่ท่านรับสั่งถึงคุณค่าของข้าวของทั้งหลายเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของหนึ่งชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ของมีราคาเท่านั้นผมใช้คำว่ามีค่าก็แล้วกันมันมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทราบแล้วว่าท่านสนพระทัยในเรื่องเหล่าน
0: ี้จริงๆคนที่ทำงานถวายในครั้งนั้นก็น่าจะมีบรรดาผู้รู้นักวิชาการอะไรต้องไปได้รับพระราชทานความรู้ใหม่ๆ
1: ท่านเป็นคนให้เราฟังท่านเป็นคนเล่าให้เราฟังนะครับในเวลาหลังจากนั้นสักไม่นานเนี่ยผมก็ดีหนึ่งเหมือนกันเรื่องที่ดีมานานนะฮะคือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จไปยุโรปนะไปในปี2440เสด็จยุโรปคราวแรกน่ะก็มีทางพระราชไมตรีที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์นะในโอกาสนั้นเนี่ยของห้างทองร้านหนึ่งชื่อฟาเบเช่อยู่ที่ในประวัติศาสตร์อ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในบ้านเรานั้นน่ะมีข้าวของเครื่องร้านนี้ด้วยนะครับในปี2026ถัดมาสักปีหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงพระดำริว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องของมีค่าอีกแล้วแต่คือเบื้องหลังความอยู่รอดของบ้านเมืองเราว่าทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับรัสเซียในเวลานั้นน่ะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมีความเป็นมาเยอะแยะนะแล้วก็ที่สำคัญคือมีศิลปะวัตถุของฟาเบเช่เนี่ยอยู่ในพระราชสำนักเราจำนวนพอสมควรทีเดียวซึ่งเป็นของแปลกมากสำหรับโลกนี้นะถ้าว่าไปต่างประเทศเราก็จะเห็นว่ามีหนังสือที่เขาวางขายอยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นหนังสือที่ระลึกหลายเนี่ยเราอาจจะเห็นของสะสมที่เป็นฟาเบเช่เนี่ยอยู่ในหลายร้านอยู่ในสำนักในยุโรปเนี่ยที่มีฟาเบเช่อยู่ในคอลเลกชันเขาก็ไม่หนีอังกฤษหรือเดนมาร์กอย่างนี้เป็นต้นเพ

0: เขาเป็นเครือญาติใครนึกออกมาก่อนแล้วไม่เคยมีใครทราบว่าเมืองไทยมีศิลปะวัตถุอย่างนี้อยู่ใน
1: ราชสำนักสยาม
0: ใช่ครับผมจงมริบว่าเป็นวาระโอกาสที่ควรจะทำให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้ถึงเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของเรานะครับความเป็นมาทางพระราชพัฒน์สยามเอาบ้านเมืองเป็นเอกราชรอดมาได้อย่างนี้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้ทำหนังสือเรื่องฟาเบเช่ขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายท่านผมโชคดีน
1: ะ
0: ได้รับประสานได้รับเลือกให้เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
1: คนเดียว
0: ผมเขียนภาษาไ
1: ทย
0: ผมเขียนภาษาไทยแล้วมีท่านผู้ใหญ่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะเพราะนั้นเนื้อหาก็จะมี2เนื้อหาเดี๋ยวอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของทำอย่างไรทำไมกวาดไปเช่จึงมีศิลปะวัตถุอยู่ในบ้านในบ้านเราด้วยนะครับต้องโอ้ทำกันบ้านมากก็เหมือนงานวิจัยสักหนึ่งเรื่องเลยนะครับแต่ก็สนุกดีได้รู้เรื่องอะไรที่เรามองข้ามไปเรื่องผมถือว่าเป็นโชควาสนาก็คือว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะเราอาจจะอ่านเอกสารเก่า
1: ดูรูปอะไรแบบนี
0: ้คราวนี้คือได้เห็นของจริงนะฮะได้เห็นของจริงทุกชิ้นทุกรายการเพราะว่าแต่ละชิ้นน่ะจะอาทิต้องนำมาทำกันบ้านต่อว่ามีความหมายว่าอะไรรูปท่านพระองค์นั้นพระองค์นี้ลายเซ็นที่อยู่ตรงนี
1: ้
0: ลายพระหัตถ์ที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอย่างไรมาผูกเป็นเรื่องเข้ากับงานเขียนของเราได้นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็สุดท้ายพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้นมาสมัยนั้นก็ 5,000 เล่มก็ว่าเยอะแล้วสำหรับตลาดหนังสือสมัยนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: เชื่อหรือไม่ว่าใจทวารครับ
1: พิมพ์ไปกี่ครั้งกี่เล่มแล้วคะอาจารย
0: ์ผมร้องทุกข์ผมเหลืออยู่เล่มเดียวชีวิตเนี่ยนะฮะเก็บไม่ได้ก็บุญแล้วนะใครมาขโมยนี่ก็คือตัวอย่างความสนพระทัยของสมเด็จพระปีหลวงที่ท่านนำเอาประเด็นต่างๆเหล่านี้มาขยายผลทำให้เราได้เห็นได้รู้อะไรต่างๆ
1: อาจารย์คะระหว่างการทำงานมีพระบรมราชวินิจฉัยอะไรหรือว่าทรงอาจารย์ต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายคำแนะนำหรือร่างอะไร
0: เพื่อเวลาร่างก็ต้องแน่นอนส่งผ่านกองราชเลขานุการขึ้นไปนะผมไม่มีโอกาสได้เฝ้าเองนะ
1: ทรงตรวจเองหรือเปล่าคะเข้าใจว่าต้อง
0: ท่านต้องทอดพระเนตรละแต่ว่ายังไงรายละเอียดผมอาจจะไม่ทราบในส่วนนี้นะเนี่ยคืองานที่ผมมีโอกาสได้ทำถวายหรือมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเรื่องอาจจะใกล้อาจจะแต่ว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นไว้ก็อยากจะเล่าไว้เป็นบันทึกไว้ในที่นี้นะฮะหลังจากนั้นสักปี2ปีละนะฮะพระราชกฤษฎีท่านมีมากมายหลากหลายครั้งหนึ่งมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศชื่อ Ambassador College นะฮะอยู่ที่เข้ามาขอพระบรมราชานุญาตที่จะถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปีหลวงอยู่ราชการก่อนนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นทีมถ่ายทำที่เข้ามานะครับก็ไปทางภาคเหนือไปดูโครงการตามพระราชดำริทั้งหลายนี่ก็วงขอบความรู้ผมก็ขยายออกไปนอกจากเรื่องประวัติศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่เราสนใจเบื้องต้นแล้วก็ได้เห็นภาพอะไรต่างๆหลังจากนั้นไม่นานเสด็จดำเนินไปที่ Ambassador College นะผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นทีมร่วงหน้าอยู่ทางนู้นด้วยนะที่น่าสนใจก็คือว่าในการเสด็จพระนวลครั้งนั้นปี2027-28ผมจำปีไม่ได้แน่ประมาณนี้นะฮะท่านนำเทศกาลงานศิลปะหัตถกรรมเราไปจัดแสดงด้วยที่สถาบันการศึกษาแห่งนั้นเนี่ย
1: ตอนนั้นเป็นมูลนิธิศิลปาชีพหรือยังคะ
0: เริ่มต้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยขนข้าวของทั้งหลายไปนะรายละเอียดต่างๆก็จำได้กระท่อนกระแท่นเต็มทีมันตั้ง40ปีแล้วนะครับแต่ที่จำได้แน่ๆว่าก็แล้วกันในโอกาสนั้นนะฮะมีค่ำวันหนึ่งพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งชื่อ Beverly Wilshire อยู่ในลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อตอบแทนที่เข้ามาช่วยเราทำงานเผยแพร่กิตติคุณของบ้านเราทั้งหลายค่ำวันนั้นจำได้แน่ว่ามีงานแจกรางวัลตุ๊กตาทองของฮอลลีวูดแต่ที่โรงแรมอื่นนะที่โรงแรมอื่นนะแต่ว่าทั้งหลายบางทีเขาก็อยู่ที่โรงแรมของเราด้วยเพราะมันต้องแยกย้ายกระจายโรงแรมที่ประทับที่พระราชทานบนโต๊ะปกติแล้วเราก็ตกแต่ง

0: ด้วยงานศิลปะของเราเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้อวดฝีมือของเรา
1: ค่ะ
0: และสวรรค์นึกออกอาจจะเคยเห็นภาพด้วยกันเพราะคุณเคยงานศิลปะทิพย์ต้องมีนกยูงนะนกยูงเกาะบนขอนบนมีหางประดับสวยงามต่างๆเนี่ยในเวลาที่ผมก็จะกลับโรงแรมพิชาผมไม่ได้พักที่นั่นนะ
1: ค่ะ
0: ก็ข้าราชการก็แยกย้ายกันอยู่หลายที่นะฮะกลับไปเก็บผมก็ถือนกยูงอยู่นะนกยูงศิลปะทิพย์ที่ว่าเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีดาราที่ก็ถือกลับจากงานเหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าใครนะ
1: อยู
0: ่ผมสวยกว่านะนี่เป็นความทรงจำเล็กๆในบรรยากาศของการพระราชทานเลี้ยงในค่ำวันนั้นนะ
1: ฮะ
0: คราวนี้ก็
1: จริงๆอาจารย์ถวายงานนี่ปีติดกันเลยนะคะนับตั้งแต่นั้นนะคะ
0: บางช่วงเวลาก็อาจจะเว้นไปบ้างนะครับสมมุติเว้นไปหน่อยหลายปีนะฮะ30ไปปลายมาจนถึง40ต้นๆเอางานก็แล้วกันนะครับแชร์พระราชฐานไปต่างจังหวัดเป็นวงรอบปกติแล้วน
1: ะ
0: นี่เท่าที่นึกออกผมว่าต้องทวนนะก็ถ้ามีพระราชฐานหลักเนี่ยอยู่ทุกภูมิภาคเพื่อไปส่งงานในโครงการตามพระวิถีทั้งหลายนะฮะก็จะมีวงรอบไปละแต่เดือนนี้ประมาณเดือนนี้จะอยู่ที่จังหวัดนี
1: ้
0: ถ้าเป็น
1: มกราก
0: ุมภาน่าจะอยู่ที่ภูพิงประมาณสิงหาน่าอาจจะอยู่ที่ประมาณสักภูพานกันยาตุลานี่ไปทักษิณนะในแต่ละวันแต่ละคราวที่เสด็จพระดำเนินไปเนี่ยนะฮะโดยมากแล้วพระราชกรณียกิจนั้นก็จะเป็นช่วงบ่ายที่จะเสด็จออกไปส่งเยี่ยมราษฎรอะไรต่ออะไรนะฮะผู้ที่มีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติถวายก็มีหลายฝ่ายหลายแผนกด้วยกันโดยมากแล้วเนี่ยว่างนะครับเพราะว่ายังไม่เสด็จออกนะช่วงเช้าหรือบ่ายแก่แล้วนะฮะผมเข้าใจว่าผมเข้าไม่ควรจะปล่อยเวลาว่างให้เป็นประโยชน์บรรดาข้าราชการ
1: ตำรวจ
0: ทั้งหลายที่ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายอารักขาไปสนองพระเดชพระคุณอยู่เนี่ยมีจำนวนไม่น้อยนะฮ
1: ะ
0: ท่านเหล่านี้ก็ต้องไปแรมคืนอยู่ที่นั่นนะฮะสมณะปกเกล้าให้จัดชั้นเรียนแล้วให้ท่านเหล่านี้มาเข้าเรียนนั่งซึ่งจะไปเป็นผู้บรรยายก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีใครไม่มีใครเฉพาะเจาะจงนะฮ
1: ะ
0: สุดท้ายแล้วผมก็มีหลายวาระในที่นั้นด้วย
1: เหมือนเป็นอาจารย
0: ์ทุกคนพิเศษหมดนะครับเพราะว่าอยู่ตามที่ต่างๆ
1: แล้วก็เวียนกันทำหน้าที่อาจารย์สอนอะไรคะ
0: อย่างเรื่องที่ผมมีโอกาสจะไปโดยมากก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร
1: ์
0: นะเรื่องของศาสนาบ้างนะครับบางทีก็เป็นเรื่องกฎหมายบ้างเพราะว่าเราเรียนขอบเขตก็วนอยู่ประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นการบรรยายก็ใช้เวลาประมาณสักครั้งละ2ชั่วโมงประมาณเนี้ยนะครับเช้าบ้างบ่ายบ้าง
1: เสร็จแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวตามเสด็จ
0: ครับผมหรือบางทีก็กลับมาแล้วถ้าวันนั้นมีเวลาตอนค่ำนะก็จะทรงพระนาโปรดเกล้าให้เข้าโต๊ะเสวยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วเป็นโชควาสนานะครับ เพราะว่านอกจากได้สนองพระมหากรุณาไปปฏิบัติหน้าที่บรรยายแล้วนะตกค่ำก็เรายังไม่กลับนะทางกองราชเศรษฐกิจอนุการก็บอกเดี๋ยวอาจารย์อยู่ค่ำก่อนนะค้างอีกคืนนะแล้วก็จะมีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำนะก็ปกตินี่เราเป็นรายละเอียดไปจะลงเสวยพระขยานค่ำเนี่ยประมาณสัก3ทุ่มได้น
1: ะ
0: เพราะว่าพระราชกิจตอนกลางวันท่านเนี่ยยาวนะกว่าจะเสด็จกลับมาไปค่ำได้เนี่ยสัก3ทุ่มแล้วผมก็แน่ใจว่าถ้าเสวย3ดึกอยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นบรรยายเสร็จนะถ้าไม่ลงมือพักผมเล็บนอนซะก่อนก็แล้วกันนะฮะสักทุ่มหนึ่งค่อยตื่นมาใหม่แต่งเนื้อแต่งตัวนะเวลาที่ไปเข้าโต๊ะสวยคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับพระราชทานความรู้อีกแล้วผมเพราะท่านเป็นเจ้าภาพที่มากสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโต๊ะ

0: ท่านชวนเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับจำได้ท่านพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของที่จำได้ติดสมองอยู่นะหนึ่งก็คือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลองว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราต้องช่วยกันดูแลคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะฮะรับสั่งถึงปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าที่ประทับท่านวังเทวอยู่เนี่ยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาท่านเคยว่ายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของปลาของอันนี้ก็จำได้ละว่าเป็นเรื่องที่สืบเนื่องไปหรือแนวทางที่ทรงขอให้กรมประมงน
1: ะ
0: ได้หาน้ำทั้งหลายเพื่อความเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำคลองของเรา
1: ส่วนหนึ่งมีที่มาจากตรงนี้นี่เอง
0: ประสบการณ์ของท่านเมื่อครั้งที่ท่านส่งพระเยาว
1: ์รวมไปถึงโครงการที่เกิดขึ้นตามพระราชสวนีอีกเยอะเลยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
0: ก็มาจากประสบการณ์ตรงของพระองค์ท่านเมื่อท่านส่งพระเยาว์แล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังจืดจางห่างหายไปจากบ้านเรา
1: อาจารย์ได้ถวายงานใกล้ชิดแล้วก็ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยมีสิ่งใดที่อาจารย์อยากถ่ายทอดถึงพระราชจริยวัตรหรือสิ่งที่เป็นพระเมตตาแบบที่คนทั่วไปไม่ได้มีโอกาสสัมผัสแบบนี้บ้างคะอาจารย
0: ์ผมนึกว่าท่านละมองเห็นอะไรที่ยั่งยืนนะฮ
1: ะอ
0: ย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันมา 2-3 เรื่องนะประวัติศาสตร์ผมคิดว่าท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องของความทรงจำแต่เป็นประวัติศาสตร์ตอบเรื่องราวในปัจจุบันว่าเรามีความสำเร็จเราเคยมีความล้มเหลวดีแล้วในอดีตเราควรจะนำบทเรียนนำความรู้เหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการของคนไทยของเมืองไทยเราในปัจจุบันเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้นี่นะฮ
1: ะ
0: มีบางคำถามที่ท่านรับสั่งคุยกันในที่นั้นอ่ะผมก็มีเรื่องที่จำได้ต้องรีบพูดซะก่อนจะลืมนะฮะ พูดถึงเรื่องแถบพื้นที่ภาคกลางเราอยุธยาเนี่ยปกติเพราะภูมิประเทศเป็นอย่างนั้นโบราณก็ออกแบบว่าให้น้ำท่วมน
1: ะ
0: แต่มันท่วมเป็นฤดูกาลมันขึ้นมันลงได้นะแล้วที่นั้นก็เหมาะสำหรับทำนาปลูกข้าวเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์จำได้ว่ารับสั่งว่าทรงเสียดายเหลือเกินที่เวลาเนี้ยพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะหมดแล้วก
1: ็
0: คืออาจจะแปลเป็นภาษาปัจจุบันว่าเรื่องของผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินให้คุ้มค่ากับสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนสอนใจช่วยกันนำมาเป็นแบบอย่างในการครองจากนี้ต่อไปในวันข้างหน้าด้วย
1: รวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารบ้านเมืองอ่ะได้ฟังแนวพระราชดำริต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะนำไปขบคิดและพัฒนาบ้านเมือง
0: พระราชดำริพระราชดำรัสพิมพ์ไม่เป็นเล่มๆกี่สิบเล่มแล้วก็ไม่ทราบนะเพียงแค่ว่าแย่งกันเป็นหนังสือเก่าแล้วเอามาสะสมนะต้องพลิกอ่านดูด้วยแล้วเอาสิ่งที่ได้รับสั่งไว้แล้วสิ่งที่ทรงเตือนใจแล้วมาเป็นประโยชน์ครับ
1: มากที่ภาพความทรงจำของพระองค์ท่านในหัวใจของพระสกนิกรทั่วทั้งประเทศณวันนี้ค่ะยังคงเป็นภาพที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเคียงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาโดยตลอดรัชสมัยท่านทรงเหมือนดูแลซึ่งกันและกันทั้งสองพระองค์และดูแลบ้านเมืองไปด้วยกันประด
0: ุ
1: จพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินด้วยอาจารย์มีมุมตรงนี้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกถึงพระองค์ท่านยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเมื่อกี้ที่เรียนแล้วว่ามีทำสารคดีเขาต้องไปบันทึกภาพโน้นนี่นะพวกเขาซึ่งหมายความว่าเราจะไปล่วงหน้าก่อนเสด็จพระดำเนินถึงพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เขาก็ไปหามุมหาเรื่องราวว่าเขาจะบันทึกอย่างไรบ้างนะผมก็อยู่กับเขาแล้วแหละเวลาไปเสด็จพระดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแต่ละครั้งเนี่ยอย่าหาความเข้าใจเลยว่าจะเสร็จกี่โมงไม่มีทางจะรู้ได้นะเพราะว่าพระราชกิจที่ท่านปฏิบัติอยู่เนี่ยการพูดคุยกับทั้งพระบาทสมเด็จอยู่และทั้งสมเด็จพันปีนะท่านให้เวลามากเหลือเกินกับเรื่องเหล่านี
1: ้เหมือนจะทรงลืม

0: เวลาไปเลยเมื่ออยู่ท่ามกลางพระศกนิกรนะครับ
1: ที
0: ่
1: ผมจะดูเรื่องการทำมาหากินเรื่องของระบบระบายน้ำทั้งหลายนะในขณะที่สมเด็จพระปีท่านก็ดูเรื่องอาชีพเสริมมาทั้งหลายน
0: ะ
1: เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผม
0: มหัศจรรย์มากค่ะอาจารย์
1: ท่านทำได้ยังไงก็ไม่รู้จริงๆนะพระวิริยะพระอุตสาหะนั้นเป็นเลิศจริงๆครับผมเรื่องนี้คือพระจริยวัตรที่ท่านฝึกพระองค์เองด้วยและทั้งหมดนี้เพื่อพระราชทานความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะเวลาที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในมุมดีพระราชกรณียกิจก็ดีของเรียกว่าทั้งสองพระองค์นะคะทั้งล้นกระล้นกว่ารัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยอาจารย์อยากจะมุ่งเน้นสิ่งใดเพื่อเป็นการถ่ายหลังว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรากล่าวถึงทั้งสองพระองค์เรื่องราวมีมากมายเหลือเกินอาจารย์คิดว่าอะไรคือส่วนที่อาจารย์อยากจะถ่ายทอดไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานมากที่สุดคะ
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในเราเนี่ยเราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขมีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิวัติซะหน่อยก็ต้องบอกการปฏิบัติการบูชามี2 อย่างนะก็ต้องเป็นอามิสบูชาถวายพานพุ่มดอกไม้แต่งคำกลอนเฉลิมพระเกียรติจัดรายการทีวีแบบที่เราคุยกันอยู่นี่นะ
0: นะ
1: แต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม
0: ค่ะในมุมของพระราชจริยวัตรที่งดงามในมุมของพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนมีมาน้อมนำแนวทางสุดท้ายค่ะอาจารย์คะมุมที่เป็นผลกระทบที่ยั่งยืนที่เกิดจากสิ่งที่พระองค์ท่านชีพที่จะยังคงอยู่ในประเทศไทยณวันนี้และสืบ
1: ผมว่าการที่ทรงปฏิบัติระหว่างพระองค์สามารถที่จะสร้างคุณค่าในชีวิตตัวเองได้นะเมื่อท่านยังพระเยาว์อยู
0: ่
1: ท่านก็บทบาทพระราชจริยวัตรของท่านเพิ่งแต่วงกรอบที่เอื้ออำนวยต่อสถานการณ์ในเวลานั้นเมื่อบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปพระชนพรรษามากขึ้นท่านรู้จักคนมากขึ้นมีสายพระเนตรที่ของแท้เห็นเรื่องราวต่างๆละเอียดนี่คือตัวอย่างของมนุษย์ขอประทานอภัยที่ต้องออกคำมนุษย์หนึ่งคนที่ได้ใช้เวลาในทุกช่วงชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่างดีที่สุดครับผม
0: สร้างสิ่งที่เป็นคุณูปการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในแต่ละบริบทยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์
1: ครับผมไม่ทรงวางเฉยปล่อยเวลาผ่านไปเฉยๆนะคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พวกเราทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์ในวันนี้ได้มุมต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือว่าถ้าเราสนใจในเรื่องเหล่านี้นะคะก็ไปศึกษาหาฟังหาอ่านแล้วก็เติมความรู้ต่อยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนแล้วก็น่าจะเป็นที่สมดังพระราชหฤทัยที่พระองค์ได้พระราชทานสิ่งดีๆความรู้ดีๆและแบบอย่างดีๆให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสารคดีพิเศษพระพันปีสำหรับวันนี้ท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุและที่ฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การเข้ามาในทางรัฐโดยใช้เงินไม่สามารถเข้ามาในระบบราชการได้จะเป็นการปิดโอกาสนะครับของคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าข้าราชการเข้ามาในระบบวิธีทางลับคุณเชื่อได้หรือไม่ว่าการที่เข้ามาในระบบราชการโดยวิธีทุจริตแล้วในอนาคตเราจะทำตัวปกติหรือสุจริตปปช.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงว่าที่มาที่ไปของการคือมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเข้ามารับราชการคือคุณต้องสุจริตก่อนถ้าเริ่มต้นด้วยทุจริตนะเขาจะอยู่ดำรงตนอย่างสุจริตได้หรือไม่ครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมรายการ Corruption Hunter สู้หยุดโกงนะคะรายการที่จะนำทุกท่านไปพบกับประเด็นที่น่าสนใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะเทปนี้นะคะเรายังจะอยู่กับคุณของเรานะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มคดี1นะคะของสำนักคดี1นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในเทปนี้นะคะต้องบอกพี่วีว่าอาจจะต้องชวนคุยไปในเชิงสังคมละนะคะเพราะว่าเมื่อเทปที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องของกระบวนการลักษณะของการดำเนินคดีแล้วก็กลไกในเรื่องของกฎหมายเยอะแล้วนะคะสดสดร้อนร้อนนะคะจะบอกเทปนี้เนี่ยเราเพิ่งอัดของสำนักงานปปช.กับ CIB แล้วก็ของการจับทุจริตสอบของท้องถิ่นนะคะในประเด็นทางสังคมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องสังคมภาพใหญ่มากนะคะในมุมมองของพี่วีเนี่ยในเรื่องของการดำเนินคดีหรือว่ารูปคดีหรือการแสวงหาต้องมีอะไรต้องทำอีกเยอะไหมคะ
1: คือในแง่ของคดีนะครับคือมันเกี่ยวโยงไปกับผู้เกี่ยวข้องเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ผู้เข้าสอบมีผลกระทบในวงกว้างมากนะครับเพราะว่าถ้าข้าราชการเกือบ 3,000 คนเข้ามาในระบบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นและนอกจากนี้นะครับการเข้ามาในระบบข้าราชการวิธีทางรัฐเขาใช้วิธีทางรัฐนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่จบปริญญาตรีมากขึ้นนะครับจบปริญญาโทก็มากขึ้นการแข่งขันก็มากขึ้นนะครับช่องทางที่เขาจะเข้ามาก็อาศัยช่องทางแบบนี้แหละถ้าเกิดขึ้น

0: แบบนี้ด้วยนะครับก็จะมีการถอนทุนคืนแหละ อย่างนักการเมืองเนี่ยก็จะมีการถอนทุนคืนเข้ามาในระบบราชการคุณเชื่อได้หรือไม่ว่าถ้าเข้ามาแล้วอาจจะไม่มีหรือมีเราไม่อาจทราบได
1: ้
0: ว่าการที่เข้ามาในระบบราชการโดยวิธีทุจริตแล้วเขาจะทำตัวปกติหรือสุจริตนะคร
1: ับ เรา
0: ไม่มีความมั่นใจ
1: คาดหวังคาดการว่ามันจะเกิดแบบนั้นมันก็พูดไม่ได้
0: ครับ
1: นะ
0: ใช่ครับคือมันเป็นเรื่องของความคาดหวังของประชาชนจะคัดคนที่สุดโอกาสนะครับของคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาการเข้ามาในทางรัฐโดยใช้เงินนะครับซื้อตำแหน่งอย่างนี้อนาคตคือคนที่ทุจริตแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะไม่สามารถเข้ามาในระบบราชการได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยเหมือนสินบนแบบเราสมยอมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ผู้รับเนาะนะคะเป็นสินบนประเภทนึงแล้วว่ามีการสมยอมกันระหว่างสองฝ่ายในการที่จะเสนอให้นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับการแก้ไขอะไรไปตามที่เป็นข่าวอยู
0: ่
1: นะคะต้องบอกว่าในเชิงสังคมเนี่ยปัญหาการทุจริตเนี่ยอย่างยกเคสนี้เป็นตัวอย่างนะคะกระทบถึงในเรื่องของความเชื่อมั่น
0: ใช่ครับ
1: ในระบบราชการนะคะแล้วเรื่องของการที่เรารณรงค์ว่าขอให้ข้าราชการทำตัวซื่อสัตย
0: ์
1: สุจริตแต่สตาร์ทมาเป็นอย่างนี้แล้วพี่วีว่ายังไงบ้างคะเนี่ย
0: คือในความเชื่อมั่นของประชาชนหลังจากที่มีข่าวมันจะมีอย่างเงี้ยทุกหน่วยงานไหม
1: อีกไหม
0: อีกไหมครับเพราะว่าเมื่อสมัยปี52หรือเป็นในอำเภอแล้วก็มีประสบการณ์หรือของมหาสารคามมีการทุจริตของท้องถิ่นอันนั้นก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวแบบนี้
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วนะครับมันก็จะย้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานที่ป้องกันก่อนฝ่ายที่ดูแลเรื่องข้อสอบก็จะเป็นปัญหาของชก็ต้องเข้าไปตรวจสอบเพื่อค้นหาความจริงว่าที่มาที่ไปของการทุจริตแบบนี้เกิดจากอะไรครับมันมีช่องว่างอะไรครับ
1: ค่ะในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือด้วยเนาะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่รับตรวจนะคะหรือหน่วยที่ถูกสังคมตัดสินไปแล้วแหละนะคะว่ากระทำผิดฐานะผู้ตรวจสอบความยากในการที่จะต้องรู้เท่าทันพี่วีเห็นว่าบางทีในการดำเนินคดีของพี่วีบางคดีเนี่ยการรู้เท่าทันของเราเนี่ยเราต้องตามเทคโนโลยีเยอะไหมคะ
0: คือปปช.เนี่ยเป็นปลายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปลายน้ำหมายความว่าปปช.จะรู้ได้ไงว่ามีการทุจริตร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครสอบหรือผู้เข้าสอบหรือจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องชี้เบาะปปช.นะครับลำพังปปช.เนี่ยการป้องกันและปราบปรามการความน่าเชื่อถือของต่างประเทศได้เพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการป้องเหตุที่มามีการ
1: ทุจริตคอร์รัปชัน
0: เกิดขึ้นแต่เหตุใดมันไม่ปีนี้เพิ่มขึ้นปีหน้าลดลงอย่างนี้สลับกันสลับไปมา
1: ค
0: ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะมีนโยบายมีแนวทางยังไงเพื่อจะช่วยเหลือนะครับยังจะฝากถึงรัฐบาลคือรัฐบาลมีหน้าที่ให้ความสนับสนุนปปช.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณนะครับในเรื่องของมีการรับพนักงานแต่ส่วนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็อยู่ที่อุปกรณ์เครื่องมือที่รัฐบาลจะมอบหมายให้หรือให้ความมนุษย์ในข่าวของสำนักงานมีกระทบต่อความเชื่อมั่นเชื่อถือของสำนักงานปปช.ก็จริงอยู่แต่ข้าราชการที่ยังทำหน้าที่โดยความใสทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเหลือกันนะครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าจริงๆเราก็อยากใช้ช่องทางของรายการ Corruption Hunter เราเนี่ยนะคะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาด้วยเพราะว่าในส่วนของการทำงานของเราที่เป็นข้าราชการประจำนะคะเราก็มีหน้าที
0: ่
1: มีบทบาทที่ต้องทำแล้วเราก็ซื่อสัตย์ต่อการดำเนินนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบต่อประชาชนและก็สังคมด้วยนะคะยังไปจากเคสเมื่อวานไม่ได้พี่วีค่ะเรายังไปจากเคสเมื่อวานไม่ได
0: ้
1: มันส่งผลกระทบทางจิตใจเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่ตั้งใจสอบนะคะแล้วเห็นในคอมเมนต์ก็ดีในหลายๆข่าวสำนักข่าวไปออกว่ามันมีการพูดมีการชักชวนมี

0: การพูดคุยดังนั้นเรื่องนี้ถ้ามองแล้วขบวนการมันน่าจะใหญ่ประมาณนึงเลยใช่ไหมคะพี่ลีคะ
1: ถูกต้องครับคืออยากจะให้กำลังใจคนที่เข้าสอบที่โดยสุจริตด้วยครับพอมีข่าวประเภทนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนที่ตั้งใจมาสอบด้วยความรู้ความสามารถเนี่ยกระทบต่อจิตใจต้องจะเริ่มใหม่ไหมหรือว่าผลเฉพาะคนที่สอบทุจริตเท่านั้นคือในภาพรวมน่ะเราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ว่าใครสุจริตหรือใครไม่สุจริตแล้วก็ต้องไปดูเอกสารคือการเข้ารับราชการเนี่ยเราอยากจะเข้ามาเร็วหลาในการตรวจสอบไต่สวนของปปช.เนี่ยจะใช้ระยะเวลาเพียงใดนะครับเนื่องจากคดีนี้สอบจำนวนเยอะมากนะครับที่เป็นข่าวก็ประมาณ 3,000 กว่าคนที่มีข่าวทุจริตไม่แน่ใจว่ามีการสอบทั้งหมดกี่ท่านนะครับ
0: กี่คน
1: นะครับคนที่ทุจริตจริงกี่คนก็จะแยกยังไงแล้วให้อย่างกรณีโรงเรียนอำเภอสามารถแยกได้ว่าคนที่ไม่ทุจริตเนี่ยยังเป็นในอำเภอได้เข้าโรงเรียนในอำเภอได้และก็มีสิทธิ์ที่จะไปบรรจุแต่งตั้งเป็นในอำเภอในอนาคตอย่างเคสนี้นะครับระยะเวลาการไต่สวนเนี่ยเราต้องให้ความร่วมมือนะครับคนที่เป็นพยานเพื่อจะให้คดีมันนั้นมันเสร็จเร็วๆนะครับ
0: เวลามีเขาเรียกอะไรมีหนังสือไปถึงมีจดหมายไปถึงให้มาให้ถ้อยคำก็รีบมาเถอะนะคะเพราะไม่งั้นมันก็เดินเยอะกันไปนะคะเร
1: ื่อง
0: น
1: ี้ค่ะก็ต้องชี้ช่องให้เบาะแสว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ทุจริตนะครับเพื่อจะเอาคนที่สุจริตเข้ามาในระบบราชการส่วนคนที่ทุจริตในโครงการนี้นะครับก็ให้คัดออกไปเพื่อไม่ให้เข้าสู่ระบบข้าราชการครับ
0: ค่ะไม่งั้นถอนทุนคืนแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: เสียตังค์เท่าไหร่ถอนทุนคืนเท่านั้นแหละหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ
1: คือแนวโน้มนะครับแนวโน้มใช้คำว่าแนวโน้มของเจตนาแรกของบุคคลเนี่ยหากเข้ามาโดยวิธีไม่ถูกต้องหรือวิธีทุจริตเนี่ยอนาคตก็สามารถทำได้ครับอนาคตคือย่ามใจ
0: แล้วยิ่งถ้าเกิดโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ราชการขึ้นไปเรื่อยๆจากการที่สตาร์เตอร์มาแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้แนวคิดของเขาเนี่ยเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องง่าย
1: ครับคือนะคะมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเข้ามารับราชการคือคุณต้องสุจริตก่อนถ้าเริ่มต้นด้วยทุจริตเนี่ยในอนาคตเรามองภาพไม่ออกว่าเขาจะอยู่ดำรงตนอย่างสุจริตได้หรือไม่ครับ
0: ก็จริงๆเป็นเรื่องของข้าราชการที่เขาจะบรรจุมาเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ๆด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเป็นเจนใหม่ๆเลย
1: เจนใหม่ครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องที่สำนักงานปปช.เราเนี่ยมีการเสริมสร้างองค์ความรู้รณรงค์ตลอดนะคะในเรื่องของการที่จะไม่ให้ทนต่อการทุจริตเห็นแล้วแจ้งเบาะแสอันนี้นี่พี่วิว่าในการแจ้งเบาะแสเนี่ยอย่างประชาชนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรากังวลแจ้งตัวเราเขาจะรู้หรือเปล่าเราจะได้รับอันตรายไหมอย่างนี้สำนักงานปปช.เราก็มีในเรื่องของมาตรการคุ้มครองหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันมีหลายช่องทางในการร้องเรียนนะครับทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ทางข้อมูลส่งอีเมลหรือว่าส่งบัตรสนเทศก็ได้นะครับซึ่งในบัตรสนเทศเนี่ยหากจะเป็นการกล่าวหาแบบการแกล้งเนี่ยไม่ควรนะครับก็ควรที่จะเป็นการร้องเรียนกล่าวหาเพื่อชี้ช่องเบาะแสเพื่อให้สำนักงานปปช.เนี่ยปราบปรามป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ใช่ว่าเป็นอาศัยปปช.
0: เป็นเครื่องมือ
1: เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งคนอื่นนะครับ
0: อย่างในส่วนของการทำงานของพี่วีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะวิวัฒนาการปัจจุบันนี้อย่างเคสเมื่อวานนี้ต้องตรวจเส้นทางการเงินไหมคะ
1: ต้องตรวจครับเพราะว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสอบจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีค่าตอบแทน
0: นะคะที่เราจะดำเนินการในเรื่องของการแสวงหาพยานหลักฐานเส้นทางทางการเงินมาเพื่อสนับสนุนน้ำหนักคดีรูปคดีให้มันมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับ

0: ในหลายๆคดีที่พี่วีทำมาเนี่ยเห็นว่ามีคดีของเรื่องคดีจริยธรรม
1: ครับ
0: นะคะคดีจริยธรรมที่พี่วีเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่นักการเมืองเดี๋ยวนี้นักการเมืองก็หวั่นเกรงเนาะกับคดีจริยธรรมนะคะในประสบการณ์ของพี่วีเนี่ยคิดว่าคดีจริยธรรมที่นักการเมืองจะต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าต้องไม่ทำนะหรืออย่าให้พลาดมานะอย่างเงี้ยโดนแน่ๆนะคะมันมีลักษณะยังไงบ้างคะ
1: คือในส่วนคดีที่เข้ามาสำนักคดีนะครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับที่ดิน
0: ที่ดิน
1: คือที่ดินเนี่ยมีทั้งที่ดินที่เป็นสวกที่ดินที่เป็นโครงการจัดสรรเพื่อเกษตรกรหรือประชาชนที่ยากจน
0: ครับ
1: คือถ้านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเงินมากไปกว้านซื้อที่ดินสวกที่ดินที่เป็นของเกษตรกรคนยากไร้มาครอบครองในปริมาณเยอะเพื่อเป็นการเอาเปรียบซึ่งมันก็จะไปขัดเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วก็การเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนักการเมืองเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับที่ดินที่ประชาชนควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรมาเป็นของตัวเองเนี่ยต้องมองด้วยว่าคณะกรรมการปปช.ก็มีหลายคดีที่ปรากฏในข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางออนไลน์นะครับว่าคดีที่สำคัญก็จะมีคดีคุณปรินาคุณปรินาเนี่ยมีเป็นการครอบครองที่สปก.มันมีบางส่วนที่เข้าไปอยู่ในที่ป่านะครับ
0: ตรงนี้นะคร ับ
1: ป่านะครับบางส่วนที่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานจัดสรรนะครับเป็นที่สปก.นะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ทำกินครับก็จะมีส่วนพาดพิงหรือเกี่ยวข้องนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ในลักษณะแบบนี้จำนวนมากเนี่ยก็พึงระมัดระวังครับอยู่แล้วม
0: ี
1: คดีตัวอย่างว่าสัตว์สิทธิ์ตลอดชีวิตในทางการเมืองซึ่งมีผลในอนาคตครับ
0: ค่ะต้องพูดถึงว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันกระทบเยอะเนาะนะคะเพราะว่าการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี่ยเท่ากับว่าตัวเองนี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรทางการเมืองเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ค่ะก็ต้องระมัดระวังได้ว่าจะเป็นสปก.นะคะพปท.5ค่ะประเภทเดียวกันเลยไหมคะ
1: พปท.5เนี่ยมันก็มีอยู่2ส่วนครับส
0: ่
1: วนที่รอออกโฉนดนะครับกับอีกบางส่วนที่รอเป็นที่ดินสปก.คือทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับจะจัดสรรให้เป็นที่สปก.ในอนาคตเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างที่ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดสรรรับผิดชอบของ

0: การเมืองก็จะไม่แน่ใจได้มีโอกาสได้ทำกินก็จะเป็นฐานเสียงให้กับท่านน่ะตระหนักถึงความยากจนพอท่านเข้ารับตำแหน่งปุ๊บอยากจะให้ท่านอาจจะกระจายสิทธิ์ให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อให้ได้รับโอกาสทำกิน
1: ย้อนกลับมานิดนึงในเรื่องของประเด็นทางสังคมบ้างนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยต้องเป็นไฮไลท์ของสังคมในปัจจุ
0: บ
1: ันจากข่าวเมื่อวานที่สะเทือนความรู้สึกคนนะคะสะเทือนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็อนาคตที่เพิ่งจะเรียนจ
0: บ
1: นะคะของประเทศชาตินะคะแล้วมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่บีมีประสบการณ์ไปศาลเยอะมากเห็นพฤติกรรมเห็นฟีดแบ็กของผู้ถูกดำเนินคดีในไม่กับการที่ถูกศาลลงโทษอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือหลายๆคดีที่ผมไปทำหน้าที่นะครับ
1: ว่า
0: ต่างเป็นโจทย์ในคดีเนี่ยปปช.ชี้มูลไปเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะถูกไล่ออกปลดออก
1: อ๋อไล่ออกปลดออกเลยเน
0: า
1: ะ
0: กระทบต่อเงินเดือนประจำวันมีลูกบุตรหลานมีลูกต้องส่งเสียลูกเล่าเรียนหากไม่มีเงินเดือนเนี่ยก็จะกระทบ
1: มีบ้าน
0: ผ่อนรถท
1: ุ
0: กอย่างนะครับก็จะสูญหายไปเนื่องจากอาจจะไม่บ้านผ่อนรถต่อแล้วก็จะอาจจะไม่มีเงินส่งบุตรหลานของท่านเนี่ยกำลังเรียนศึกษาที่ต้องใช้เงินสูงพอถูกไล่ออกปลดออกก็จะมีผลกระทบแล้วนะครับพอในชั้นศาลนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าทนายความ
1: ค่าธรรมเนียมศาล
0: ครับทั้งที่ได้มานะครับก็จะโดนยึดหมดนะครับในบุญวินัยแล้วนะครับในบางคดีหลายๆคดีก็ศาลมีคำพิพากษาจำคุกขาดอิสรภาพนะครับพอขาดอิสรภาพคนที่อยู่บ้านก็จะมีปัญหาครับอย่างบางท่านเนี่ยมีและภรรยา
1: แล้วลูกจะอยู่ยังไง
0: นั่นแหละครับคือจะมีก่อนจะทำความผิดคิดรอบคอบก่อนนะครับอย่างเคสของตัวบุญหลานบางทีนะครับคนที่จ่ายตังค์ก็จะเป็นบิดามารดาพ่อแม่นะคร
1: ับ หาเงินมาจ่ายให้ลูก
0: หาเงินมาจ่ายในส่วนของลูกเองเนี่ยหากถูกกล่าวหาว่าทุจริตสอบนะครับเป็นตาบาปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจ
1: มีสิทธิ
0: ์ไม่มีสิทธิ์ครับมีข้อกล่าวหาว่าทุจริตสอบเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่ได้รับราชการ
1: เหมือนขึ้นแบ็คลิสต์เน
0: า
1: ะ
0: แบ็คลิสต์คล้ายๆแบ็คลิสต์นะ
1: เข้าไปมีเอี่ยวด้วยการที่ไปสมัครเข้ารับราชการที่ไหนแล้วมีการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอให้สินบนหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะถูกคล้ายๆตัดสิทธิ
0: ์
1: ตลอดชีวิตในการ
0: ส่วนของกฎหมายปปช.เองเนี่ยในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เข้าสอบเนี่ยกฎหมายยังมีช่องให้กับตัวผู้ถูกกล่าวหาด้วยกรณีที่ให้การเป็นประโยชน์นะครับกฎหมายปปช.มีสองส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับในตัวของสแลปลอที่เป็นกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ถ้อยคำนะครับในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาที่ร่วมกระทำความผิดสามารถนำตัวนะครับตัวการสำ
1: คัญ
0: คำให้การนั้นเป็นประโยชน์นะครับคณะกรรมการปปช.ก็จะมีมติการบุคคลนั้นไว้เป็นพยานนะครับช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องนะครับ
1: เมื่อกี้พี่วีเปิดมาในส่วนของการเป็นพยานเนาะในหลายๆคดีที่พี่วีทำมาเนี่ยมีแบบขอกันแล้วไม่ได้กันมีไหมคะ
0: มีครับมีกันแล้วไม่ได้กันก็มีครับ
1: ค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องให้การให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจริง
0: ๆครับ
1: ใช่ไหม
0: คือมันเริ่มต้นที่คำให้การที่เป็นประโยชน์นะครับต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆคร
0: ับไม่ใช่ว่าจากดำเป็นขาวพอดีให้การหลังบอกว่ารู้เห็นและขอก
1: ัน
0: พอไปชั้นศาลกับคำให้การคดีลักษณะแบบนี
1: ้
0: อนาคตอาจอีกแล้วครับเพราะว่าพฤติการไม่น่าเชื่อถือ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่ารูปแบบของการทำงานของปปช.เนี่ยเรามีรูปแบบหลายอย่างเป็นคดีแล้วนะคะแล้วถึงเวลาก็มานะอย่างที่เมื่อกี้เรา

0: คุยกันก็พูดถึงผลกระทบในภาพรวมของสังคมนะคะแล้วอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆเลยนะคะที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของสังคมไทยนะคะขอพี่บีสั้นๆอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างคะ
1: หากพบเรื่องทุจริตนะครับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีครับเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสเพื่อให้การทำงานของปปช.เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับ
0: ค
1: ืออย่างน้อยคดีเมื่อวานที่เป็นประโยชน์เพื่อจะเอาผู้กระทำความผิดที่ตัวการสำคัญมาฟ้องลงโทษได้ก็แจ้งมาที่ปปช.ช.เนี่ยเป็นในเชิงลับมากกว่าเชิงลุกนะครับอย่างเมื่อวานอาจจะเป็นในลักษณะเชิงลุกแต่ปปช.รับมากกว่าแล้วก็การไต่สวนจะเป็นการไต่สวนภายหลังเกิดเหตุนะครับซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐานหากไม่มีผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยการทำงานของปปช.จะล่าช้าครับ
0: ต้องขอขอบคุณพี่บีนะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะทำให้เข้าใจกระบวนการการทำงานของสำนักงานปปช.ในเรื่องของรูปแบบการดำเนินคดีการไต่สวนการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะแล้วผลกระทบในภาพรวมของสังคมถ้ายังไงแล้วเนี่ยอยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะอย่างที่พี่วีฝากไว้แจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานปปช.ถ้าพบเห็นการทุจริตนะคะไม่นิ่งไม่ทนไม่เฉยถ้าพบเห็นการทุจริตแจ้งปปช.ค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไว้ณที่นี้นะคะพบกันใหม่เทปหน้ากับรายการ Corruption ค่ะ
1: ครับ

คะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHAN กับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์ผู้ที่โชคดีตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะกี่

ผลก็แล้วแต่นะคะทีมงานจะสุ่มจับเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ให้ฟรีถึงที่บ้านคุณผู้ชมเลยนะคะเริ่มต้นพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาหาข้อยุติของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ซึ่งก็เป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ได้มีการส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาค่ะซึ่งประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขก็มีด้วยกันในหลากหลายประเด็นทั้งการแก้ไขโครงสร้างคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดการตัดระบบฝากไว้ได้คืนออกทั้งมาตราทางด้านสมาชิกก็มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เห็นด้วยที่จะให้มีการพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภาอย่างรอบคอบค่ะและโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนการกระจายอำนาจกลไกการมีส่วนร่วมและความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อมลพิษนะคะจะไปติดตามในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ

0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก2เสียงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.หรือร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกัน20คนมาพิจารณาปรับแก้ร่วมกันอีกครั้งสาเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาเนื่องจากวุฒิสภาได้แก้ไขโครงสร้างคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้นายกอบจ.แต่ละจังหวัดเป็นประธานกรรมการแต่วุฒิสภากำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากขึ้นถือเป็นการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนอกจากนี้ยังมีการตัดระบบฝากไว้ได้คืนออกทั้งมาตราทั้งที่เป็นมาตรการเรียกเก็บเงินประกันจากผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดมลพิษและเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการเผาและจะได้รับเงินคืนเมื่อมีการนำกากวัตถุดิบไปจัดการอย่างเหมาะสมจึงถือเป็นการยกเลิกมาตรการจูงใจและการคุมมลพิษต้นทางนอกจากนั้นวุฒิสภายังได้ปรับแก้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆโดยดึงตัวแทนจากภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่ออากาศสะอาดคณะกรรมการวิชาการเพื่ออากาศสะอาดที่ให้มีตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอากาศสะอาดประจำจังหวัดยังเพิ่มให้มีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและประธานหอการค้าจังหวัดเข้ามาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วยถือเป็นการเปิดช่องให้กลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามากำกับตัวเองอย่างไรก็ตามสมาชิกต่างแสดงความเห็นให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมกันของทั้งสองสมัยอากาศสะอาดฉบับนี้เพื่อให้มีการแก้ไขอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับระบบรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหรือ PRTR สิทธิ์ในการร้องขอให้ศาลมีคำดำเนินคดีแบบกลุ่มความรับผิดชอบของสถาบันการเงินโครงสร้างอำนาจและการกระจายอำนาจบทกำหนดโทษเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติและสามารถคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสมาชิกสัดส่วนจากพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสนับสนุนในการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพราะยังมีบางประเด็นที่สว.และส.ส.ยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอีกทั้งเป็นร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจ Eastern Seaboard ที่มีหลายบริษัทเข้ามาลงทุนจำนวนมากสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
1: จริงๆขึ้นโดยเร็วครับแต่ก็อยากให้ยั่งยืนให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

0: ร่วมครับมันจะมีประโยชน์ครับนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมที่เราต้องการครับอุตสาหกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมหมายมีการตั้งกองทุนเฉพาะและมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศของเราสะอาดรวมไปถึงขยะต่างๆในจังหวัดอีกด้วยครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับรั่วกลางทะเลมีเหตุการณ์โรงงานระเบิดมีความกังวลเรื่องอากาศนี่ครับสุดท้ายครับผมอยากให้สภาแห่งนี้สนับสนุนระหว่างผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเพื่อศึกษาพรบฉบับนี้แล้วให้เป็นของขวัญของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเพื่ออากาศที่สะอาดเพื่อการจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน
1: ขณะที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการที่วุฒิสภาตัดบทบัญญัติบางส่วนออกจะกระทบต่อความหวังของประชาชนเพราะปัญหาสภาวะอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงดังนั้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบที่จากเดิมได้ให้อำนาจกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารจัดการไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ
2: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าหลักกำจัยอำนาจเรายังคงต้องใช้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเรื่องของโครงสร้างอำนาจมีการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นอบจ.หน่วยงานท้องถิ่นค่ะแต่มีการปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประเด็นนี้ค่ะเราก็ต้องตั้งคำถามให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าสรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากันแต่ว่าสำคัญไปกว่านั้นคือเราจะออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ฝ่ายราชการทั้งฝ่ายท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สำหรับสัดส่วนคณะกรรมการจากสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นพรรคภูมิใจไทย4คนพรรคประชาชน2คนพรรคเพื่อไทย2คนพรรคกล้าธรรม1คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนส่วนคณะกรรมการในสัดส่วนวุฒิสภาที่ประชุมวุฒิสภาจะมีการพิจารณาเสนอบุคคลในการประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์หน้านี
3: ้มาที่การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะซึ่งก็มีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความจำเป็นต่อการออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้เนื่องจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นและงบประมาณปี2569มีไม่เพียงและภาระค่าใช้จ่ายต่อการแก้ไขวิกฤตพลังงานรวมไปถึงการใช้มาตรการทางการคลังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทันหากไม่ทันเยื้อนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
4: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านส2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มาชี้แจงพระราชกำหนดฉบับนี้ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งที่กำหนดให้การตราพระราชกำหนดกระทำได้เฉพาะซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในกรณีนี้ย้ำว่าความจำเป็นต่อการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนื่องจากวิกฤตปี2569ไม่เพียงพอต่อขนาดของผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณต่อการแก้ไขวิกฤตพลังงานรวมถึงการใช้มาตรการทางการคลังไม่สการหากไม่มีการกู้เงินจะทำให้วิกฤตยืดเยื้ออย่างแน่นอน
5: เพื่อให้สภาแห่งนี้

0: และประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลกระผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าการกู้เงินของรัฐบาลใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินครบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศกลางได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำเหงื่ออื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
1: ขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภากล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าประชาชนทั่วถึงได้หรือไม่และเหตุใดรัฐบาลจึงคิดเป็นหลักทั้งที่ประเทศยังมีพลังงานทางเลือกในรูปแบบอื่นภาพซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและสอดคล้องกับอาชีพประชาชนในชนบทได้มากกว่าพร้อมเสนอให้รัฐบาลพัฒนาพลังงานชีวประโยชน์ให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนรวมถึงสามารถส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นพืชผลทางการเกษตรได
2: ้การที่รัฐบาลจันบาทไปใช้รองรับมาตรการพาสร้างโซล่ารูฟท็อปตามบ้านเรือนของประชาชนเป็นความคิดที่ฉาบฉวยแต่มีวาระซ่อนเร้นชนิดที่ต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใครทำไมรัฐบาลจึงทุ่มเทเงินมหาศาลไปกับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวทั้งรูปแบบอื่นๆให้เลือกพัฒนาเช่นพลังงานไบโอเชื่อมโยงกับภาคเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของผู้คนในชนบทใช้โซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียวท่านต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ก่อนค่ะข้อที่1เทคโนโลยีด้านโซล่าเซลล์มีความเสถียรแล้วหรือไม่ถ้าเราวางอินฟราสตรัคเจอร์กันแบบปูพรมถ้า3ปี5ปีแผงโซล่าเซลล์เหล่านี้มันจะไม่ขยะพิษของประเทศไทย
1: ที่สุดแล้วที่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียง
3: เดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าลงพื้นที่ Reality Scoop กันค่ะ
4: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวี
5: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกเฉลิม

0: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษที
1: ไปพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
0: ตรงนี้เนี่ยนะ
1: ใช่นี่นะ
2: รับชมการถ่ายทอดสดการอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้อยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
3: ปั้นกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าว
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: 10ค่ะ
5: อยากถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาติดตามกันต่อในรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะในช่วงเวลานี้ไปดูเรื่องของอาหารปลอดภัยกันต่อเลยนะคะในยุคที่โลกหมุนไวและผู้คนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพกันอย่างเต็มที่เคยตั้งคำถามกันหรือไม่ว่าอาหารที่ตักเข้าปากในทุกๆวันเป็นตัวช่วยสร้างชีวิตหรือว่ากำลังกลายเป็นสารพิษที่กัดเซาะร่างกายโดยไม่รู้ตัวประเทศไทยของเรามักจะภาคโลกแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะระบบอาหารของประเทศไทยเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตทั้งผักปนเปื้อนที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดจนปัญหาโครงสร้างราคาและโลจิสติกที่ทำให้อาหารปลอดภัยกลายเป็นของแพงที่เข้าถึงยากค่ะวันนี้รายงานพิเศษจะได้พาทุกท่านนะคะไปติดตามเวทีเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีเพื่อหาคำตอบนะคะว่าความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงคืออะไรและเหตุใดการบริโภคอาหารปลอดภัยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยนะคะ
1: เสวนาทางวิชาการเนื่องวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีเรื่องประเทศไทยกับความมั่นคงใหม่ทางอาหารและการพัฒนามนุษย์ไชยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อจากคนสู่เมืองอาหารและการพัฒนามนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อส่งเสริมอาหารไทยส่งออกไปทั่วโลกแต่ปัจจุบันไทยผลิตข้าวได้น้อยกว่าเวียดไปที่เคยเป็นอันดับหนึ่งก็สู้เวียดนามไม่ได้ประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดไม่เพาะปลูกเพื่อเน้นปริมาณการส่งออกเพียงอย่างเดียวเพราะพิสูจน์แล้วว่าไม่สำเร็จแต่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับความมั่นใจและรับมือวิกฤตภูมิแพ้ที่สูงขึ้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมฝากข้อคิดให้เยาวชนได้ตั้งเป้าหมายชีวิตในอีก10ปีข้างหน้าและมุ่งมั่นเดินตามความฝันผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
2: วันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราไม่ได้พูดถึงครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วตอนนั้นเราพูดถึงครัวไทยสู่

0: กลัวโรคแต่ผลที่ตามมาเราจะเห็นว่าปัญหาข้าวไทยแพ้ข้าวเวียดนามเราปลูกยางเยอะมากในประเทศไทยยางตกต่ำช่วงนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็พอเราเห็นว่าประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาเรื่อง climate change เรื่อง geopolitics วันนี้คนเปลี่ยนเขาไม่พูดเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วเรากำลังพูดเรื่องของ food security ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
1: ทางอาหารในเวทีเสวนาทางวิชาการนี้มีผู้เชี่ยวชาญโดยคุณสตางค์จรงศักดิ์รองเดชพิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้เล่าประสบการณ์การลงพื้นที่ทดลองชิมถั่วหวานจากแปลงที่อ้างว่ามาตรฐานรับรองอินทรีย์แบบกลุ่มแต่ผลลัพธ์กลับทำให้ลิ้นชานานถึง3ชั่วโมงสะท้อนภาพออกสารเคมีกัดกินชีวิตทั้งเกษตรกรที่เจ็บป่วยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องตัดขาทิ้งนับร้อยรายจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำขณะที่สถิติด้านสาธารณสุขก็ชี้ว่าโรคมะเร็งได้ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของสาเหตุการตายในประเทศไทย
2: แปลงปลูกครับพี่โบคุณหญิงครับเราไปเด็ดถั่วเขามีมาตรฐาน PGS คือการรับรองโดยกลุ่มบอกว่าไม่ได้ใช้สารแต่เราไปชิมไม่ได้คนเดียวนะครับสตังชิมกับทีมงาน4คน
3: ครับ
2: ปรากฏว่าลิ้นเราชาไป3ชั่วโมง
3: อ้าวเอ๊ะเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยในสังคมไทยก็เลยพบว่ามันมีออแกนิกแท้กับออแกนิกเทียมเช่นบางรายเนี่ยมันได้มาตรฐานแล้วครับครับแต่ว่ามันมีการปลอมปนเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญในการทำอินทรีย์ไม่ใช่ว่าไม่ใช้สารเคมีอย่างเดียวแต่หัวใจคนทำต้องซื่อสัตย์ด้วย
3: ครับ
1: ด้านเชฟโบดวงพรทรงวิศวะพิธีกรรายการกินอยู่คือได้ชี้ว่าปัญหาเกิดจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องพึ่งพาเคมีมหาศาลประกอบกับระบบโลจิสติกไทยขาดระบบทำความเย็นทำให้ผักอินทรีย์ส่งไม่ถึงมือผู้บริโภค
4: ระบบดิสทริบิวชันระบบแจกจ่ายถามว่าผลิตได้ไหมผูผลิตได้มหาศาลประเทศเนี้ยแต่ถึงมือคนกินจริงๆแค่ไหนที่อยากกินของปลอดภัยที่อยากกินเกษตรฟื้นฟูเนี้ยมันไปไม่ถึงขนาดอยู่เชียงใหม่เองอะค่ะถ้าไม่เดินตลาดปกติก็ไปไม่ถึงเพราะว่าเราถูกเมนทัลบล็อกเรื่องความสวยความงามของผักผักต้องหัวเท่านี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นทัศนคติต่ออาหารที่มันจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร
3: ่ครับ
4: เพราะว่าอยากได้สวยเท่านั้นค่ะก็เลยทำให้ระบบอาหารบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากผู้ผลิตอย่างเดียวนะก
3: ็
4: คนกินอยากกินแบบนี้ฉันก็ต้องผลิตแบบนี
1: ้ขณะเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินสถานการณ์ผ่าน4เสาหลักซึ่งพบว่าไทยสอบตกเกือบทุกข้อทั้งด้านความเพียงพอความปลอดภัยที่ขาดการตรวจมาตรฐานที่เข้มงวดคุณค่าทางโภชนาการที่นำไปสู่โรค NCDs และราคาที่จับต้องได้ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่เข้า
5: ก็มาดูว่ามันต้องทำเรื่องความปลอดภัยในอาหารพี่ก็ไปศึกษาอย่างจริงจังคุณออฟเชื่อไหมว
3: ่
5: าปลาลีนมาให้เรากิน
3: โอ้โห
5: พี่ต้องสอนประชาชนเนี่ยก
3: ็
5: คือประชาสัมพันธ์แต่ก่อนทีวีโทรทัศน์วิทยุเนี่ยแหละสอนว่าถ้ากดไปเนื้อแข็งเปิดเหงือกมาแล้วซีดนะอันนี้แปลว่าราดฟอร์มาลีนไปแล้วราดฟอร์มาลีนมาเลยแล้วต้องไปตามจับโรงงานผลิตอาหารที่ใส่สารที่ก่อเกิดมะเร็งเต็มไปหมดเลย
3: ครับ
5: และเชื่อไหมเครื่องหมายคิวถ้าไปเดินตลาดจะเห็นคิว
3: ครับ
5: ตอนนี้ก็มีอยู่คิวเต็มไปหมดแต่ไม่ได้ตรวจแต่ก่อนที่ทำเทสคิดให้นะให้กรมเทสคิดแจกให้กับตลาดสด
3: ครับ
5: และมีการสุ่มตรวจคือแจกให้เขาฟรีให้เขาตรวจแผงค้านะเราก็จะมีใครทีเหลือให้ว่าต้องตรวจกี่

0: ตัวสารที่จะทำให้เป็นมะเร็งแล้วถ้าตรวจเจอต้องปิดตลาดสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วแต่โทษแต่เดี๋ยวนี้มีตัวคิวก็จริงแต่ไม่มีการตรวจเลยแล้วก็กลายเป็นว่าณวันที่พี่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมะเร็งอยู่ลำดับ3ทุกวันนี้มะเร็งเป็นสาเหตุการตายลำดับ1ของประเทศไทยเดินไป10คนเนี่ยน่าจะมะเร็ง6คนที่ตายนะตอนนี้ความปลอดภัยอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมากและปัจจุบันมันหนักมากขึ้นกับเรื่องสารเคมี
1: ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานรัฐสภาได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันโครงการมื้ออาหารแห่งความสุขเพื่อสนับสนุนโภชนาการและความสุขในสถานศึกษาซึ่งถือเป็นต้นแบบของการวางรากฐานความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตตั้งแต่เป็นเยาวชนโดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนพิชยศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนวัดสลักเหนือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่อินทราชูทิศหอวังนนทบุรีรางวัล Best Creative คือโรงเรียนปากเกร็ดและรางวัล Popular Vote คือโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ปริมาณผลผลิตในโกดังหรือการเป็นครัวของโลกเพียงในนามแต่คือความสามารถของคนทุกคนในสังคมในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าและมีราคาที่จับต้องได้อย่างเท่าเทียมเพราะในท้ายที่สุดอาหารไม่ใช่แค่เรื่องของความอิ่มท้องแต่คือสารตั้งต้นของคุณภาพชีวิตหากเรายังปล่อยให้สารพิษปนเปื้อนอยู่ในจานอาหารของคนในชาติไม่เพียงแต่สุขภาพของเราจะพังทลายแต่หมายถึงอนาคตและที่จะค่อยๆล่มสลายลงจากภายใน
2: เรื่องสำคัญมากๆนะคะเรื่องของอาหารปลอดภัยเป็นหลักประกันชีวิตได้นะคะทั้งเรื่องของการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยนะคะแน่นอนว่าก็มีการประกวดกันเดี๋ยวช่วงนี้จะได้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
3: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะพระทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นไอก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีหรืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: นมแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
1: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
3: จ
4: อปวดฟัน
1: แกล้งปวดฟัน
5: ชนแก้ว

0: และอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: ครับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วย
2: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าการถอนยัตติการแก้ไขเพิ่มเติมยัตติหรือการถอนยัตติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมโดยกรณีการถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอยัตติใดหรือจากการเป็นผู้รับรองทำได้เฉพาะก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุยัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมแต่หากกรณีที่ประธานสภาสั่งบรรจุยัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต้องได้รับความยินยอมของที่ประชุมส่วนกรณีการถอนคำแปรยัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแปรยัตติจะกระทำได้เฉพาะภายในกำหนดเวลาแปรยัตติเท่านั้นนอกจากนี้ยัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือยัตติที่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเหตุว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
3: วันที่7ถึง9กันยายน2569การประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3วันจันทร์ที่7กันยายน2569คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยเชิญคณะทำงานพิจารณากู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลสอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืนสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบัณฑิตการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวและสมาคมธุรกิจ
1: ในช่วงเวลานี้ค่ะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำนะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับสลากหนึ่งท่านผู้โชคดีขึ้นมา

ื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นรัฐสภาก็ได้นะคะหมวกที่คุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีจะจัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านกันเลยนะคะก่อนที่จะไปที่คำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งการศึกษาและถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการความมั่นใช้ต้นแบบจากประเทศใดค่ะระหว่างข้อ1ข้อ2สหราชอาณาจักรนะคะระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศใช้ต้นแบบจากประเทศค่ะก็คือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะคะส่วนชมต่อเนื่องเลยนะคะว่าประเทศสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนระหว่างข้อ1พลังงานชีวภาพกับข้อ2พลังงานความร้อนมีพลังงานดำกับภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนในชนบทของพลังงานความร้อนทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมานะคะที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะร่วมสนุกต่อเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมของเรารายการของเราได้เป็นประจำนะคะไปค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทั้งเว็บไซต์ www.application tp channel นะคะวันนี้ดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด
1: กูอย่านะอีน่าจังๆเดินตากว่าเปลี่ยนความช่วยเหลือดินตาพี่เจี๊ยหยิ่งเจี๊ยจาเจี๊ยต่อยอย่างเสียเจี๊ยเร็วกว่าจริงกว่าอินเจี๊ยกว่าจริงเสียยำเสียอย่างเสียเป็นของขอเสียงอย่างล่างอย่างเหมยน่าจอดตัวเส้นหูคุ้นเจต่าฟังจ้างปัจจ
2: ัยเย็นเท่ว่าซึ่งพ่อหมอที่ขนาดกลางนะครับอยู่ในชนเผ่าเมียนนะครับมาได้ประมาณ 20-30 ปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มแก่ก็จากไปนะครับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่อย่าทอดทิ้งได้นะเดิมทีก็ของเราก็เป็นสาวกของเต๋านะครับสู่วันนี้เป็นเต๋าเอาพระเจ้าเต๋าคือสูงสุดหลังจากที่เรามีพิธีกรรมใดมั่งพิธีกรรมก็เยอะๆมาเป็นร้อยๆเด็กนะครับเด็กแรกเกิดที่บอกว่ามีคันนะมีคันตั้งคันแล้วเสร็จห้ามตัดนะอยู่เดือนนี้ห้ามตัดที่ไหนเดือนไหนนะครับตัดที่ไหนนะครับห้ามซ่อมบ้านห้ามอะไรต่างๆหลังจากนั้นคลอดลงมาแล้วก็ต้องทำพิธีทีเมียนคูทีเมียนคูคล้ายๆกับก็ว่าบรรพบุรุษรู้ว่าเออได้นะนะได้ดูแลคุ้มครองเนี้ยคือมันเป็นหนึ่งคนหลังจากนั้นเราก็เติบโตมาก็ถ้าฝันไม่ดีก็ยังไงต้องปีนสู่ขวัญนานเมืองนอกเมืองนาไปไกลที่ไหนก็บนพระบุรุษครับเพื่อให้ในงานนี้พอดีมีโรคเข้ามาโรคภัยโรคโควิดเข้ามาเนี้ยครับก็จะเห็นว่าทุกวันนี้เราจากการที่ว่าเลี้ยงเจ้าหรือทำพิธีกรรมต่างๆได้นะทุกวันนี้ต้องทำไปเรื่อยๆทุกพิธีการก็มีคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใ

0: ก็ได้มาสมควรก็ขึ้นมาก็สืบทอดเป็นรุ่นไปแต่มีไม่มากก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับยังขึ้นมาแต่แม้แต่ว่าสังคมปัจจุบันยังเป็นสังคมที่โดยรวมวัฒนธรรมขึ้นมาก็จริงแต่ทุกวันนี้มีทั้งเกิดแก่เจ็บตายต่างๆยังเกิดแล้วว่าภาษาว่าเมียนว่าชดเสตายก็ว่าแล้วก็ส่วนนี้ประเพณีต่างๆสิ่งที่เล่ามาทั้งวันเนี่ยยังสิ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผู้ที่จะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณเงาประสิ่งต่างๆระดับที่จะมาช่วยเสียจุดนี้เพราะว่าสังคมทุกวันมันมีปัญหาส่วนนี้มากนะครับถ้าแก้ปัญหาส่วนนี้ได้สังคมอยู่เมียนโดยรวมก็คงจะมีความสุขมากสังคมอยู่บนโลกนี้มาอยู่ประเทศใดในโลกก็จะมีความสุขมากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้ประชาธิปไตยต่างๆมีความเจริญขึ้นนะครับสิ่งต่างๆไม่ว่าวัฒนธรรมสังคมทางกฎหมายต่างๆอยู่ด้วยกันได้นะครับขอบคุณครับ
1: เคยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
2: วันนี้มันนั่งโง่ๆ
3: งานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
2: ้ไม่ได้โง่สักทีนึง
1: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: สมาร์ทลอว
5: ์อาจารย์ครับมีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลบ้างไหมครับ
4: มีมากมายเลยขอยกมาเป็นบางฉบับที่น่าสนใจนะไปดูกันตอนกฎรัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจมีอาทิพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560มีการวางกรอบนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานรากสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมเช่นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2005เพิ่มเติมเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้คิดค้นบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2564มีสาระสำคัญเพื่อให้สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ผู้รับทุนและให้มีการแบ่งรายได้เมื่อผลงานวิจัยถูกนำไปใช้โอกาสหน้าจะมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในด้านความปลอดภัยดูบ้างดีไหม
5: ดีครับอาจารย์

0: ค่ะดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สะพานแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนค่ะว่าทีมไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะว่าทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาขยี้ทุ

0: ประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้มก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
1: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองโหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาตบจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
1: บอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
2: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
0: มาช่วยกันลดหวาน
2: ลดมัน
1: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: มีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทีวีรัฐสภาช่อง10
5: จากเวทีแห่งความคิดและพลังการโต้วาทีสู่บทพิสูจน์ครั้งสำคัญสภาวาทีซีซั่น3รอบชิงชนะเลิศร่วมลุ้นและร่วมเชียร์กับการแข่งขันนัดสำคัญที่จะตัดชัยชนะชิงโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคู่ชิงชนะเลิศประชันในยติปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมายฝ่ายเสนอฝ่ายค้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้รองชนะเลิศประชันในยติ AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงฝ่ายเสนอโรงเรียนระยองวิทยาคมฝ่ายค้านโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการติดตามชมและร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพุธที่9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมเครือข่าย Facebook สภา YouTube และแอปพลิเคชัน TP Channel สภาวาทีซีซั่น3กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์อาทิ
6: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
7: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
8: ที่ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
7: โอ๊ยไม่รู้ถามนั่นได้ไหมน่าอุทาน
8: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
7: ผมมันยิ่งลูก

0: ไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
1: ผลนั้น
2: ไม่มีใคร
3: ผลใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
4: องค์ใดพระสัมพุทธ
5: ขมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
6: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประไนเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
7: ท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
8: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
9: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
8: ตรงนี้เนี่ยนะ
9: ใช่นี่ไง
10: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมและยังสามารถทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
11: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่
12: จะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
13: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึง
14: มาช่วยกันลดหวาน
13: ลดมัน
12: และเลี่ยงเค็ม
15: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
16: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณครึ่งกิโลกรัม 15,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลลอนต่อนาทีหรือเท่ากับ 2,000 แกลลอนในแต่ละวัน
17: โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1มันดูแลรักษาหัวใจด้วยการเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ

ถามที่ตอบกับรายการข้อซักถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา

0: เรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะ
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยป
2: ีต้นทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
3: สภาลัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
0: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียง

0: สามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: โขนวรรณคำตอนทรพีคำว่าทรพีที่มักได้ยินพร้อมคำว่าลูกทรพีในความหมายที่ว่าลูกที่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ซึ่งทรพีคือตัวละครหนึ่งในเรื่องราวรามเกียรติ์ตอนทรพาทรพีทรพีนั้นคือลูกของทรพาพญาควายเผือกที่แต่เดิมเป็นยักษ์นามว่านนทการที่ถูกพระอิศวรสาปให้เป็นควายเพราะไปหยอกล้อนางมาลีนางรับใช้ของพระอิศวรทรพาถูกต้องคำสาปว่ามีลูกตัวผู้ก็ต้องถูกลูกฆ่าตายเมื่อทรพีเติบโตขึ้นจึงได้มาท้าสู้ทรพาและในที่สุดทรพีก็สังหารทรพาผู้เป็นพ่อจนสิ้นชีพจึงเกิดสำนวนเรียกลูกที่อกตัญญูว่าลูกเถื่อนตัวนี้นั่นเอง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวดีราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00 นในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 12:00 15:00 18:00 และ21:00มีกำหนด100วันเวลา 17:00 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวดีราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมะอันประเสริฐธรรมะอันยิ่งธรรมะที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบรมราชาอนุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20

10กันยายน2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอาทิกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัทวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทณทรงรัตน์จำกัดพระครูโกศลประยัตยาธรด้วยสำนึกในพระสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพจังหวัดราชบุรีณมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้เกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุอาคารสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรองรับการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาภิอาคารทั้งสองหลังประกอบด้วยอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาส่วนอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอําเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปี2503ให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลการมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษา304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอดจนบริการเฉพาะทางอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบลแทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัย2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จวิทยาลัยราชภัฏวลัย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาต่างๆรวมจำนวน12คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,020 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีมุ่งพัฒนาสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับเล็กและพัฒนานวัตกรรมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวิทย์และเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนวันและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชาโปรดกระหม่อมพระราชทานสปานในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตันเกิดอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้ว

ระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศต่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศ

บุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์วิโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปนครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดและวัดไผ่ลูกนกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายเอกสิทธิ์เล็กคงและคณะสมาคมนักเรียนเก่าและกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา10งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกัญญาหทัยพรสุวรรณโสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดธาตุทองวัดมกุฏกษัตริย์วัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีและวัดกันตรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัดศาลาแดงเหนือและวัดเทพสารณธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาการบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพแนวพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัตถวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ

ระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักราษฎร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยนะครับร่วมกันติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมามีวาระกระทู้ถามทั่วไปจากคุณธัญธรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่30จากพรรคประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ไปยังพุทธมณฑลสาย4ครับโดยมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการนี้มีการมอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับโดยสสธัญธรครับได้สะท้อนปัญหาการเดินทางมหานครในฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณหลัก2ขัดอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแนวทางของกระทรวงคมนาคมด้วยครับในส่วนของการถามตอบกระทู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.4 ครับกระทู้ถามที่032เรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ถึงพุทธมณฑลท่านธัญธรท่านนินทร์วัฒนาธรถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านได้มอบกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับตามข้อบังคับที่151แล้วก็ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านธัญธรธนินทร์วัฒนาธรครับถามกระทู้ได้เลยครับ
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญธรธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากเขตบางแคและภาษีเจริญพรรคประชาชนครับผมขอตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องความคืบหน้าและแนวทางการเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำหนองถึงพุทธมณฑลสาย4นะครับรวมถึงมาตรการรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกครับผมจึงได้ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านไปยังรัฐบาลครับเพราะปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาที่ประชาชนชาวกรุงเทพและพื้นที่ต่อเนื่องตลอดแนวถนนเพชรเกษมครับต่อเนื่องไปยังจังหวัดสมุทรสาครกำลังเผชิญอยู่ทุกวันครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินครับหรือ MRT บูรายนะครับเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญของกรุงเทพมหานครครับ20ปีแล้วนะครับมีบทบาทในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพชั้นในกับการขยายของเมืองครับและช่วยบรรเทาการจราจรบนโครงข่ายหลักได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับมีประชาชนใช้งานมากขึ้นตามลำดับส่วนต่อขยายทางด้านใต้นะครับหลัก2ถึงสาย4ดังที่แสดงอยู่บนสไลด์นะครับเป็นโครงสร้างยกระดับตามแนวเกาะกลางถนนเพชรเกษมนะครับที่ต่างระดับบางแคมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกครับผ่านเขตหนองแขมระยะทางรวม8กิโลเมตรจำนวน4สถานีครับซึ่งเป็นแนวทางที่มีศักยภาพรองรับการเดินทางของประชาชนเจริญหนองแขมนะครับบางแคอ้อมน้อยอ้อมใหญ่พุทธมณฑลสาย2 3 4นะครับและพื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดปริมณฑลด้วยครับเคยมีการศึกษาแนวเส้นทางนะครับรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเอาไว้แล้ว

ครับตำแหน่งที่ตั้งของสถานีก็มีการศึกษาไว้แล้วครับท่านประธานนอกจากนี้ในแผน M-MAT 2เส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาครับแต่อีกอย่างนึงนะครับก็คือการรอการพัฒนาแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสร้างนะครับยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนคำตอบของกระทรวงคมนาคมในสภาชุดที่26ที่ผ่านมานะครับก็มีสาระสำคัญว่าโครงการนี้จะถูกหยิบมาพิจารณาอีกครั้งในปีพ.ศ. 2572ครับภาพนี้นะครับท่านประธานก็คือสถานีหลัก2ซึ่งเป็นปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันนะครับมีทางเชื่อมกับห้างสรรพสินค้าครับนอกจากนั้นยังมีอาคารจอดแล้วจอดนะครับซึ่งรองรับอาคารจอดรถประมาณ 1,000 คันนะครับอยู่ทางด้านขวาบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เป็นปัญหาคอขวดการจราจรอยู่นะครับในปัจจุบันถ้าท่านประธานเดินทางผ่านช่วงนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะรถติดมากแทบจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องจราจรเท่านั้นครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับก็จะต่อไปทางด้านซ้ายตามแนวถนนเพชรเกษมนะครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากครับพี่น้องประชาชนคงอยากทราบว่าตามแผนเดิมนะครับสถานีที่จะสร้างขึ้นมานั้นหยุดสไลด์มาให้เห็นชัดๆครับโดยจะมีตำแหน่งจุดขึ้นลงของสถานีบอกไว้ด้วยนะครับไปเทียบกับสถานที่จริงในรูปนะครับให้เห็นขอบเขตครับสถานีแรกในสไลด์นะครับก็คือพุทธมณฑลสาย2นะครับหรือ BL39 ครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม98หน้าบิ๊กซีนะครับห่างจากแยกสาย2ประมาณ 1.3 กิโลเมตรนะครับบริเวณนั้นก็จะมีหมู่บ้านแสงทองวิลล่านะครับแล้วก็ใกล้ๆกับสอนอหลัก2นะครับและหมู่บ้านก็เป็นสถานีทวีวัฒนาหรือ BL40 นะครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม73หน้าบิ๊กซีเพชรเกษม2นะครับห่างจากแยกสาย3ประมาณ350เมตรนะครับและสถานีถัดไปครับพุทธมณฑลสาย3 BL41 ครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม79หน้าสำนักงานเขตหนองแขมและวัดอุดมรังสีนะครับห่างจากแยกสาย3ประมาณ 1.6 กิโลเมตรครับและสถานีพุทธมณฑลสาย4นะครับหรือ BL42 นะครับจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ติดกับแยกสาครเกษมนะครับหรือเป็นถนนเพลมและแยกพุทธสาครนะครับที่นั้นมีจอดที่ตึกจอดรถนะครับปาร์คแอนด์ไลน์นะครับทั้งหมดออกแบบไว้แล้ว EAA ก็ผ่านแล้วนะครับมีอาคารรวมกันเนี่ยจอดได้ 2,000 คันเลยครับแล้วก็มีจุดและเปลี่ยนการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับท่านประธานครับผมเห็นว่ากรอบเวลาปี2572ที่กระทรวงคมนาคมได้เคยให้คำตอบไว้นานเกินไปครับเมื่อเทียบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้โดยเฉพาะบริเวณสถานีหลักฝั่งตะวันตกซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวดของการเดินทางเข้าและออกเมืองครับประชาชนจำนวนมากต้องเปลี่ยนการเดินทางที่สถานีหลัก2ทำให้ปัญหาการจอดรถรับส่งนะครับแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนครับที่ผ่านมานะครับได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งการจัดระเบียบจอดแช่นะครับจัดภาพก็เป็นการประสานงานกับสน.ในพื้นที่นะครับสำนักงานเขตบางแคนะครับสำนักเทศกิจนะฮะตำรวจพร้อมทั้งการบังคับจับปรับนะครับแต่ลักษณะพื้นที่ที่มีลักษณะทางเข้าออกเยอะครับมีพื้นที่ฟันหล่อเป็นจำนวนมากนะครับก็การกั้นนะครับกั้นรั้วต่างๆก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับปัจจุบันนะครับก็ชั่วโมงเร่งด่วนจะมีเจ้าที่คอยอยู่ประจำอยู่นะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถึงแม้เราจะมีมาตรการแค่ไหนนะครับหากระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยไม่ได้เคารพกฎจราจรนะครับไม่ว่าเราจะทำมาตรการมากแค่ไหนก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่ดีนะครับอย่างที่ท่านอาจจะเห็นในพื้นที่ใจกลางเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกราชประสงค์หรือปทุมวันนะครับถึงเราจะมีการกั้นพื้นที่เต็มพิกัดนะครับมีบัสเลนก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนได้อยู่ดีนะครับสไลด์ถัดไปนะครับเรายังต้องเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปครับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งสาเหตุมันสิ้นสุดอยู่ที่สถานีหลัก2ครับขณะที่ความต้องการเดินทางจริงเนี่ยขยายไปทางทิศตะวันตกอีกมากนะครับจึงไม่ใช่แค่คำถามว่ารถไฟฟ้าจะสร้างเมื่อไหร่นะครับแต่เป็นคำถามว่ากระทรวงคมนาคมมองการเดินทางของประชาชนคนกรุงเทพอย่างไรครับและจะเชื่อมต่อรางกับรถเมล์รถโดยสารสาธารณะทางเดินเท้าจุดรับส่งและระบบปาร์คแอนด์ไลน์อย่างไรนะครับคำถามแรกครับกระทรวงคมนาคมมีนโยบายและแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางอื่นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนนะครับในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณสถานีหลัก2และแนวถนนเพชรเกษมนะครับ

0: ขอทราบรายละเอียดครับ
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาตอบกระทู้ของท่านธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านสะท้อนให้เห็นภาพของความทุกข์ยากนะครับของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นะครับที่มีการจราจรคับข้างแออัดและผมก็เข้าใจว่าสำหรับส.ส.แล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นความอึดอัดใจมันเป็นความยากลำบากว่าเอ๊ะเราจะไปตอบชาวบ้านเราอย่างไรสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ก็คือมาทวงถามรัฐบาลว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต้องเรียนท่านด้วยข้อเท็จจริงนะครับที่ท่านก็น่าจะได้มีโอกาสได้รับทราบอยู่แล้วจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีความพยายามอย่างยิ่งที่อยากจะให้ระบบการขนส่งนะครับการคมนาคมของไทยทั้งสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้หลักการหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับในการดำเนินการก็คือการจัดให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามีอยู่หลายโครงการที่เราให้การสนับสนุนให้คนเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านมาใช้เป็นพลังงานสะอาดนะครับในปีหน้านะครับทางขสมกเนี่ยเขาก็จะได้รับรถ EV จำนวน 1,500 คันนะครับและในการรับรถ EV 1,500 คันครั้งนี้เนี่ยนะครับ1คือเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงาน2เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริการ3เป็นการลดต้นทุนในทุกๆส่วนในโอกาสนี้นะครับหลังจากที่ได้รับรถ EV แล้วจะมีการปรับเส้นทางการเดินรถใหม่นะครับทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของขสมกแล้วก็ในส่วนของรถร่วมบริการเพื่อให้ตอบสนองกับสภาพของกรุงเทพที่เปลี่ยนไปเพื่อให้มีระยะทางกิโลที่สูญเสียเนี่ยน้อยที่สุดและเพื่อให้เกิดความสะดวกและก็ครอบคลุมกับในหลายๆเส้นทางครับวันนี้เนี่ยเราได้ทราบว่าในหลายๆเส้นทางเนี่ยแม้ว่าจะมีผู้ให้บริการอยู่จำนวนมากจำนวนเที่ยวรถมากอย่างในโซนในแอเรียของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8สายนะครับจะมีทั้งหมด8สายในวันนึงเนี่ยก็จะมีอยู่นับร้อยเที่ยวด้วยกันแต่เราก็จะเห็นว่าในแต่ละชั่วโมงบางชั่วโมงถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนก็จะรถเยอะถ้าชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วนบางทีก็ไม่มีรถเลยเรื่องเหล่านี้ก็จะถูกแก้ไขในนโยบายนี้นะครับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะครับการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้านะครับนอกจากรัฐเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนว่าเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วเนี่ยของรัฐเนี่ยที่ดำเนินการไปเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ย14โครงการระยะทาง279กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีอีก4โครงการระยะทาง81กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการ PPP อีก2โครงการระยะทาง29กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอีก13โครงการ163กิโลเมตรนะครับนี่คือระบบรางแต่การที่จะเชื่อมต่อกับระบบรางเนี่ยเราก็ต้องทำฟีดเดอร์เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนลักษณะของการใช้รถนะครับเรื่องของฟีดเดอร์ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันคือในการกำหนดสายทางต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินรถให้เป็นลักษณะเป็นฟีดเดอร์มาเข้าสู่การขนส่งนะครับซึ่งในทุกภาคส่วนนะครับก็จะมีการดำเนินการกันไม่ใช่เฉพาะของขสมกไม่ใช่เฉพาะของกรมการขนส่งทางบกไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนแต่ก็ยังเป็นความของรฟมด้วยนะครับเพราะว่ารฟมเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าของเขาเนี่ยจะอยู่ในแอเรียไหนในแผนกำหนดเขาเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดเนี่ย111สายทางตอนนี้ทดลองวิ่งเป็นฟีดเดอร์ของรฟมแล้วเนี่ย30สายทางนึงครับอีกนโยบายนึงที่ผมคิดว่า

0: น่าจะมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคำถามที่ท่านได้ถามไปเมื่อสักครู่คือการทำ common ticket หรือการทำระบบตั๋วร่วมนะครับซึ่งจะสามารถทำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยเขาลดค่าใช้จ่ายได้จริงๆและแนวทางของท่านนายกนะครับแนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการด้วยนะครับทั้งคู่นะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ให้ความสำคัญว่า common ticket เนี่ยต่อไปเนี่ยต้องไม่ใช่เฉพาะเป็น common ticket ของระบบรางเท่านั้นแต่ต้องเป็น common ticket ของทั้งล้อรางและเรือนะครับต้องสามารถที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประชาชนได้หมดครับก็คือเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการพัฒนาในการเพิ่มคุณภาพแล้วก็ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมต้องขอเรียนเพิ่มเติมให้กับท่านสมาชิกที่ท่านได้ทำการสอบถามเพิ่มก็คือกรณีต่อกรณีที่ท่านถามว่าในการขยายนะครับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอีก4สถานีช่วงบางแคถึงพุทธมณฑลสาย4เนี่ยในแผนเนี่ยจะมีการทบทวนเนี่ยในปี2572เนี่ยจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะหยิบยกขึ้นมาให้ทบทวนเร็วขึ้นต้องขอเรียนท่านเช่นนี้นะครับว่าโดยหลักการเนี่ยเส้นสายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นโครงการ PPP คือเป็นโครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเอกชนเป็นผู้ลงทุนได้สัมปทานดังนั้นการที่ไปเชิญชวนเอกชนเนี่ยคือเนื่องจากโครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่ครับท่านประธานเป็นโครงการเก่าที่ได้มีการดำเนินการมาแล้วมีการดำเนินการแล้วก็ได้เห็นจำนวนผู้โดยสารแล้วนะครับซึ่งเขาก็ต้องทำข้อเสนอไปเสนอให้เอกชนที่จะมาลงทุนนะครับโดยจุดเงินลงทุนโครงการนี้4สถานีเนี่ยระยะทาง8กิโลเนี่ยเป็นเงินอยู่ประมาณ 21,249 ล้านนะครับ 21,249 ล้านนะครับ EIRR อยู่ที่ 10% นะครับต่อเที่ยวต่อวันเนี่ยที่จะทำให้สามารถพบกับสิ่งที่ให้สัญญาไว้กับเอกชนในการที่เชิญชวนเข้ามาหรือ meet expectation เนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ 43,000 คนต่อวันนะครับ 43,000 คนต่อวันหลักเกณฑ์ที่เขาจะต้องหยิบยกขึ้นมานะครับเดิมทีเนี่ยเขาบอกจะหยิบยกปี72หลักเกณฑ์ของเขาก็จะมีข้อเดียวครับง่ายๆคือผู้โดยสารเนี่ยสายสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีอยู่ประมาณ 20,000 คนต่อวันแต่ณปัจจุบันนี้นะครับมีผู้โดยสารอยู่ 6,000 คนต่อวันน้อยกว่าเกณฑ์เนี่ย3เท่าเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องตั๋วร่วมนะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังมีนโยบายซึ่งกำลังรอเข้าครม.อยู่นะครับก็คือการทำระบบตั๋วร่วมให้ค่าโดยสารต่อเที่ยวเนี่ยไม่เกินราคา17ถึง45บาทซึ่งถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงในต้นปีหน้าเราก็คาดการว่าจำนวนผู้โดยสารที่จะหันมาใช้บริการสาธารณะเนี่ยน่าจะมากขึ้นเราก็ยังหวังนะครับก็เราก็ได้มีการพูดคุยกับรฟม.ว่าโครงการนี้ก็น่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่ทำให้บริเวณส่วนต่อขยายของสายสีน้ำเงินเนี่ยจะถึงสามารถถึงเกณฑ์ที่จะสามารถพิจารณาได้นะครับก่อนปี72เอาในส่วนของรัฐที่เรากำกับดูแลที่เราควบคุมดูแลเนี่ยเราก็จะต้องกำชับเข้มข้นกับทั้งหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการประชาชนกับทั้งเอกชนที่มารับสัมปทานจากรัฐในการให้บริการเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะลดภาระให้กับประชาชนได้มากที่สุดนะครับซึ่งส่วนนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการทางกระทรวงคมนาคมก็จะสอได้ผ่อนคลายนะครับสมกับที่ท่านมาถามไถ่เพื่อประชาชนของท่านนะครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการชี้แจงนะครับว่าทางกระทรวงมีนโยบายพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับทั้งระบบรางรถโดยสารและระบบขนส่งต่อเนื่องส่วนโครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปยังพุทธมณฑลสาย4ยังต้องพิจารณาความเหมาะสมรวมไปถึงปริมาณผู้โดยสารตาม

0: หลักเกณฑ์ของโครงการอย่างไรก็ตามนะครับจะนำข้อเสนอของผู้ตั้งกระทู้ไปหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการเร่งรัดโครงการให้เร็วมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีการถามตอบกระทู้ช่วงที่2ให้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
2: ไรหรอก
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียวสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสแต่วันนี้นะครับ

0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อซักถามกระทู้ถามนะครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเลยนะครับทางด้านของข้อมูลเพิ่มเติมสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น2ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญพร้อมกับขอให้ทางกระทรวงคมนาคมนำข้อมูลการเดินทางและสภาพการจราจรในปัจจุบันไปทบทวนเพื่อพิจารณาเร่งรัดโครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปยังพุทธมณฑลสาย4รวมไปถึงกำหนดแนวทางในการรองรับการเดินทางของประชาชนในระหว่างที่โครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยนะครับในส่วนของการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันต่อครับ
1: อันต่อมาครับผมอยากชวนทุกท่านมาดูจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลี่ยต่อวันนะครับที่ลองไปทำข้อมูลมาเพิ่มเติมครับในระหว่างปี59ถึง68นะครับโดยเราจะเว้นช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงโควิดไว้นะครับก็ท่านประธานก็จะเห็นว่าเป็นกราฟค่อนข้างที่จะเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับดีมานด์ในสายนี้ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในการติดตามสถานการณ์โครงการนี้นะครับเมื่อวันที่17มิถุนาปี68ครับตอนนั้นผมอยู่ในคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาเราครับก็เชิญท่านรองผู้ว่ารฟม.นะครับขณะนั้นท่านก็ได้ให้คำตอบว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนนะครับคาดว่าคงจะใช้เวลาในอีกหลายปีครับน่าจะดูที่ความต้องการการเดินทางซึ่งในสายสีน้ำเงินเนี่ยท่านก็ได้บอกว่ามันยังมีแคปซิตี้เหลืออยู่ที่จะรองรับผู้โดยสารได้นะครับแต่วันนี้ผมมีข้อมูลอีกชุดมาลองนำเสนอท่านรัฐมนตรีนะครับก็สไลด์นี้นะครับมันจะแสดง10อันดับครับของการแตะขึ้นของบัตรฮอปการ์ดนะครับนี่เป็นการแตะขึ้นด้วยบัตรนะครับตัวเลขจริงก็จะมากกว่านี้อีกครับของรถประจำทางในบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับในกรุงเทพเราจะรู้อยู่แล้วว่าอนุสาวรีย์เนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นฮับการจราจรที่คับคั่งพอสมควรนะครับแต่รองลงมาอันดับ2นะครับคือที่ไหนครับก็คือตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะครับถนนเพชรเกษมนี่เองครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันนะครับตรงสถานีหลัก2ครับถ้าไปลองขึ้นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะค่อนข้างเต็มตั้งแต่ต้นทางครับทีนี้มาดูจุดที่ผู้โดยสารแตะลงบ้างครับว่า10อันดับของการแตะลงด้วยบัตรฮอปการ์ดเนี่ยครับอันดับ1เลยครับท่านประธานในกราฟนี้นะครับบริเวณเดียวกันนะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลัก2เช่นเดียวกันครับทีนี้พอเห็นดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นในเส้นทางนี้หรือยังนะครับอันดับต่อๆมาด้านล่างนะครับก็ยังมีมหาวิทยาลัยสยามนะครับ BTS บางว่าแล้วก็ซอยเพชรเกษม88นะครับซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องในสายเดียวกันครับท่านประธานทีนี้ลองมาดูปริมาณคาดการผู้โดยสารนะครับของที่ปรึกษาโครงการในขณะนั้นนะครับเป็นการประเมินสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี64นะครับตอนนี้69แล้วครับยาวไปถึงปี2603เลยนะครับตามตารางนะครับเป็นการคิดค่าโดยสารตามครั้งเดียวสำหรับรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟม.ครับผมจึงอยากใช้ข้อมูลนี้นะครับให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลตอนนั้นมีการสำรวจในช่วงโควิดด้วยนะครับซึ่งผู้โดยสารน้อยอยู่แล้วนะครับมาร่วมการตัดสินใจให้รอบด้าน

0: ครับนำมาสู่คำถามที่2นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามที่2ไปบางส่วนแล้วนะครับคำถามที่2ก็คือสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4ครับซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมมีคำตอบว่าตามแผนจะเริ่มนำมาพิจารณาอีกครั้งในปี2572และเร่งรัดการพิจารณาโครงการนี้ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่อย่างไรจราจรที่ติดขัดเป็นคอขวดบริเวณสถานีหลัก2นะครับรวมทั้งข้อมูลปริมาณการใช้รถโดยสารประจำทางและความต้องการการเดินทางของประชาชนในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาแล้วหรือไม่นะครับและหากจะดำเนินการต่อนะครับขอทราบกรอบเวลาขั้นตอนและมาตรการในระหว่างรอดำเนินโครงการด้วยครับขอบคุณครับ
1: เห็นภาพเดียวกันกับท่านเลยนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าเราก็ต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในไม่ว่าจะขยายหรือไม่ขยายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่แก้ไขนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะขยายก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยอีกนานพอสมควรกว่าจะครบกระบวนการนะครับข้อมูลที่ท่านให้มาเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับที่ผมได้เรียนไปเมื่อตอนที่แล้วที่ผมแสดงชาร์ตให้ท่านดูนะครับว่าในการที่เราจะต้องไปเชิญชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้างและเนื่องจากโครงการสายสีน้ำเงินเนี่ยมันจะต่างจากพวกสายสีแดงจะต่างจากสายสีม่วงนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการลงทุนโครงสร้างลักษณะของการดำเนินการเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยหรือ unit cost เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขที่มากพอสมควรเพื่อจะไปเชิญชวนให้เขามาร่วมลงทุนได้แต่อย่างไรก็ดีครับอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าระบบตัวร่วมหรือ common ticket เนี่ยที่ได้พูดไปนะครับน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับท่านประธานที่จะทำให้ผู้โดยสารประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการลดค่าโดยสารอีกนะครับมาสนองกับนโยบายรัฐบาลนะครับจะรับไปประเด็นของท่านนะครับจะรับไปทำเพิ่มเติมนะครับก็เราหวังว่าจากตอนนี้จริงๆตัวเลขที่ท่านให้เนี่ยถ้าเทียบกับวันนี้หลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสออกไปเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตัวเลขที่ทางกระทรวงได้เห็นก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันประชาชนก็มาใช้บริการรถขนส่งมวลชนเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นไปได้นะครับที่จะดำเนินการแต่ณวันนี้ต้องเรียนท่านด้วยความเคารพเลยครับว่านะครับเราก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าเกณฑ์ต่างๆที่เรานำเสนอเนี่ยเรานำเสนอครม.ไปแล้วแต่เมื่อท่านเสนอมานะครับเราก็จะเอาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองถอดตัวเลขดูอีกครั้งนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะนำเสนอครม.ได้นะครับก็จะนำเสนอครม.เร่งให้เร็วที่คืบหน้าให้ท่านทราบในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการชี้และเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งในพื้นที่นะครับโดยโครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินยังต้องพิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขด้านการลงทุนซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะรับข้อมูลทบทวนอีกครั้งหนึ่งและถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้จะเร่งผลักดันโครงการตามขั้นตอนพร้อมกับแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไปนี่คือทั้งหมดกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา20:30 น.ครับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับและแอปพลิเคชัน TP สำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันนะครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและร่วมน้อมและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยการยืนสงบนิ่งขอเรียนเชิญครับ

ขอบคุณทุกท่านครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับเอาละครับยินดีรายการสภาวาทีซีซั่น3เข้มข้นยกกำลังสามรายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะชิงเงินรางวัลรวม 520,000 บาทรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับจาก72ทีมทั่วทั้งประเทศวันนี้สู่16ทีมสุดท้ายที่ผ่านคัดเลือกเข้ามาอย่างเข้มข้นครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เรามี6โรงเรียนที่เข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับประกอบไปด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครโรงเรียนสตรีราชินุทิศจากจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองโรงเรียนสิชนคุณาธานวิทยาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนสัทธาสมุทรจากจังหวัดสมุทรสงครามและโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจากจังหวัดสมุทรปราการครับเรากำลังเฟ้นหา

0: มาถึงเราเพื่อเอาใช้ให้สามัคคี
1: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านฝ่ายค้านและสวัสดีเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวออนจิราบุรานนท์หัวหน้าฝ่ายเสนอน้องออกัสซี่ค่ะ
2: กระผมนายจิรโรจน์กาแก้วผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1 น้องข้าวปั้นโอนิกิริให้
3: ดิฉันนางสาวปรัญชยาเพลินสุขน้องการ์ตูนเน็ตเวิร์คค่ะ
0: และดิฉันนายธนวัฒน์ปันแก้วผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3เอลซ่าแค่ว่าว
4: สามัคคีวิทยาคมจากจังหวัดเชียงรายเอาละครับมาเจอกับน้องใหม่แต่ต้องบอกว่าในรอบออดิชั่นทำผลงานเป็นที่ประจักษ์มากแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับสตรีชัยภูมิจ้ะ

0: ชัยภูมิภูมิใจภูมิหลายล้ำ
1: ภูมิแผ่นน้ำภูมิพนาภูมิผ้าไหมภูมิแผ่นดินภูมิชนคนภูมิชัยภูมิใจเถิดภูมิใจสตรีชัยภูมิดิฉันชอบเพชรชอบเพชรชอบดิฉันชนิการชนิการชนิการเงือกศิลดิฉันพรธิราพรธิราพรธิราสีทอง
0: กระผมธนกรธนกรธนกรพึ่งตนพวกเรานาโตวาทีแห่งโรงเรียนสตรีชัยภูมิสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เอเนอร์จีในการท่านเริ่มต้นครับอาจารย์แม่กาลิกาธรรมเกศรในฐานะท่านประธานคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น3ครับต่อเนื่องเลยครับอีกหนึ่งอาจารย์แม่นะฮะนี่มีการเตรียมร่างกายจัดระเบียบเรียบร้อยเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์พยาวพัฒนาพงศ์ขอเสียงปรบมือเอาละครับพอลูกบิดลูกกลองของผมขอเสียงปรบมือได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หนิงแสงสวรรค์ขยันเย้ต่อเนื่องไปเลยครับผู้ชายอารมณ์ขันตลอดเวลา24ชั่วโมงอาจารย์สมใจน้องเย้เอาละครับมาปิดท้ายคอมเมนเตอร์น้องใหม่แต่ว่าต้องบอกว่าความการตัดสินไม่ได้ใหม่อย่างเขาเรียกว่าการมานะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรคอนและแน่นอนครับว่านอกเหนือจากคณะกรรมการแล้วเรายังมีผู้ชมกิติมาศักดิ์ครับที่จะมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำกับน้องๆมีทั้งบรรดาท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้กำลังใจและวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.อ.ส.ส.กาดีเลี้ยวไพโรจน์สุดยอดนะฮะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เอาละครับแนะนำไปกันครบแล้วส่วนสำคัญคือเรื่องของกติกาในรอบ16ทีมสุดท้ายกติกามี2ส่วนสำคัญที่จะต้องบอกน้องๆนะครับส่วนแรกก็คือเวลาในการพูดครับหัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่ายมีเวลาในการนำเสนอคนละ4นาทีหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ครับของผู้สนับสนุนคนที่1คนที่2และคนที่3ของทั้ง2ฝ่ายจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมานำเสนอคนละ3นาทีและหลังจากนั้นเราจะไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งโดยหัวหน้าทีมของทั้ง2ฝ่ายอีกคนละ3นาทีส่วนที่2ครับคือเรื่องของการเตือนอันนี้ส่วนสำคัญแล้วก็ท่านคณะกรรมการเน้นย้ำเรื่องของเวลาเป็นอย่างมากหลายท่านหลายคนขึ้นมาถูกตัดคะแนนส่วนนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับและหากหมดเวลาแล้วเราจะมีการกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบนี้ครับแต่หากนี่พิธีกรทดสอบอยู่นะฮะทดสอบตัวเองเอาละครับและถ้าหากหมดเวลาไปแล้วทุกๆ30วินาทีเราก็จะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับเอาละครับเข้าสู่การแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่7ยติ

0: IQ สำคัญกว่า IQ ครับเราจะเริ่มต้นครับจากหัวหน้าฝ่ายเสนอขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องออกัสซี่ออจิราบุราโดน้องออกัสซี่จะมีเวลาในการนำเสนอในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอ4นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องออกัสซี่จะเริ่มจับเมื่อน้องออกัสซี่พูดคำแรกนะครับพร้อมไหมครับ
1: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะ
0: พร้อมนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก็พร้อมแล้ว4นาทีเริ่มครับ
1: ไปค้านหน้าตึงประหนึ่งแบก

0: สนใจใครท่านเก่งแบกเกรดถึงเทศไรมิตร IQ ชวนคิดแต่ EQ ชวนใครเรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านฝ่ายค้านและสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะยติของเราในวันนี้ EQ สำคัญกว่า IQ ที่ฉันขอประยติโดยอ้างอิงตามแนวคิดของ Daniel Goleman EQ หรือ Emotional Quotient หมายถึงความสามารถในการตระหนักรู้และบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองการสร้างแรงจูงใจเข้าใจผู้อื่นและใช้ทักษะทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพคำว่าสำคัญกว่าค่ะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าสำคัญหมายถึงเป็นหลักเป็นประธานมีคุณค่าและเมื่อเติมคำว่ากว่าเข้าไปจึงหมายถึงการเป็นปัจจัยหลักอันมีคุณค่ามากกว่าหรือส่งผลลัพธ์มากกว่านั่นเองค่ะส่วน IQ หรือ Intelligent Quotient อ้างอิงตามนิยามของ American Psychological Association หมายถึงความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลวิเคราะห์แก้ปัญหาความจำและสติปัญญาค่ะเมื่อเราแปลยติโดยรวมจึงจะแปลได้ว่าEQ ความสามารถในการบริหารอารมณ์มีประสิทธิภาพในการส่งผลลัพธ์ที่มากกว่าความสามารถทางวิชาการอย่าง IQ นั่นเองค่ะและเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นฝ่ายเสนอจะขอวัดจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงชีวิตของมนุษย์เราค่ะไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จในชีวิตการตัดสินใจและควบคุมตนเองสร้างความสัมพันธ์ตลอดจนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมประท้ายที่สุดแล้วความฉลาดที่ท่านมีจะมีคุณค่ามากแค่ไหนก็ต่อเมื่อเรานำสิ่งที่เราคิดได้ไปสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับคนอื่นและตัวเราดีมากขนาดไหนค่ะและดิฉันก็เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ดิฉันและหลายคนยกย่องว่าเขาเป็นอัจฉริยะแต่หากเราพบว่าสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาคิดเก่งอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าเขามีความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวเก่งด้วยเขาทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะพัฒนาหลอดไฟที่ใช้งานได้จริงๆและเมื่อมีคนถามถึงความล้มเหลวเขาตอบว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวแต่ฉันแค่ค้นพบ10,000วิธีที่มันยังไม่ได้ผลดังนั้นค่ะในวันนี้เราไม่ได้ปฏิเสธสูงแต่สิ่งที่ผลักดันให้เขาเดินต่อไม่ใช่IQแต่เป็นความสามารถในการจัดการความผิดหวังและการสร้างแรงจูงใจของตนเองและทั้งหมดนั้นคือองค์ประกอบของ EQ นั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะหนังสือ Emotional Intelligence ทำให้โลกของเราค่ะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมคนที่เรียนเก่งที่สุดถึงไม่ได้ประสบความสำเร็จที่สุดเสมอไปแน่นอนค่ะดิฉันไม่ได้กำลังจะกล่าวว่า IQ ไม่มีความสำคัญเพราะถ้าไม่มี IQ เราคงคิดไม่ได้วิเคราะห์ไม่เป็นและเรียนรู้อะไรไม่ได้แต่ในเมื่อยติของเราในวันนี้ถามว่าอะไรที่สำคัญกว่าทุกท่านลองคิดตามดิฉันดูค่ะในโลกยุคปัจจุบันนะคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่เรียนเก่งแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้มีคนจำนวนไม่น้อยที่สอบได้คะแนนสูงแต่เมื่อเผชิญกับแรงกดดันเดินยอมแพ้ก่อนและมีคนอีกจำนวนมากค่ะที่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะแต่กลับประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นสื่อสารเป็นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองค่ะสอดคล้องกับงานวิจัยระยะยาวระดับตำนานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ติดตามชีวิตของคนนับพันยาวนานกว่า80 ปีดร.โรเบิร์ต วินิเกอร์สรุปให้เราฟังอย่างน่าคิดค่ะว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือคะแนน IQ แต่คือคุณภาพของความสัมพันธ์และความสามารถในการจัดการบริหารอารมณ์ซึ่งเป็นรากฐานของ EQ อันจะพาเราไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงค่ะปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากตายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการเพราะความฉลาดทางปัญญาอาจทำให้เราเริ่มต้นเดินได้เร็วกว่าคนอื่นแต่ความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้เรานั้นเดินไปได้ไกลและยั่งยืนมากที่สุดค่ะและจากยติของเราในวันนี้นะคะเสนอก็ขอยืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันค่ะว่าเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ
1: ไปที่หัวหน้าฝ่ายค้านมีเวลา4 นาทีเช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องซักเซสธนกรพึ่งต้นน้องซักเซสในฐานะหัว

0: หน้าฝ่ายค้านจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีเวลาจะเริ่มจับน้องสักเซสพูดคำแรกพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว4นาทีเริ่มครับ
1: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีทุกฝ่ายเสนอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมแอบงงเหมือนกันนะคะว่าท่านฝ่ายเสนอนี่จบปริญญาตรีสาขามโนต่อโทสาขาจินตนาการหรือเปล่าครับจะได้คิดเองเก่งเองเก่งได้ขนาดนี้ก่อนอื่นครับเราต้องมาเริ่มจากการพิจารณาการแปรยติใหม่ครับเพราะเหมือนว่าท่านฝ่ายเสนอเนี่ยจะแปลได้ผิดเพี้ยนซะเหลือเกินครับคำแรกครับคำว่า EQ อ้างอิงจาก Daniel Goleman ผู้เขียนหนังสือ Emotional Intelligence หรือบิดาแห่ง EQหมายถึงทักษะในการตระหนักรู้และการจัดการอารมณ์ซึ่งทุกท่านครับการจัดการอารมณ์ซึ่งมันต้องผ่านการก่อนครับคำว่า IQ อ้างอิงจากทฤษฎีชาวปัญญาของเดวิดเวกเซอร์นักจิตวิทยาผู้คิดค้นแบบทดสอบ IQ หมายถึงความฉลาดทางสติปัญญาความสามารถของสมองในการรับรู้การคิดการวิเคราะห์เหตุผลตรรกะและการแก้ปัญหาครับนั่นหมายความว่าอะไรครับก่อนจะเกิด EQ ได้ท่านก็ต้องคิดให้ได้ก่อนครับคิดให้ได้คิดให้เป็นไม่งั้นก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ครับท่านส่วนคำว่าสำคัญกว่าในที่นี้ครับฝ่ายค้านของเราคำว่าสำคัญกว่าไม่ได้แปลว่าอีกถ้าขาดสิ่งนี้ไปอีกสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหมายความว่าอะไรครับในการที่เราเนี่ยครับจะมีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ได้สมองของเราก็ต้องใช้ IQ หรือการคิดวิเคราะห์เป็นจุดเริ่มต้นก่อนครับฝ่ายเสนออาจจะบอกว่า EQ สำคัญเพราะมันทำให้เราจัดการกับอารมณ์ได้ทำงานกับคนอื่นได้แต่คำถามคือแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรครับว่าจะต้องจัดการตอนไหนและจัดการกับมันยังไงถ้าสมองของเราไม่ใช้IQ ในการคิดวิเคราะห์ออกมาก่อนฉะนั้น IQ จึงเป็นเหตุส่วน EQ จึงเป็นผลครับเราไม่สามารถให้ความสำคัญกับปลายน้ำได้หากปราศจากต้นน้ำดังนั้น IQ แรกสุดที่มนุษย์ต้องมีหากคิดไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ครับท่านทุกท่านครับแล้วที่ฝ่ายเสนอนะครับบอกมาว่าโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยสามารถจัดการกับความล้มเหลวของท่านได้ท่านครับเหล่าคิวๆทั้งหลายเนี่ยมีตั้ง7พุทธคิวไหนอยู่สำหรับการจัดการกับความล้มเหลวเนี่ยมันคือ AQ นะครับท่านกับการจัดการกับการแก้ปัญหาทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ท่านครับ EQ หรือ IQ ก็สำคัญครับแต่ทักษะการเข้าสังคมมันคือ SQ ครับท่านคือ Social Quotient SQ นะครับท่านรบกวนพิจารณาใหม่นิดนึงนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะโยงเข้ามาให้มันเชื่อมต่อปัญญาตินี้จริงๆการที่เราจะเข้าสังคมได้ท่านครับท่านไม่ต้องคิดก่อนเลยหรือครับว่าคนแบบนี้เราควรจะทำอะไรกับเขาถ้าเขาพูดแบบนี้เราจะจัดการยังไงหรือเราควรพูดอะไรแบบไหนกับคนแบบเขาใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดให้ได้ก่อนถึงจะเข้าสังคมไม่ได้ถ้าคิดไม่ได้ก็เข้าสังคมไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละครับท่านเอาล่ะครับมาเข้าสู่ประเด็นของกระผมกันดีกว่าครับทุกท่านครับเด็กคนนึงเกิดมาเขายังไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์และยังจัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่เป็นสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือเรียนรู้ครับอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือการคิดและการเรียนรู้ซึ่งมี IQ หรือสติปัญญาเป็นรากฐานครับท่านนักจิตวิทยาพัฒนาการชี้ว่าเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาหรือ IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ไม่เพียงแต่จะเรียนรู้ช้านะครับแต่ยังควบคุมอารมณ์ปรับตัวและเข้าสังคมได้ยากกว่าเพราะเขาขาดเครื่องมือในการคิดครับเด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะบอกตัวเองได้นะครับว่าตอนนี้ฉันกำลังโกรธฉันควรหยุดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับต้องค่อยๆเรียนรู้จากการคิดจากคำสอนและจากประสบการณ์ถ้าเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องเริ่มจากรากฐานของบ้านที่แข็งแรงก่อนเพราะถ้ารากฐานไม่แข็งแรงเรื่องที่ยากตามขึ้นไปการพัฒนาคนก็เช่นกันครับก่อนจะยับยั้งชั่งใจเข้าใจผู้อื่นหรือให้อภัยใครสักคนครับทุกขั้นตอนล้วนต้องใช้การคิดนำทางทั้งสิ้นแรงการพัฒนาอารมณ์ก็จะยากตามไปด้วยครับเพราะ IQ การคิดวิเคราะห์หรือสติปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอะไรสำคัญกว่าสิ่งที่เป็นฐานรากย่อมสำคัญกว่าสิ่งที่ต่อยอดขึ้นมาภายหลังเสมอครับเพราะต้นไม้จะผลิดอกออกผลงดงามจากรากที่แข็งแรงฉันใดอารมณ์ก็จะเติบโตอย่างมั่นคงได้ก็ต้องอาศัยจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า IQ สำคัญกว่า EQ อย่างแน่นอนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: กับอย่างไรในส่วนของผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ขอเสียงปรบมือครับน้องข้าวปั้นโอนิกิริฮะน้องจิรโรจน์กากถ้าท่านกรรมการจะเอ่ยถึงในช่วงตอนคอมเมนต์ต้องพูดให้เต็มไปด้วยนะฮะเอาละครับน้องข้าวปั้นโอนิกิริ

0: จะมีเวลา3นาทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาที
1: รากไม้ไว้ยึดมั่นลำต้นนั้นคือ IQ แพร่พันหลักเสาดุจชาวชาญต้องพึงปากเป็นรากฐานให้ยืนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับจากที่ท่านประธานฝ่ายค้านได้กล่าวมาว่า IQ ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดท่านครับถ้า IQ ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดจริงแปลว่ามนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้แล้วทำกับมันไม่ได้มากการที่ IQ เป็นสิ่งที่พัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิตยันยิ่งพิสูจน์ว่าอีกหนุ่มชะตาชีวิตคนครับแล้วที่ท่านบอกว่า EQ ไม่สามารถอธิบายความสำเร็จของโทมัสเอดิสันได้ท่านครับผมเกรงว่าท่านอาจจะไม่ได้ฟังพวกเรานำเสนอมากเพราะท่านประธานฝ่ายเสนอของผมได้กล่าวไปครั้งต้นแล้วว่าเราไม่เคยปฏิเสธว่า IQ ไม่สำคัญและโทมัสเอดิสันเองก็มี IQ และทำให้เขาสามารถคิดค้นสิ่งต่างๆได้ให้เขาคิดได้แต่ EQ ทำให้เขาคิดไม่หยุดเมื่อความล้มเหลวมันเข้ามาเพราะ EQ คือความสามารถในการตระหนักรู้นี่ท่านหรือผมเข้าใจผิดกันแน่ครับและ EQ ช่วยให้เราทำความสามารถได้ดีขึ้นแต่ช่วยได้ดีไม่ได้แปลว่าสำคัญกว่าฝ่ายเสนอขอย้ำอีกครั้งว่าเราไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของ IQ แต่ EQ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับมาเข้าประเด็นของผมกันนะเป็นศาสดาเอกของโลกก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้อริยสัจ4และมีพระปัญญาที่คุณซึ่งหมายถึง IQสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก่อนคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระองค์ทรงละจากความโลภความโกรธและความหลงซึ่งหมายถึงอีกฐานของปัญญาไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เกิดมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและเกิดขึ้นก่อน IQ เสียอีกและคำสอนของพระพุทธเจ้าถือเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาเป็นอมตะวจนะนั่นเองสอนให้เราเป็นคนดีแต่ไม่มีศาสนาไหนเลยที่สอนให้เราเป็นคนเก่งนะครับแสดงว่าทุกศาสนาก็ให้ความสำคัญกับ EQ มากกว่า IQ ยังไงล่ะครับและในปัจจุบันผมขอยกทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษที่กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตที่จะรอดได้ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือผู้ที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดซึ่งก็คือการใช้ EQ เป็นสำคัญกว่า IQ ท่านลองคิดดูสิครับว่าหากมนุษย์ไม่สามารถประคับประคองจิตใจท่ามกลางวิกฤตหากมนุษย์ไม่สามารถร่วมกันทำงานเป็นสังคมและหากมนุษย์ใช้แต่ความไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจโลกใบนี้คงเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแต่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์และพัฒนาอารยธรรมมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็หมายถึงมนุษย์มีการปรับตัวเข้ากับสังคมจึงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า EQ คือกุญแจสำคัญในการเอาตัวรอดอย่างแท้จริงครับและทุกท่านครับสุดท้ายแล้วผมขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการที่เราทั้ง16ทีมมายืนอยู่ณเวทีรัฐสภาแห่งนี้ได้ไม่ใช่ว่าเรามีเพียงแค่ IQ แต่เราก็มี EQ ที่สำคัญในการพูดอย่างสร้างสรรค์แสดงสภาวะความฉลาดทางอารมณ์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมถ้าท่านฝ่ายค้านยังคงเห็นว่า EQ สำคัญน้อยกว่าเนี่ยแล้วท่านจะกลั่นกรองความรู้ที่มีให้พรางพรูออกมาเป็นคำพูดที่ทรงพลังหนักแน่นโน้มน้าวใจผู้ฟังได้อย่างไรเพราะหัวใจสำคัญของการโต้วาทีและการทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ไม่ได้เกิดจากข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพลังแห่ง EQ ที่ส่งผ่านคำพูดของผมไปยังหัวใจของผู้ฟังทุกท่านยังไงล่ะครับและการที่ท่านฝ่ายค้านพยายามพิสูจน์ว่า IQ สำคัญกว่า EQ ท่านก็ยังต้องใช้ EQ ในการพูดเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งชี้ชัดว่า EQ สำคัญกว่า IQ อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
0: เอาละครับเอาละครับต่อเนื่องไปผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์สพชราสีทองพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ครับพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆฝ่ายเสนอที่น่ารักค่ะจากที่ท่านพูดมานะคะดิฉันไม่ได้พูดว่าท่านพูดผิดทั้งหมดนะคะแต่ที่ท่านพูดมามันก็ไม่ได้ถูกค่ะท่านจากที่ท่านบอกว่ามนุษย์จะอยู่ได้ไม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่มีความฉลาดคิดในการเอาตัวรอดเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะคะถ้าเราเอาแต่มี EQ ไปวันๆโดยที่ไม่รู้ว่าต้องใช้กับมันยังไงค่ะหรือถ้าท่านบอกว่ามนุษย์อย่างเราถ้าไร้ความเห็นอกเห็นใจอยู่ไม่ได้ท่านคะอย่างที่ฝ่ายเสนอหัวหน้าของดิฉันได้พูดบอกเกิดของ EQ ค่ะท่านถ้าท่านไม่มี IQ ในการจะคิดว่าเราจะปรับใช้ EQ กับมันยังไงอันและที่ท่านบอกว่าการที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะการทำงานเป็นทีมการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช่ไหมคะแต่ท่านคะก่อนที่ท่านจะได้เข้ามาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายท่านไม่ได้ใช้ IQ ของท่านในการคิดบทหรือวิเคราะห์ยติเลยเหรอคะอันนี้แอบงงนะคะท่านที่ท่านบอกว่าการที่เราจะอยู่ตรงนี้ได้นะคะฉันก็ขอย้ำเลยค่ะว่าเราต้องมี IQ และ IQ ค่ะเราถึงจะผ่านมาอยู่จุดนี้ได้และที่สำคัญนะคะ

0: ังคมเหมือนกันค่ะเพราะตรงนี้คือสังคมการโต้วาทีรอบ16ทีมสุดท้ายของสภาวาทีค่ะของดิฉันกันดีกว่าค่ะทุกท่านคะก่อนที่เราจะยืนอยู่ในจุดที่เรียกชีพมีหน้าที่การงานพวกเราต้องเดินผ่านบททดสอบอะไรกันมาบ้างคะIQ ค่ะคือกุญแจดอกแรกที่เปิดประตูสู่โอกาสเพื่อให้เราได้ก้าวเข้ามาพิสูจน์ตัวเองค่ะดิฉันก็แต่ EQ ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองจากความว่างเปล่าค่ะแต่มันคือต้องอาศัยทั้งโอกาสและเวลาในการฝึกฝนเข้าไปค่ะเราต้องได้เจอคนร้อยพ่อพันแม่ต้องทำงานกับคนที่คิดต่างจากเราต้องเผชิญหน้ากับความกดดันและต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเพื่อหล่อหลอมความฉลาดทางด้านอารมณ์ค่ะท่านแต่ก่อนที่เราจะได้ออกไปเจอประสบการณ์เหล่านั้นไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นก่อนถึงจะมีโอกาสได้ฝึกฝน EQ จากสถานการณ์จริงค่ะท่านและที่สำคัญนะคะคว้าโอกาสเหล่านั้นมาได้ตั้งแต่แรกคำตอบมันก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะเพราะมันคือความรู้และความสามารถที่มาจากสติปัญญาหรือว่า IQ นั่นเองค่ะก่อนที่ท่านจะได้คมก่อนจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยท่านไม่ต้องผ่านการสอบวัดความรู้เลยหรอกค่ะก่อนที่จะสวมใส่เครื่องแบบข้าราชการหรือการก้าวเข้าไปทำงานในบริษัทชั้นนำเราก็ต้องแสดงให้องค์กรเห็นถึงศักยภาพทักษะความรู้ความสามารถของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือการทำงานของสติปัญญาอีกแล้วค่ะท่านหรือว่า IQ นั่นเองค่ะทุกท่านคะหากเราขาดความรู้ความสามารถหรือรากฐานทางปัญญามาเลยตั้งแต่แรกโดยที่เราไม่มี IQ เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสแม้กระทั่งการเข้าไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นเพื่อฝึกฝน EQ เลยก็เป็นได้ค่ะดิฉันนะคะก็ขอย้ำอย่างสุดใจเลยค่ะว่าถ้าท่านไม่มี IQ EQ ของท่านก็จะพัฒนาไม่ได้จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า IQ สำคัญกว่า EQ อย่างแน่นอนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับต่อเนื่องเลยครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องการ์ตูนเน็ตเวิร์คปนัชญาเพลินสุข
2: เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีฝ่ายค้านทุกคนค่ะจากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ได้กล่าวว่าถ้าท่านมองว่า IQ เป็นรากฐานที่สำคัญท่านคะมนุษย์ไม่ได้ใช้ตัวรอดด้วยคนเดียวนะคะแต่รอดด้วยการรวมกลุ่มสื่อสารไปจนถึงเลี้ยงดูลูกแล้วถ้าถามว่า EQ สำคัญต่อการอยู่รอดของมนุษย์ขนาดไหนท่านคะมนุษย์สายพันธุ์ Annie Turderton มีสมองโตกว่า IQ ที่สูงกว่าสายพันธุ์อื่นแต่ทักษะทางสังคมต่ำท่านรู้อะไรไหมคะตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปตั้ง 40,000 ปีที่แล้วแล้วค่ะว่าไอ้ขาด IQ ขาด IQ ขอให้ท่านฝ่ายค้านมองกลับมาที่ยติของเราชัดๆอีกทีนะคะว่ายติของเราต้องการถกเถียงว่าอะไรสำคัญไม่ใช่ถามว่าสิ่งไหนควรมีหรือสิ่งไหนควรตัดทิ้งเพราะว่าวันนี้ฝ่ายเสนอไม่ได้บอกว่า IQ ไม่ดีแต่เรากำลังจะชี้ให้เห็นว่า EQ คือรากฐานที่สำคัญกว่าที่จะทำให้ IQ ถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะเอาละค่ะทุกท่านเรากลับมาที่ประเด็นของเราดีกว่าค่ะอ้างอิงจากงานวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมอาชญากรรมพบว่าการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมล้วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมอยู่ไม่น้อยยกตัวอย่างเคสของนายแพทย์วิสุทธิ์บุตรนารีแพทย์แค่ได้ยินตำแหน่งของเขาทุกท่านก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแน่นอนค่ะแต่ท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าความรู้และความสามารถเหล่านั้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขาจะใช้มันอย่างถูกต้องเพราะนายแพทย์คนนี้ได้ลงมือฆาตกรรมอำพรางศพผู้เป็นภรรยาของตนโดยมีการคิดวิเคราะห์วางแผนมาก่อนเห็นไหมคะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาคิดเป็นหรือไม่แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าในการคิดเขาใช้ในการทำที่มนุษย์ขาดการควบคุมอารมณ์หรือแม้กระทั่งขาดความรับผิดชอบต่อผลกระทบของการกระทำนี่ต่างหากค่ะที่จะสร้างความเดือดร้อนต่อคนรอบข้างและสังคมแล้วแบบนี้ท่านยังจะปฏิเสธอีกหรอคะว่า EQ ไม่มีความสำคัญไปกว่า IQ และจึงนำมาสู่คำถามที่สำคัญค่ะถ้า IQ ทำให้มนุษย์คิดได้แล้วอะไรทำให้มันรู้ว่าควรคิดและควรทำตามแนวคิดทฤษฎีของเพียเจมนุษย์เราไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงแค่การมีความสามารถในการคิดแต่เรียนรู้ผ่านการปรับตัวและกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาตรงนี้เองค่ะที่จะทำให้เราเห็นว่าความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะการคิดเป็นไม่ได้แปลว่าคิดถูกเพราะการรู้มากก็ไม่ได้แปลว่ารู้จริงค่ะและถ้าหากในวันนี้เรายอมรับว่า IQ ทำให้มนุษย์สามารถ

0: ก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำงั้นฉันจึงขอยืนยันว่า EQ ทำให้มนุษย์หยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นส่งผลกระทบต่อใครบ้างเพราะ IQ มีปัจจัยทางพันธุกรรมที่เราเลือกไม่ได้ในขณะที่EQ เป็นสิ่งที่สำคัญพัฒนาได้ตลอดชีวิตและนั่นยิ่งพิสูจน์ว่า EQ มีปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างไรค่ะคนเราเกิดมาเป็นผ้าขาวเปื้อนจนเก่าจนมันเป็นสีเทาจนมันดำสนิททุกท่านคะเราย้อนคะแต่ EQ จะช่วยให้เรารู้ทันใจตนเองหยุดการเติมมลทินเข้าใจบาดแผลของคนอื่นรักษาใจตนเองเป็นเพื่อให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมีความสุขได้ในโลกความเป็นจริงค่ะดิฉันจึงสามารถยืนยันได้เลยว่า EQ มีความสำคัญมากกว่า IQ แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับเอาละครับต่อเนื่องเลยครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องดีดี้ชนิการงอกเสียงพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแบบนี้แล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
2: อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสื้อเชื่อไม่ได้เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีฝ่ายเสนอจากเมืองเหนือเด้อเจ้าประเด็นแรกเลยนะคะพวกเราไม่ได้ปฏิเสธว่าพวกเราไม่เอา EQ ค่ะพวกเราแค่บอกว่า IQ นั้นมีส่วนสำคัญกว่าเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเราพัฒนาแต่ยังไง IQ ก็มาก่อนนะคะท่านแล้วที่ท่านพูดนะคะว่านายแพทย์คนนั้นก่อโศกนาฏกรรมอย่างนั้นน่ะคิดไม่ได้ค่ะอย่างแรกเลยฝ่ายเสนอยกเหตุการณ์อาชญากรรมนะคะหรือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นแล้วมาบอกว่าเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าการควบคุมอารมณ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญเราจะควบคุมอารมณ์ได้เราใช้อะไรในการคิดเหรอคะก็ต้องใช้ IQ ใช่ไหมล่ะคะเอาค่ะสมมติว่าท่านกำลังโกรธมากๆสิ่งแรกที่เกิดขึ้นค่ะไม่ใช่การทำงานของค่ะใช้ IQ ว่าคิดว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันกำลังโกรธนะถ้าฉันทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลเสียอย่างไรถ้าฉันทำอารมณ์นี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงแล้วส่งผลดีต่อฉันไหมหรือต่อสังคมไหมนี่คือการคิดวิเคราะห์และการประเมินผลของการกระทำค่ะเพราะถ้าคนเราไม่คิดถึงผลที่ตามมาไม่ประเมินสถานการณ์เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอารมณ์นั้นมันจะพาเราไปในทางที่ผิดค่ะดังนั้นเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านั้นนะคะในไม่ทีนี้พิสูจน์แล้วนะคะว่าในช่วงที่อารมณ์กำลังรุนแรงมนุษย์นั้นต้องหยุดคิดก่อนค่ะให้ IQ ได้ทำงานจะช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ได้และช่วยให้เรามองเห็นเหตุและผลที่เรากำลังทำค่ะแล้วนำไปสู่การเกิด IQ เพราะถ้าเราไม่มีสติปัญญามากพอก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อยู่ดีค่ะท่านเอาละค่ะทุกท่านมาเข้าสู่ประเด็นของดิฉันกันดีกว่าค่ะประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้จากการคาดเดาหรือความรู้สึกค่ะแต่สิ่งที่ต้องอาศัยเลยคือข้อมูลทางเศรษฐกิจงานวิจัยและการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อให้กำหนดว่าจะเตรียมประเทศอย่างไรให้พร้อมกับอนาคตค่ะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งสภาพัฒน์จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยแผนฉบับที่13ค่ะมีทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลการพัฒนาโครงสร้างพจน์ซึ่งสภาพัฒน์เองค่ะยังบอกว่าการวางแผนพัฒนาประเทศนั้นต้องดำเนินอยู่บนหลักวิชาการและความรู้วิชาการค่ะเพื่อให้ทิศทางนั้นสอดคล้องกับบริบทของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นการจะตอบคำถามที่ว่าประเทศไทยควรไปต่อทางไหนดีไม่สามารถใช้อารมณ์ตอบได้ค่ะสิ่งที่ต้องใช้คือใช้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการประเมินและใช้ IQ มาวางแผนค่ะดังคำที่ว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพราะเมื่อท่านมีปัญญาท่านจะใช้สติปัญญาในการพัฒนาชีวิตนั้นก็ใช้ IQ ในการขับเคลื่อนทุกท่านคะการพัฒนาประเทศก็เหมือนกับการตีพระค่ะจะรีบฟันโดยไม่คิดไม่ได้ค่ะต้องคิดให้รอบวางกรอบให้ดีเพราะความผิดพลาดของคนหนึ่งคนอาจจะส่งผลแค่กับเขาคนเดียวแต่ความผิดพลาดของนโยบายระดับประเทศนั้นจะส่งผลต่อประชาชนทั่วประเทศค่ะนี่ค่ะจึงบอกว่าความสามารถทางสติปัญญาหรือ IQ นั้นไม่ได้สำคัญแค่กับชีวิตใครคนใดคนหนึ่งแต่สำคัญกับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดค่ะที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนพัฒนาประเทศทั้งประเทศจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า IQ สำคัญกว่า EQ ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับเอาละครับเราจะต่อเนื่องครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3น้องธนวัฒน์ปันแก้วหรือข้าวปั้นเอลซ่าแควว

0: น้องข้าวปั้นเอลซ่าแค่ว่าวพร้อมไหมครับ3นาทีเชิญครับ
1: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะจากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ได้กล่าวมาว่าท่านบอกว่าเอาแต่ไม่เอา EQ ไม่เอา EQ แล้วมัวแต่พูด IQ อย่างนั้นคะท่านคะปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็คือการที่ฝ่ายเสนอของดิฉันนะคะได้ยกปัญหาของนายแพทย์วิสุทธิ์ที่ได้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะคะท่านคะท่านดิฉันสับท่านนะคะว่าท่านบอกว่า EQ เนี่ยมันคือการใช้อารมณ์ท่านคะฟังดีๆนะคะ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ค่ะและเอาแต่ท่านค่ะท่านคะทุกวันนี้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยมองไปทางไหนก็เจอถนนพระราม2ที่มีตัวเลขเงินทอนหรือว่าความเสียหายก็เจอนะคะจากการทุจริตถึง 20-30,000 ถึง 18,000 ใช่ไหมคะท่านฟังไม่ผิดค่ะ 18,000 ล้านบาทค่ะนั่นแปลว่าบ้านเมืองของเรานะคะที่ดีมาบริหารประเทศนะคะนั่นก็คือการที่มี EQ ที่ดีนั่นเองค่ะทุกท่านคะกลับมาที่ประเด็นของเรานะคะทุกท่านเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่บางส่วนเรียนก็ไม่เรียนทำงานก็ไม่ทำท่านอย่าเพิ่งรีบตัดสินไปนะคะว่าเขาขี้เกียจเพราะจากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับยูนิเซฟพบว่าเด็กที่มีเยาวชนกลุ่มไทยกว่า 1.4 ล้านคนขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีโอกาสท่านคะนั่นคือสิ่งที่เขาขาดนั่นก็คือ EQ แล้วค่ะและมันก็จำเป็นอย่างมากเห็นไหมคะว่าปัญหานี้มันไม่ได้อยู่ที่หัวไม่ดีแต่อยู่ที่ใจไม่สู้ต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหามันไม่ใช่การยัดความรู้ให้เขาไปแต่ต้องเป็นการสร้าง EQ ที่เป็นกล้าลุกเมื่อลมแม้จะมีบาดแผลก็ยังกล้าเดินหน้าต่อแม้ข้างหน้าจะมีขวากหนามเพราะต่อให้มีความรู้ท่วมหัวถ้าใจไม่สู้ก็เอาตัวไม่รอดก็ไม่ได้ต่างกับอะไรกับหัวลานได้หวีเลยคือลาแล้วสิพูดมาถึงตรงนี้แล้วบางท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า EQ พาคนไปได้ไกลแค่ไหนดิฉันอยากให้ทุกท่านลองหลับตาแล้วจินตนาการตามดิฉันนะคะทุกท่านลองหลับตาค่ะโอเคค่ะจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ถูกการยอมรับจากคุณพ่อว่าเป็นเพศที่3หรือที่เรียกว่าตุ๊ซี่แลนด์กระเทยหัวปุกโอ้ยแรงขนาดเจ้าเนาะแต่เขาก็ยังโชคดีมากเลยนะคะที่ได้รับการเลี้ยงดูจากคุณปู่และคุณย่าที่เขาสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเด็กคนนั้นได้นั่นก็คือความรักความเข้าใจและคำสอนที่ว่าจงทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำซึ่งก็ล้วนมาจาก EQ เองล่ะคะเอาล่ะค่ะทุกท่านลองลืมตาขึ้นมาค่ะและเด็กคนนั้นก็คือดิฉันเองค่ะสิ่งนี้มันหล่อหลอมทำให้ดิฉันเมื่อชินเมื่อก่อนมันไม่ได้สวยหรูจนกลายมาเป็นอินฟูบน TikTok ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 90,000 คนและมียอดรับชมกว่า 35 ล้านครั้งใน 1 ปีและเขามีฉายานามว่าเอลซ่าแค่ว่าวนั่นเองค่ะท่านบอกว่า IQ สูงจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จแต่ท่านคะดิฉันพูดโอ้ยชิคคลิปดิฉันทำให้เกิดการสร้างงานและสามารถสร้างรายได้ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระกับครอบครัวจนทำให้พ่อของดิฉันหันกลับมายอมรับตัวตนที่แท้จริงได้โดยที่ดิฉันไม่ต้องใช้ IQ ในการพูดโอ้ยชิคขึ้นมาเลยค่ะท่านบอกว่า IQ อาจทำให้คุณเก่งแต่ท่านคะ EQ ทำให้คนพัฒนาและก้าวหน้าเพราะเมื่อเรามี EQ เราจะสามารถปรับตัวสมูทไม่มีใครอยากทำงานร่วมกับคนที่เก่งแต่ทำงานด้วยไม่ได้หรอกค่ะอย่างที่คุณโอปอสุชาตาช่วง4มิสโรล2025ได้กล่าวไว้ความเห็นอกเห็นใจหรือว่า empathy ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของ EQ เพราะแต่สุดท้ายคุณก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจในการดูแลผู้อื่นและนี่คือจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาเป็นที่หนึ่งของชีวิตของพวกเราในสังคมได้ค่ะ EQ สูงเป็น IQ สูงเป็นดึงแสงแห่งพยา EQ ปาจีวากึดตึงมาถึงสึงเส้นใจคนเก่งใจก้าวจะไรก็ได้ใจคนจากที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า EQ สำคัญกว่า IQ แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับเราจะไปต่อเนื่องที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเพชรช่อเพชรกาญจโนภาพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมั่นใจแบบนี้3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านด้วยนะคะจากที่ท่านฝ่ายเสนอบอกว่าการมี EQ สูงทำให้เป็นผู้นำที่ดีอ้าวแล้วดิฉันคำถามของดิฉันก็คือเพียงแค่ทำให้คนรู้สึกดีกับเรานั่นเพียงพอที่จะทำให้เราเป็นผู้นำที่ดีแล้วหรอคะเพราะผู้นำไม่ได้มีความสัมพันธ์แต่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่วิเคราะห์สถานการณ์ประเมินทางเลือกตัดสินใจและพาทีมไปสู่เป้าหมายด้วยค่ะสอดคล้องกับแนวคิด Manager Real Grit ของ Robert Beck มองภาวะผู้นำผ่าน2มิติสำคัญคือความใส่ใจคนและความใส่ใจงานซึ่งสะท้อนว่าการใส่ใจงานต้องมี IQ หรือสติปัญญาในการวิเคราะห์เป็นรากฐานนั้นมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองค่ะและจากที่ท่านบอกว่าท่านเป็นอินฟูถูกต้องไหมคะถ้าท่านเป็นอินฟูแล้วเนี่ยการที่

0: ะคิดคอนเทนต์ออกมาแต่ละคลิปเนี่ยทันไม่ต้องใช้ IQ ในการคิดเลยเหรอเนี่ยมันจะโดนทัวร์หรือเปล่ามันจะโดนดราม่าหรือเปล่าแหมมันก็ต้องคิดหน่อยสินดิสิกใช่ไหมคะและดิฉันไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าฉันไม่เอา IQ ผู้นำสายฝ่ายเสนอผู้พูดปากที่1ปากที่2ฉันก็ยืนยันในยัตติยืนยันในจุดยืนค่ะว่าดิฉันไม่ได้ให้เห็นว่า IQ สำคัญกว่าอย่างไรค่ะและมาต่อกันที่ประเด็นของดิฉันกันดีกว่าค่ะดิฉันอยากจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปยังยุคกลางหรือที่เรียกว่ายุคมืดในยุคนั้นเมื่อฝนตกเกิดโรคระบาดผู้คนส่วนมากจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ผ่านความเชื่อทางศาสนามากกว่าการค้นหาคำอธิบายด้วยสติปัญญาหรือ IQ อย่างแท้จริงค่ะพูดขึ้นเลยแล้วอะไรที่ทำให้มนุษย์เริ่มกล้าตั้งคำถามค่ะและจุดเปลี่ยนที่สำคัญเมื่อความรู้ที่ถูกผูกขาดอยู่ในคนกลุ่มเล็กเริ่มแพร่กระจายออกมาคนอ่านออกเขียนได้ความรู้ก็แพร่กระจายผู้คนการฟื้นฟูศิลปะวิทยาเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์อย่างโทมัสเอดิสันที่ท่านได้กล่าวมาผู้ผลิตคิดค้นหลอดไฟและมารีกูรีผู้คิดค้นรังสียับยั้งโรคมะเร็งค่ะท่านอาจคิดว่านี่เป็นประวัติศาสตร์เก่าแก่ไม่เกี่ยวอะไรกับปัจจุบันเลยแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าแบบแผนเดียวกันนี้มันยังเกิดขึ้นซ้ำในทุกๆวันค่ะท่านประเทศไหนก็ตามที่ประชาชนเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงความรู้กล้าตั้งคำทัศนาไปข้างหน้าจากการใช้ IQ นำทางค่ะแต่ในทางกลับกันพื้นที่ไหนก็ตามที่ยังปล่อยให้ความเชื่อทางศาสนาที่ยังปล่อยให้ความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานมานำการตัดสินใจจาก IQ อยู่พื้นที่นั้นก็ยังติดกับดักความล้าหลังอยู่แบบเดิมค่ะไม่ต่างอะไรจากคนในยุคมืดที่โทษพระเจ้าเวลาฝนตกเลยสักนิดนะคะเนี่ยเพียงแต่ทุกวันนี้เราเลิกโทษพระเจ้ากันแล้วค่ะเราแค่เปลี่ยนไปเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียแทนหลักการมันเหมือนเดิมค่ะทุกท่านคะยุคมืดไม่ได้มืดเพราะไม่มีแสงอาทิตย์แต่มืดเพราะมนุษย์หยุดใช้แสงสว่างของปัญญาดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาคือแสงสว่างของโลกขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายละสำหรับการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่7ในยติ EQ สำคัญกว่า IQ เราจะไปพบกับบทสรุปของสตรีชัยภูมิครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องซักเซสธนกรพึ่งโตน้องซักเซสจะมีเวลาสรุปอีก3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมขนาดนี้แล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีท่านฝ่ายเสนออีกสักรอบหนึ่งนะครับทุกท่านครับตลอดการโต้วาทีในวันนี้ฝ่ายค้านของเราไม่เคยปฏิเสธการมีของการความสำคัญของ EQ เลยแม้แต่น้อยครับปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกครับมันต้องมีควบคู่กันไปแต่เมื่อยติถามว่าสิ่งใดมีความสำคัญมากกว่ากันฝ่ายค้านก็ต้องขอยืนยันว่า IQ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของทักษะต่างๆย่อมมีความสำคัญมากกว่านั่นเองครับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2540ความว่าความคิดเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำเพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่เหมาะสมหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องนับร้อยนับพันพระราชดำรัสที่ตรัสแจ้งก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่า IQ การคิดวิเคราะห์หรือสติปัญญานั้นมีความสำคัญมากเพียงใดและถ้าท่านฝ่ายเสนอนะครับยังเดินไม่ไปไม่ถึงแสงสว่างของปัญญาฝ่ายค้านของเราก็ต้องขอชี้แจงดังต่อไปนี้ครับที่ท่านบอกว่า EQ จะทำให้เราเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ท่านครับมันจริงอยู่ครับแต่งานวิจัยจาก Cambridge University ระบุว่า IQ นะครับมีส่วนในการควบคุมพฤติกรรมไม่ได้มีเพียง EQ อย่างเดียวนะครับท่านก่อนที่เราจะเข้าใจความรู้สึกเราไม่คิดก่อนเลยหรอครับเราไม่นึกก่อนเลยหรอว่าอารมณ์ที่แสดงออกไปเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อเราคำตอบคือเราต้องคิดครับซึ่งกระบวนการถ้าท่านคิดไม่ได้ก็จัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้อยู่ดีซึ่งฝ่ายค้านของเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เอา IQ นะครับความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ดีในการเสริมทักษะการทำงานครับแต่ท่านก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าหากขาด IQ ไปที่เป็นทักษะหลักในการขับเคลื่อนทำให้ท่านคิดได้วิเคราะห์เป็นซึ่งมันจะส่งผลต่อการเกิด EQ ถูกต้องใช่ไหมครับแล้วถ้าผมพูดแบบนี้ไปแล้วท่านอย่ามาบอกนะครับว่าผมไม่เอา IQ หรือ EQ ผมว่ามันสำคัญทั้งคู่แหละครับแต่ท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เป็นรากฐานของการเกิดอีกทักษะหนึ่งถ้าขาดมันไปทักษะหนึ่งก็เกิดไม่ได้อะไรล่ะครับที่มันสำคัญมาก

0: ากกว่ากันทุกท่านครับและอย่างสมัยนี้กว่าจะคิดค้นวัคซีนได้กว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีขนาดนี้มันไม่ได้อาศัยเป็นอารมณ์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักนะครับมันอาศัย IQ หรือสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ทั้งนั้นครับและสมัยนี้ครับผู้หญิงสวยใสแต่ไร้สมองใครจะเอามันต้องสวยด้วยมี IQ ด้วยแบบดร.การดีอาจารย์กนิกาอาจารย์สายสวรรค์อาจารย์พะเยาแบบนี้ผมเอาครับท่านทุกท่านครับถ้าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เนี่ยมันคือที่สุดของความสำเร็จจริงป่านนี้ครับสุนัขโกลเด้นที่แสนจะซื่อสัตย์และอ่านอารมณ์คนเก่งที่สุดในโลกคงได้เป็นประธานาธิบดีนำประเทศไปแล้วครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและท่านฝ่ายเสนอที่น่ารักครับลองใช้สติปัญญาพิจารณาดูเถิดครับว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ไม่ใช่พรสวรรค์ที่เกิดขึ้นเองแต่มันคือผลพลอยได้ตัวเองในขั้นนิยมจอมปลอมนิยมจำนวนต่อ IQ นะครับเพราะการที่ท่านจะชนะการโต้วาทีในวันนี้ได้ก็ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์หรือ IQ ทั้งนั้นสติมาปัญญาเกิดสติเลยเถิดไม่เกิดปัญญาอย่าใช้อารมณ์นำพาเดี๋ยวจะไม่มีปัญญาใช้ชีวิตเอานะครับเก่งเอาใจแค่ไหนใครก็ชอบแต่พอสอบกลับตอบมิได้นะมี EQ ดีแค่ไหนก็ไร้ค่าหาก IQ ไม่นำพาก็จบกันขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เอาละครับเราจะไปฟังบทสรุปอีกฝากหนึ่งครับในส่วนนี้เองจะแก้เกมสุดท้ายอย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องออกัสซี่ออจิราบุราดอนน้องออกัสซี่จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีสุดท้ายพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วทำให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านฝ่ายค้านและสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะในวันนี้นะคะที่ท่านฝ่ายค้านกล่าวถึงการเลือกคู่ชีวิตจริงค่ะในการสูงแต่ถ้าเลือกคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตของท่านเอาแต่อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียแบบนี้ท่านจะทนได้หรอคะแล้วก็ในเรื่องของการนะคะที่ท่านบอกว่าในยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆพัฒนาวัคซีนขึ้นมาล้วนต้องใช้ IQ ทั้งนั้นกันที่ฉันขอถามกลับค่ะว่าก่อนที่เขาจะสร้างเนี่ยเขารู้ได้อย่างไรว่าเขาควรจะสร้างอะไรไม่มีนักประดิษฐ์คนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วพูดว่าวันนี้ฉันจะประดิษฐ์อะไรสักอย่างโดยที่ไม่มีที่มาทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากการสังเกตปัญหาและมองเห็นถึงความต้องการของมนุษย์ทั้งนั้นและทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็คือ EQ ขนาดพี่น้องตระกูลไรส์ก่อนที่เขาจะสร้างเครื่องบินนะคะเขายังต้องเกิดจากการสังเกตเลยค่ะว่ามนุษย์เนี่ยอยากบินได้นะคะแล้วก็การที่ IQ นะคะเราใช้ IQ อย่างเดียวในการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาโดยที่ไม่ใช้ EQ ท่านคะ IQ สามารถสร้างในทั้งสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษเทคโนโลยีเดียวกันสามารถใช้เพื่อรักษาชีวิตคนและทำลายชีวิตใครก็ได้กฎหมายสามารถออกแบบเพื่อคุ้มครองคนหรือถูกใช้เพื่อกดขี่คนได้ดังนั้นความสามารถในการสร้างไม่อาจเทียบกับความสามารถในการเลือกได้ว่าจะสร้างอะไรและพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของอย่างสิงคโปร์นะคะที่คัดเลือกคนที่มี IQ สูงไปเรียนต่อท่านคะกรณีนี้ค่ะการที่ลีกวนยูสามารถมองเห็นศักยภาพของคนที่มี IQ สูงคัดเลือกและวางคนเหล่านั้นให้ถูกตำแหน่งเพื่อพัฒนาประเทศได้นั่นไม่ได้พิสูจน์ว่า IQ สำคัญกว่า EQ ค่ะแต่ยิ่งพิสูจน์ว่าผู้นำที่มี EQ สูงย่อมรู้ว่าการนำความสามารถของคนที่มี IQ สูงมาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อประเทศชาติได้บ้างค่ะและจากยติของเราในวันนี้นะคะที่บอกว่า EQ สำคัญกว่า IQ ฝ่ายเสนอก็ย้ำให้ท่านฟังไปตลอดแล้วค่ะว่าพวกเราไม่เคยปฏิเสธว่า IQ ไม่สำคัญแต่สิ่งที่พวกเราต้องการจะสื่อคือมนุษย์ทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วย EQ โดยมี IQ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดและท่านมองว่า IQ เป็นรากฐานสำคัญท่านคะย้อนตั้งแต่สมัยยุคหินค่ะเพื่อนของดิฉันที่พูดไปแล้วนะคะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้รอดด้วยการคิดคนเดียวแต่เรารอดด้วยการรวมกลุ่มสื่อสารไปจนถึงการเลี้ยงลูกแล้วถามว่า EQ สำคัญต่อการอยู่รอดของมนุษย์ขนาดไหนอย่างที่เรียนไปค่ะมนุษย์สายพันธุ์เนี่ยท่านมีสมองโต IQ สูงก็สายพันธุ์อื่นแต่ทักษะทางสังคมต่ำ IQ EQ ก็ต่ำตอนนี้เขาสูญพันธุ์ตั้งแต่ 40,000 ปีก่อนแล้วค่ะท่านเขาไม่มีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้แล้วนะคะรู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเห็นไหมคะคำประพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าทั้ง IQ และ EQ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและต้องเดินควบคู่กันไปแต่เราจะถามถึงสิ่งที่ผลักดันให้มนุษย์สามารถนำความสามารถที่ตัวเองมีออกมาใช้สิ่งนั้นก็คือ EQ ค่ะเพราะคนเราต่อให้มีความรู้มากมายขนาดไหนแต่ถ้าไม่รู้จักควบคุมอารมณ์สื่อสารไม่เป็นรับมือกับคนอื่นไม่ได้ไม่สามารถตัดสินใจในสถานการณ์กดดันได้ความเก่งที่ท่านมีอยู่ก็เป็นศักยภาพที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ค่ะยิ่งเท่านั้นค่ะหากอย่างที่เราได้เรียนไปนะคะแม้แต่บนเวทีโต้วาทีแห่งนี้ค่ะที่ต้องอาศัยทั้งเหตุผลความรู้และการคิดวิเคราะห์ในรอบเปิดตัวโครงการสภาวาทีซีซั่น 3อาจารย์พยาวพนัลพงษ์พัฒนพงษ์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

0: างตำแหน่งคนในทีมว่าต้องเป็นคนที่เก่งมีปฏิหาริย์ไหวพริบและมีความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นแต่เก่งในที่นี้ไม่ใช่เรียนหนังสือเก่งแต่คือปากเก่งปากดีนั่นเองค่ะและจะอะไรท่านผู้ฟังทุกท่านได้ร่วมพิจารณากันด้วยเหตุผลและวิจารณญาณของตนเองค่ะระหว่างเครื่องมืออะไรที่สำคัญกว่ากันดิฉันขอยืนยันในยตินี้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันสภาวะทีซีซั่น3ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่7ในยติ EQ สำคัญกว่า IQ ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายเสนอนะครับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจากจังหวัดเชียงรายและฝ่ายค้านสตรีชัยภูมิจากจังหวัดชัยภูมิสนุกเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโบนัสของผู้ชมแล้วก็กรรมการรวมถึงผู้ดำเนินรายการหลายคนบอกอุ๊ยทำไมมาเจอกันเร็วเหลือเกินแต่อย่างที่บอกครับว่าเนี่ยความสนุกมันมาถึงรอบนี้แต่ไม่เป็นไรครับนี่คือกำไรของผู้ชมอย่างเราๆนั่นเองเอาละครับก่อนที่จะไปฟังคำคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการวันนี้เราได้คุณผู้ชมกิตติมศักดิ์ของเราวันนี้เราจะไปฟังว่าท่านจะให้กำลังใจให้คำแนะนำของเราเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับส.ส.กานีเลียไพโร
2: ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทั้งสองทีมนะคะว่ามาด้วยข้อมูลที่แน่นแล้วก็มีทีมเวิร์กที่ดีมากฮาวายทีมมันจะสนุกได้มากขนาดนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องทีมทางผู้เสนอก่อนนะคะสามัคคีวิทยาคมขอชื่นชมในประเด็นหลักๆก็คนเนี่ยจะมีประเด็นหลักของตัวเองแล้วมาครบในนี้กันที่หนึ่งก็คือว่ามีการอ้างอิงข้อมูลที่หลากหลายมีการอ้างอิงจากงานวิจัยมีการอ้างอิงจากบุคคลตัวอย่างทั้งบุคคลตัวอย่างที่ดีและบุคคลตัวอย่างที่ไม่ควรเอาอย่างรวมทั้งการที่จะมีตัวอย่างที่เป็นตัวเป็นออกมาเพื่อที่จะเห็นว่าพยายามที่จะมองว่าประเด็นของ EQ นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรที่ชอบคือว่าการสื่อสารของทางสามัคคีวิทยาคมนั้นเนี่ยไม่ได้สุดโต่งเขาพยายามที่จะให้สมดุลไม่ได้บอกว่า IQ ไม่สำคัญแต่ว่า EQ นั้นสำคัญอย่างไรอันนี้ต้องขอชื่นชมนะคะแล้วก็สตอรี่ไลน์หรือเนื้อเรื่องแต่ละท่านเนี่ยจะมีความจำได้ท่านแรกก็จะพูดถึงข้อมูลอ้างอิงท่านที่2เรื่องของศาสนาท่านที่3ก็คือในเรื่องของศักยภาพแล้วก็ตัวอย่างและท่านที่4จบสุดท้ายก็จะมีเรื่องของข้อมูลอื่นๆเข้ามาด้วยทีนี้เพิ่มนิดหนึ่งสิ่งที่เราขาดหายไปเอาเดี๋ยวก่อนทางนี้ก่อนนะคะทางด้านสตรีชัยภูมิก็ต้องขอขอบคุณมากเก่งมากๆจะเห็นว่าท่านจะย้ำตลอดเรื่องของ IQ เป็นเหตุ EQ เป็นผลไม่ได้ค้านเหมือนกันแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีนะคะและในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลแล้วก็ data point ที่สำคัญจะเห็นว่าการเรียง storyline หรือข้อมูลนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมีตั้งแต่เรื่องของส่วนตัวเรื่องของพัฒนาประเทศเรื่องของการตั้งคำถามหรือ civilization ของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องขอชื่นชมนะคะในเรื่องของการวาง storyline ต่างๆเหล่านี้อยากใหเน้นในเรื่องของข้อมูลที่แน่นมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆมีข้อมูลที่ดีแล้วแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลที่หลากหลายค่ะจะมาช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วก็ซัพพอร์ตของแนวคิดของพวกเราได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: สุดยอดครับดร.การดีเรียไพโรจน์ดร.อ้อครับจะเข้าสู่ความเห็นคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการเริ่มต้นครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ
3: ์คู่นี้เนี่ยแต่ละปากมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะพิเศษสิงห์เหนือเสืออีสานการแนะนำตัวทั้งสองทีมมีจุดเด่นน่าสนุกจนคณะกรรมการและส.ส.การดีต้องแอคติ้งตามกลองก็สนุกสุดๆการเริ่มของคู่นี้เริ่มด้วยสร้างความสุขแมนบอขอท้วงติงเรื่องการใช้เวลาฝ่ายเสนอเสียคะแนนไปตั้ง2คนน่าเสียดายและขอบิณฑบาตคำพูดที่ว่ายืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันยกเลิกซะเถอะเขาพูดมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วนะคะยกเลิกเลยไม่ต้องไม่ได้ทำคะแนนด้วยหัวหน้าฝ่ายเสนอเริ่มพูดคล้ายท่องอาขยานประกอบกับเชียร์ลีดเดอร์สองคนเป็นการเริ่มที่ดึงความสนใจพอสมควรการพูดเน้นคำอักขระชัดเจนมีการใช้สายตามองผู้ฟังเป็นระยะข้อมูลอ้างอิงดีปรบมือให้ฝ่ายค้าน success

0: พรั่งพรูกระชับเน็บแนมนำเสนอได้ดีดึงความสนใจผู้ฟังได้และมีพลังหักล้างได้ชัดเจนในรอบแรกจบเด็ดขาดแต่รอบสรุปทำไม่ดีเท่ารอบแรกมีซอฟลงไปนะคะก็ยังปรบมือให้อีกละค่ะอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นทีมเวิร์คต้องดูคะแนนของทีมอาจารย์มีแล้วคะแนนของทีมบอกได้เลยมีความรู้สึกว่าอาจจะเอกฉันท์ด้วยซ้ำ
1: มาฟังท่านที่สองจะดูซิว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรอาจารย์พนมปีเจริญ
2: คือผมฟังแล้วคุยกับอาจารย์อภิชาติดำดีว่าทั้งสองทีมเนี่ยหน้าที่เราไม่ได้ฟังว่าใครดีกว่า
1: ครับ
2: เรากำลังนั่งฟังและนั่งจับผิดว่าใครพลาดมากกว่าเพราะสูสีมากนะครับเรียนอย่างนี้ฮะว่านะด้วยเวลาสั้นๆโดยภาพรวมเนี่ยน้ำเสียงลีลาสีหน้าสายตาแววตานะฮะการคอนแทคผู้ฟังทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสองทีมเนี่ยพอๆกันแต่มันพลาดตรงไหนรู้ไหมฮะข้อพลาดที่เราจับแล้วเห็นโตก็พูดไปแล้วก็คือตัวโพยเนี่ยตัวปัญหาทั้งสองทีมเลยโดยเฉพาะไม้สุดท้ายของฝ่ายค้านเนี่ยเสียคะแนนไปพอไม่ดูโพยเนี่ยคล่องพังพรูมากแต่พอหยิบโพยเมื่อไหร่เนี่ยโพยเนี่ยทำให้พลาดโพยเนี่ยทำให้ไม่พังพรูและโพยเนี่ยแหละทำให้เราทิ้งจากผู้ฟังคือสายตาเราไปอยู่กับโพยแล้วเราทิ้งผู้ฟังให้โรลลี่นั่งมองนี่มันพูดกับใครวะนะฮะเพราะฉะนั้นคราวหน้าจดมาเป็นประเด็นประเด็นแล้วใช้ความเข้าใจว่าเราจะพูดอะไรมันจะออกมาพังพรูมากกว่านี้ไม่ว่าทีมไหนจะเข้าไปก็แล้วแต่ใช้โพยประมาณแค่นี้พอตั้งที่เราจะค้านได้ดีเนี่ยเพราะเราฟังฝ่ายเสนองั้นฝ่ายค้านเนี่ยตั้งใจฟังได้ดีผมยังคุยกับอาจารย์พิชาติว่าพอฟังแล้วจับประเด็นได้แล้วค้านตรงจุดเนี่ยคะแนนมันจะมาชัดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ดีรักษาเอาไว้ดีๆเก็บไว้อันไหนที่แนะนำไม่ดีคราวหน้าถ้ากลับมาทั้งสองทีมทำให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อเนื่องครับอาจารย์อภิชาติดำดี
3: ใกล้เคียงกันมากในเรื่องเหตุผลหักล้าง
1: ครับ
3: อยู่ที่ว่าใครอ่านโพยน้อยกว่ากันเพราะอ่านโพยทีไรมันหลุดไกลไปจากการสะกดผู้ฟังทุกทีและอยู่ที่ว่าใครเกาะยัตติของตัวเองได้หนักกลอนเพลงที่ยกมาได้คะแนนโชว์ลีดไม่ได้คะแนน แต่ได้รับความชื่นชมว่าเป็นการกันทำมาหากินอย่าง
1: ร่วมกันร่วมกันเอาละครับมาปิดท้ายครับอาจารย์แดกกฎิกาธรรมเกศ
0: รเรามาโต้วาทีประเด็นและหัวใจของการโต้วาทีตินั่นคือกติกากลางหรือโจทย์กลางที่จะแยกออกมา EQ สำคัญกว่า IQ ฟังทั้งคู่แล้วมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่า EQ ต้องมาก่อนหรือ IQ ต้องมาก่อนแล้วก็เมื่อใครมาแล้วพลาดต้องมีอีกฝ่ายมาช่วยไม่ใช่เท่านั้นไม่ใช่เท่านั้นคำว่าสำคัญกว่าคือหัวใจที่เราจะต้องยกมาให้เห็นว่ามันสำคัญกว่าอย่างไรคำว่าสำคัญกว่าคืออะไรมาก่อนนะใช่หนึ่งหลักอะไรอยู่นานสองหลักผลกระทบทั้งบวกและลบกว่ากันตรงนั้นแหละคือการมีคุณค่ามีความจำเป็นจำเป็นและสำคัญตรงนั้นคือความสำคัญค่ะแต่เราเนี่ยไปพูดถึงเรื่องอังเมื่ออะไรมาแล้วต้องใช้อะไรคุมมันยังไม่ใช่ทุกขั้นตอนของคำว่าสำคัญกว่าแม่นบอเอายัตมองให้มันทะลุสามมิติของยัตติให้ได้ของประเด็นและมิติ

0: ของผลอาจารย์ย้ำตลอดเวลาเน
1: า
0: ะ
1: เอาละครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์แอร์กติกาธรรมเกศรประธานคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีครับเอาละครับถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยขอผลคะแนนผลการตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ครับ6ต่อ1เสียงครับและโรงเรียนที่ชนะเลิศไปในครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิครับทั้ง4คนทำเต็มที่จริงๆนะครับไม่ต้องเสียใจครับเพราะสามัคคีวิทยาคมรับไป 20,000 บาทและผู้ที่ได้รับรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือเบสสปีกเกอร์ลุ้นได้ทั้ง8คนนะฮะได้แก่ทำผลงานได้ดีจริงๆครับน้องข้าวปั้นเอลซ่าแก้วว้าวครับเรียนเชิญดร.อ้อครับการดีเรียวไพโรจน์ครับได้มอบเกียรติบัตรให้กับแก้วว้าววันนี้อย่างที่บอกครับต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการใจดีทั้ง7ท่านพูดไปได้ครับขอบคุณท่านส.ส.การีเลี่ยวไพโรจน์และแน่นอนครับน้องๆทั้ง2ทีม
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะคะยังคงอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนานิชานิภารักไทยอาจารย์ล่ามภาษาเมืองอาจารย์คมคิดศาสนเกียรตินะคะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะในช่วงเที่ยงวันแบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะติดตามเรื่องของข่าวสารในช่วงของ1สัปดาห์นำมาย่อยคุณผู้ชมได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าการประชุมสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้ง4วันเลยนะครับทั้งการประชุมส.ส.และส.ว.นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเด่นๆที่คุยกันไปนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สังคมสนใจไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับจากทางส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็เห็นว่าตอนนี้กำลังรวมตัวกันอยู่นะครับแต่ว่ากำหนดเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะคุณวิภา
1: ใช่ก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงของการรวบรวมข้อมูลร่วมฝ่ายค้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าความชัดเจนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ในช่วงเดือนไหนเดือนไหนกันบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่
0: คือเพิ่งเปิดไง
1: ใช่
0: อาจจะต้องรอก่อนนะครับรอข้อมูลทุกอย่างให้ตกผลึกก่อนเนื่องจากว่าเป็นการตรวจสอบฟังฝ่ายรัฐบาลก็ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจริงแล้วก็มีหลักฐานมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ด้วย
1: รวมไปถึงนะคะภารกิจของประธานรัฐสภากันด้วยมีหลากหลายภารกิจจริงๆค่ะเพราะว่าตำแหน่งของประธานรัฐสภานะคะไม่ใช่ตำแหน่งแค่เฉพาะที่นั่งบนบัลลังก์และพิจารณากฎหมายเท่านั้นแต่ว่าภารกิจหลักๆอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น

0: นะคะเพราะว่ามีการพิจารณากฎหมายกันค่อนข้างที่จะเยอะลงรายละเอียดนี้นะคะก็ได้ตัวแทนจากฝากฝั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วค่ะคุณค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะก็เป็นประธานในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วโดยก็มีมติเห็นชอบวาระ3ประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.รวมไปธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.โดยทั้ง3ร่างพระราชบัญญัตินี้จะมีการส่งไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปต่อมาในที่ประชุมก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเหตุผลสำคัญเนื่องจากว่าในแต่ละปีมีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมเป็นเพิ่มขึ้นในทุกปีดังนั้นเพื่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมสมควรกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ในการช่วยเหลือศาลในมาตรา4ที่มีการแก้ไขมาตรา34/2นายจิตติพจน์วิริยะโรจน์กรรมาธิการนะคะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้อำนาจประธานศาลฎีกาออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีได้อาจจะมีการขัดหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริเวณซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นผู้ที่ทรงอำนาจในการตรากฎหมายแต่ว่าเหตุใดกฎหมายฉบับนี้จึงมีการตัดอำนาจของรัฐสภาออกไปค่ะขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 34/2 กรณีของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานช่วยเหลือคดีต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคดีซึ่งตำแหน่งของเจ้าพนักงานคดีถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่ส่วนนี้ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนนะคะว่าจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าอย่างไรและกรณีที่ได้รับการบรรจุจะถือว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นพนักงานราชการลูกจ้างหรือว่าพนักงานในส่วนของศาลส่วนอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานช่วยเหลือคดีในร่างกฎหมายทางกรรมาธิการได้มีการตัดคำว่าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกส่วนนี้ตนเองเห็นด้วยแต่ก็ควรที่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าบทบาทของเจ้าพนักงานช่วยเหลือคดีมีอำนาจหน้าที่ในลักษณะอย่างไรเช่นลักษณะของการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลพยานหลักฐานหรือว่าลักษณะของการรวบรวมเอกสารท้ายที่สุดนะคะในที่ประชุมก็มีมติค่ะคุณผู้ชมเห็นชอบนะคะกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.โดยคะแนนที่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงค่ะอย่างไรก็ตามที่ประชุมยังได้มีการพิจารณานะคะเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ก็เป็นเรื่องที่วุฒิสภาเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมและก็ได้มีการส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยนายพศินปิตุเตชะค่ะส.ส.จากจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพราะว่าก็ยังมีบางประเด็นที่สว.และก็ส.ส.เนี่ยยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าเป็นร่างกฎหมายนะคะที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตเช่นจังหวัดระยองซีบอร์ดนะคะที่มีหลายบริษัทเข้ามาลงทุนจำนวนมากสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศแต่ว่าสิ่งที่จังหวัดระยองและก็ชาวตะวันออกภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ทรัพยากรในด้านต่างๆจนจึงอยากเป็นตัวแทนของชาวภาคตะวันออกในการสนับสนุนให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนรักสิ่งแวดล้อมเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งข้อกฎหมายแล้วก็การตั้งกองทุนเฉพาะรวมไปถึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยอากาศให้สะอาดค่ะฟังเสียงของนายภศินปิตุเตชะค่ะ
1: จริงๆอยากให้พรบ.ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยเร็วครับแต่ก็อยากให้ยั่งยืนให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญร่วมครับพรบ.ฉบับนี้ครับมันจะมีประโยชน์ครับนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมที่เราต้องการครับอุตสาหกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมพรบ.ฉบับนี้ครับมีทั้งข้อกฎหมายมีการตั้งกองทุนเฉพาะและมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศของเราสะอาดรวมไปถึงขยะต่างๆในจังหวัดอีกด้วยครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับมีเหตุการณ์น้ำมันรั่วกลางทะเลมีเหตุการณ์โรงงานระเบิดมีความกังวลเรื่องอากาศมากมายวันนี้ครับสุดท้ายครับผมอยากให้สภาแห่งนี้สนับสนุนให้ตั้งกรรมธิการร่วม

0: ระหว่างผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเพื่อศึกษาพรบฉบับนี้
1: ด้านนางสาวพิมพ์รัฐธาวิชัยคุณค่ะส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยระบุว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยวุฒิสภามีการตัดบทบัญญัติบางส่วนออกอาจจะส่งผลต่อความหวังของประชาชนเพราะว่าปัจจุบันค่ะกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากโดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องนี้ที่จากเดิมได้ให้อำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารจัดการไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนเรื่องนี้ก็ต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นจะให้หน่วยงานใดค่ะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนี้ก็ยังแสดงความกังวลถึงการรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษจะทำอย่างไรง่ายเดี๋ยวไปฟังเสียงนะคะจากทางด้านส.ส.พิมพ์รัฐธาวิชัยคุณค่ะส.ส.จากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าหลักกำจายอำนาจเรายังคงต้องใช้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเรื่องของโครงสร้างอำนาจมีการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นอบจ.หน่วยงานท้องถิ่นค่ะแต่มีการปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประเด็นนี้ค่ะเราก็ต้องตั้งคำถามให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าสรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากันแต่ว่าสำคัญไปกว่านั้นคือเราจะออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ฝ่ายราชการทั้งฝ่ายท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: มีมตินะคะไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาจึงต้องให้สภาผู้แทนราษฎรกำหนดจำนวนและตั้งกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมก็มีมตินะคะให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันจำนวน20คนซึ่งหลังจากนี้นะคะคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมาพิจารณาร่วมกันนั่นเองค่ะ
3: เรียกว่าเป็นเส้นทางปกติของกฎหมายปกติเลยนะครับถ้าสสพิจารณาแล้วส่งสวต่
1: อ
3: สวพิจารณาแล้วไม่ผ่านการพิจารณาก็ต้องมาคุยกันสองฝ่ายเน
1: ี่
3: ยว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไรตั้งกรรมการร่วมเลยทั้งสองฝ่ายเลยนะครับว่าจะเห็นต่างหรือว่าเห็นพ้องกันข้อไหนอย่างไรบ้าง
1: คือสามารถจะเอามารวมกันแล้วแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะว่าก็เป็นตัวแทนท้ายที่สุดก็ต้องแยกกันไปอีกทีเพื่อที่จะให้สสและสวพิจารณากันอีกครั้งว่าจะไปต่อหรือไม
3: ่นะครับเดี๋ยวมาตามกันกับเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่มีแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการต่างผู้ดูแลเรื่องของคนที่ทำผิดกฎหมายทำให้อากาศเนี่ยมันเป็นมลพิษอะไม่สะอาดนั่นเองนะฮะ
1: คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาวะเรื่องของอากาศเท่านั้นแต่มันมีเรื่องของโทษปรับต่างๆด้วย
3: โทษปรับตรงนี้แหละใครจะเป็นคนกำหนดในรายละเอียดนะครับจังหวัดหรือว่าส่วนกลางยังไงมันมีรายละเอียดอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าค่าปรับหรือว่าเรื่องของเงินด้วยนั่นเองก็ต้องพิจารณากันอย่างละเอียดนั่นเองนะฮะอีกเรื่องนึงสัปดาห์ที่ผ่านมานายกนะครับนำครม.ลงพื้นที่สัญจรประชุมนอกอาคารกันหน่อยนอกทำเนียบกันหน่อยไปที่สงขลานะครับก็ไปคุยหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการคมนาคมขนส่งต่างๆนะครับก็ต้องมีการยกระดับการคมนาคมในภาคใต้เห็นว่ามีแนวคิดนะครับที่เขาบอกว่าเตรียมที่จะมีเรื่องของการสร้างรถไฟทางคู่เพื่อพัฒนาเรื่องของการคมนาคมภาคใต้ครับโดยท่านนายกนะครับก็นำทีมครม.ลงพื้นที่ครม.สัญจรที่สงขลาครั้งที่1ทับ2569ว่าครม.เนี่ยมีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินนั่นเองนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการอย่างเต็มที่ทันทีครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติท่านนายกกล่าวนะครับว่าด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโดยจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันนอกจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเช่นกระทรวงการคลังที่ภาษีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจซอฟท์โลนบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้คนในพื้นที่มีโอกาสมีรายได้และสามารถเติบโ

0: ไปกับเศรษฐกิจของภูมิภาคท่านนายกกล่าวด้วยนะครับว่าด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพโดยรัฐบาลมอบหมายให้ออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินเบื้องต้น250ล้านบาทและจะได้หารือกับประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อให้แรงงานไทยได้ไปรับการคุ้มครองแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการส่วนด้านความมั่นคงรัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่ไปกับการพัฒนาหัวใจสำคัญก็คือรัฐเนี่ยต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกกับประชาชนต้องเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยพื้นฐานด้านความมั่นคงแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็การบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้วยคุณอนุทินกล่าวต่อนะครับว่านอกจากมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวแล้วรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวครม.ได้อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งในรูปแบบของรถไฟคู่นะครับเป็นรถไฟทางคู่เนี่ยในระยะที่2วงเงินอยู่ที่ 16,798 ล้านบาทนะครับซึ่งระยะที่2เนี่ยก็จะมีเส้นทางภาคใต้ช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบซานอกจากนี้ตนก็ได้ขอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พิจารณาเร่งการศึกษาในเรื่องของการเชื่อมต่อจากจุดชุมทางหาดใหญ่นะครับไปที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสด้วยขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ยังเดินหน้าโครงการสำคัญต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเป็นสักขีพยานในการเร่งดำเนินการระหว่างกรมทางหลวงชนบทนะครับกระทรวงคมนาคมและผู้รับจ้างทำให้ภาคใต้ของประเทศไทยจะมีสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่ที่จังหวัดกระบี่ไปยังเกาะลันตาน้อยแล้วก็เกาะลันตาใหญ่นั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ค่ะก็มีกระแสข่าวตั้งแต่ก่อนเปิดสมัยการประชุมแล้วนะคะก็คือทางด้านของฝ่ายค้านเองเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมแล้วนะที่จะยื่นการอภิปรายไม่รับวางใจแต่จะเป็นตามมาตราไหนมีแววออกมาแล้วว่าน่าจะเป็นไปตามมาตรา151ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มีการรวมตัวกันจาก6พรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีความชัดเจนนะคะว่าเตรียมที่จะยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ค่ะเพื่อที่จะไปพิจารณาแล้วก็ไปดูกันนะคะถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารนั่นเองค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะของประธานวิฝ่ายค้านมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีความเห็นตรงกันนะคะว่าจะมีการเดินหน้าในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งก็เป็นการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติโดยเร็วนายพฤทธิ์ได้ระบุนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยได้เริ่มหารือว่าการอภิปรายจะครอบคลุมบุคคลใดบ้างโดยแต่ละพรรคเนี่ยจะกลับไปรวบรวมรายชื่อก่อนที่จะนำมาหารือร่วมกันอีกครั้งขณะที่บุคคลที่มีความชัดเจนแล้วว่าจะถูกอภิปรายก็ได้รัฐมนตรีและก็นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะไปรวบรวมข้อมูลและก็จัดทำยติโดยมีนายรังสิมันรมเป็นหัวหน้าทีมทั้งทุกพรรคก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการยื่นส่วนกรณีที่มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาชนเคยลงมติสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะนำมาลงได้เหมือนกันนายปริศกล่าวนะคะว่าพรรคประชาชนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วในฐานะของแกนชัดเจนและก็มองว่าหากรัฐบาลชุดปัจจุบันบริหารประเทศต่ออาจจะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนดังนั้นฝ่ายค้านจะเดินหน้าในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ค่ะนายประดิษฐ์ย้ำนะคะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การนับจำนวนเสียงในวันลงมติเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือการนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเพื่อที่จะให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาแล้วก็การบริหารงานของรัฐบาลหากฝ่ายค้านสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เชื่อนะคะว่าจะทำให้ประชาชนมีข้อมูลประกอบ

0: ในการตัดสินใจเมื่ออำนาจกลับคืนสู่มือประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทางนี้หากฝ่ายค้านสามารถที่จะรวบรวมเสียงข้างมากในสภาให้ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้รัฐบาลก็จะพ้นจากตำแหน่งเร็วขึ้นตามที่ฝ่ายค้านต้องการนายประดิษฐ์ก็มองนะคะว่าการอภิปรายก็ยังมีความสำคัญเพราะว่าเป็นเวทีเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองค่ะ
1: แน่นอนนะครับว่าเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายค้านนั่นเองผู้สื่อข่าวไปถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับรัฐมนตรีเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านทำได้นะเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านแล้วก็ย้ำนะครับว่าทุกคำถามของฝ่ายค้านเนี่ยรัฐบาลสามารถที่จะชี้แจงได้ทุกเรื่องครับโดยคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวถึงความพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านบอกว่าถือเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทุกประเด็นและรัฐบาลเองก็ยินดีที่จะให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิ์แล้วก็อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยรัฐบาลไม่มีข้อขัดแย้งแล้วก็พร้อมเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านถามนะครับข้อซักถามต่างๆส่วนกรอบระยะเวลาการอภิปรายว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดแต่รัฐบาลยืนยันว่ามีความพร้อมตลอดเวลาขณะที่ประเด็นข้อกล่าวหาต่างๆยังคงต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานรัฐสภาอย่างเป็นทางการจึงจะทราบรายละเอียดและประเด็นที่จะนำมาอภิปรายนะครับแต่ตนก็มั่นใจนะว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกเรื่องแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีการดำเนินการในที่ไม่โปร่งใสอย่างแน่นอนทั้งนี้เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายค้านตั้งเป้าซักฟอกรัฐบาลนั้นคุณพระดอนมองนะว่าทุกกระบวนการเนี่ยขึ้นอยู่กับที่ข้อมูลหลักฐานแล้วก็การตอบของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจหากหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้ตัดสินใจทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดหรือโดยธรรมเนียมนะที่ผ่านมาหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่อย่างดีแล้วก็ส.ส.เองก็ตัดสินใจด้วยพื้นฐานข้อมูลของทั้งสองฝ่ายส่วนกรณีที่พรรคประชาชนเตรียมอภิปรายประเด็นการหัวสว.แล้วก็อาจจะพุ่งเป้ามาที่ภูมิใจไทยนั้นคุณพระดอนบอกนะครับแล้วก็สมาชิกพรรคทุกคนได้รับหนังสือจากหัวหน้าพรรคให้แจ้งเตือนไม่ให้สมาชิกภายในพรรคทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่งสว.ทางนี้เมื่อถามกกต.จะลงมติคดีหัวสว.จะส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกาพรรคภูมิใจไทยมองฉากทัศน์อย่างไรว่าจะสั่งฟ้องทั้ง229คนหรือไม่ประเด็นนี้คุณพระดอนก็บอกนะว่าพรรคภูมิใจไทยเรายืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เคยเข้าไปแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกกต.วินิจฉัยหรือมีแนวทางแบบไหนเราก็พร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมจะต้องไปสู้กันที่ศาลตนเองก็พร้อมแล้วก็มั่นใจว่าพวกตนนะครับได้มีการหารือแล้วก็ออกหนังสือในพรรคก็ชี้แจงในพรรคพวกตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนไม่มีส่วนใดๆในการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.หรือกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับได้ระบุว่าหากมีการเสนอชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้ได้ทางพรรคประชาชนก็สามารถเอาลงได้เช่นบอกสั้นๆนะบอกว่าขอบคุณเช่นกันครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของประธานรัฐสภากันต่อค่ะ

0: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้

0: รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอีกหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยตอนนี้เรียนไทยในหลายช่วงวัยด้วยกันนะคะอีกหนึ่งปาฐกถาพิเศษจากประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้มีการปาฐกถาพิเศษโอกาสคนรุ่นใหม่นะคะในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็มีการแนะให้เยาวชนมุ่งไปที่เรื่องของการสร้างปัญญาพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะกับยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้กล่าวให้อวาทและก็แนวคิดแก่เยาวชนในการปาฐกถาพิเศษเรื่องของโอกาสคนรุ่นใหม่ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีโดยมีการกล่าวนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านของเทคโนโลยีการคมนาคมและนวัตกรรมซึ่งมีการแตกต่างจากยุคอดีตอย่างสิ้นเชิงค่ะทางนี้แม้ว่าเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แต่เยาวชนต้องรู้จักใช้อย่างฉลาดและก็ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีโดยต้องการจะไปหมกมุ่นในโลกโซเชียลตลอดเวลาประธานรัฐสภายังได้มีการยกอุทาหรณ์ทางธรรมในสมัยพุทธกาลเรื่องของลูกเศรษฐีที่ขาดปัญญาจนต้องกลายเป็นขอทานอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแต่ต้องมีปัญญาและก็การรู้จักฝึกฝนตนเองพร้อมเน้นย้ำเรื่องของหลักการถามเขียนการสร้างปัญญาจากการค้นคว้าตลอดจนการยึดมั่นในสัมมาทิฏฐิความกตัญญูกตเวทีและการหลีกเลี่ยงการคบหาคนพาลโดยเทคโนโลยีหรือว่า AI ไม่ได้สอนเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่เน้นเรื่องของวัตถุและการหาเงินฉะนั้นสังคมในยุคใหม่จึงต้องเป็นสังคมอุดมปัญญาที่รู้จักแบ่งทุกข์เฉลี่ยสุขเพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้าและความโดดเดี่ยวในสังคมฟังเสียงของประธานรัฐสภาค่ะ
1: เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยคือทุกอย่างหาความรู้จาก AI หมดไม่เขียนไม่ฟังไม่ฝึกลูกคนนี้จึงไปทำโครงการสุจิปุริไว้ที่สภาฝึกเพราะการค้นคว้านี่การค้นคว้ามันก่อให้เกิดปัญญาการคิดการฟังแล้วสุตตมยปัญญาการฟังที่ดีจะเกิดประโยชน์
0: ในโอกาสเดียวกัน

0: นี้นะคะประธานรัฐสภายังได้เป็นประธานค่ะในการนาการประกวดการแข่งขันในโครงการมื้ออาหารแห่งความสุขเพื่อสนับสนุนโภชนาการและก็ความสุขในสถานศึกษาโดยมีผลการแข่งขันดังนี้ค่ะคุณผู้ชมรางวัลชนะเลิศนะคะก็คือโรงเรียนพิชยศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนวัดสลักเหนือรางวัลเรียนนวมินทราชุนนทิศหอวังนนทบุรีรางวัลเบสเคียทีฟนะคะโรงเรียนปากเกร็ดและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของคนรุ่นใหม่ในเชิงรูปธรรมประธานรัฐสภาได้จัดกิจกรรมชวนเยาวชนผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมการตกผลึกนะคะองค์ความรู้ผ่านการทำคลิปวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน50วินาทีเพื่อเผยแพร่ลงบนแพลตฟอร์ม Facebook โดยสะท้อนถึงมุมมองการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์และก็สิ่งที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมพร้อมกับการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ชนะกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วยค่ะ
1: กระเดียวกันนะครับท่านประธานโสภณชารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เป็นบอกว่าสภาเนี่ยเป็นสภาของประชาชนนะครับจึงมีนโยบายส่งเสริมแล้วก็เปิดพื้นที่ให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกิจนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีนะครับได้มามีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ปลูกผ้าไหมผู้ผลิตผ้าไหมขออภัยเป็นผ้าไหมพื้นความสามารถในการผลิตแต่ก็ยังขาดช่องทางการตลาดแล้วก็การจำหน่ายที่ทั่วถึงและในภาวะที่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานที่ย่ำแย่อยู่ในขณะนี้การเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงนั่นเองนะฮะท่านประธานโสภณนะครับก็เน้นย้ำถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยย้ำนะครับว่าผ้าไหมไทยนะครับก็มีคุณภาพเป็นสินค้าที่คนไทยทำเองส่วนผ้าไหมนอกนะนอกจากจะสวมใส่สบายเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งได้รับการส่งเสริมและสืบสานจากพระราชกรณียกิจนะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาพร้อมเผยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าต้นนี้เติบโตในครอบครัวเกษตรกรอำเภอนาโพและอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์เคยผ่านการปลูกหม่อนไหมนะครับแล้วก็ทอผ้าจึงเข้าใจถึงความตั้งใจแล้วก็คุณค่าของงานแฮนด์เมดทุกชนิดมีเสียงของท่านประธานโสภณชารามครับ
2: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องหม่อนไหมที่นี่คือรัฐสภาของประชาชนเราส่งเสริมให้หน่วยงานให้รัฐวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาจำหน่ายเราก็เชิญชวนวันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมคือกรมหม่อนไหมซึ่งถือว่ากรมหม่อนไหมนี่ประสบความสำเร็จนะนี่บางทีเราผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตพวกผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเนี่ยเราผลิตได้แต่ไม่มีที่ขายไม่มีที่จำหน่ายวันนี้ก็กรมหม่อนไหมเขาก็ได้เชิญได้มาขอใช้พื้นที่ทั้งผู้ประกอบการในเรื่องหม่อนไหมทั้ง5เขตเนี่ยมานะครับเมื่อกี้ผมได้รับการร้องขอว่าอยากให้ผู้ที่โดยเฉพาะมีโอกาสได้มาขอผมก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นรัฐสภาของเราเนี่ยรัฐสภาของเราเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นสภาของประชาชนประชาชนได้ใช้ประโยชน์เราน
1: อกจากนี้นะครับการจัดงานดังกล่าวก็ยังได้รับความร่วมมือจากกรมกวดมิสซิสอ่านค้าซึ่งคุณโสภณชารามท่านประธานรัฐสภานะครับก็ได้มีการกล่าวเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาข้าราชการและก็ประชาชนเนี่ยร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการสินค้าพื้นเมืองที่สนใจที่อยากจะเข้ามาใช้พื้นที่ที่รัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าการจัดแสดงสินค้าจำหน่ายสินค้าก็สามารถที่จะประสานงานแล้วก็ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับ
0: ไปที่ทางด้านของวุฒิสภากันบ้างนะคะนำโดยประธานวุฒิสภาค่ะก็นำคณะสวนะคะเข้าร่วมนะคะกับการประชุมว่าด้วยความร่วมมือ

0: ของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกค่ะเพื่อในฐานะของแขกเกียรติยศระหว่างวันที่กันยายนนะคะที่นครจีหนานนะคะมณฑลสานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภาค่ะก็มีการเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงนะคะรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยประธานวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะของหุ้นส่วนของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งก็มีความร่วมมือในการหลายมิตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและก็แลกเปลี่ยนกันในระดับต่างๆพร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของรัฐสภาในการพบปะหารือและการซึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศและร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เผชิญร่วมกันอีกทั้งยังชื่นชมการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนขณะที่รัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์เห็นพ้องนะคะว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและก็มีพื้นฐานจากมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพอแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเชื่อมั่นว่าการมาเยือนและการประชุมของครั้งนี้นะคะจะได้ร่วมกันเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่ดีของระหว่างทั้งสองประเทศและก็สร้างประชาคมของภูมิภาคที่ร่วมมือเปิดกว้างและก็มีสันติภาพร่วมกันจากนั้นประธานวุฒิสภาและคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับในการประชุมร่วมกัน
1: ขณะเดียวกันนะครับท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับก็ได้มีการบอกว่าไทยเนี่ยต้องมีการใช้เทคโนโลยีนะครับมาพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพื่อยกระดับแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเรื่องอาหารด้วยครับโดยทางด้านของคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกนะครับว่าในหัวข้อเรื่องของจากคนเมืองอาหารและการพัฒนามนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนก็เป็นหัวข้อหนึ่งในการกล่าวปาฐกถานะครับในกิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับความมั่นคงใหม่ทางอาหารและการพัฒนากิจกรรมของมนุษย์นะครับเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีเอกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มีนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็บอกนะว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลได้ดำเนินการนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อส่งเสริมอาหารไทยให้ได้รับความนิยมและให้ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยไปทั่วโลกแต่ขณะนี้เห็นว่าไทยได้ผลิตข้าวได้น้อยกว่าเวียดนามนะครับคุณภาพข้าวของไทยที่เคยได้เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้สู้เวียดนามไม่ได้ดังนั้นการพัฒนาเรื่องของอาหารจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็พัฒนาซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคพื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูกแต่เมื่อมองไปรอบนอกก็จะเห็นถึงปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือปัญหาของภูมิรัฐศาสตร์นะครับความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทำให้เกิดผลกระทบแพงต้นทุนสินค้าหลายอย่างปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยดังนั้นเราต้องหันมาสนใจเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งตนก็เห็นว่าประเทศไทยต้องไม่เพาะปลูกโดยเน้นปริมาณเพื่อการส่งออกอย่างเดียวเพราะพิสูจน์แล้วว่าไม่สำเร็จวันนี้ต้องมาช่วยแล้วก็พัฒนาเพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมอาหารและส่งออกไปสู่ทั่วโลกได้ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในธุรกิจอาหารและความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็จะทำให้คนไทยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้ฝากข้อคิดเห็นไปยังเด็กและเยาวชนนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเราอยากจะเป็นอะไรและหลังจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระหว่างการศึกษาซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่ทำให้เราเดินตามความฝันได้และขอให้มีปั้นที่จะเดินตามความฝันและไปให้ถึงเป้าหมายสำหรับการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับความมั่นคงใหม่ทางอาหารและการพัฒนา

0: รู้แล้วก็ประสบการณ์จากมุมมองที่เป็นประโยชน์นะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนจุดประกายแนวคิดสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะครับแล้วก็ภาควิชาการภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารรากฐานสำคัญของการพัฒนาความมั่นคงใหม่ของประเทศไทย
1: พักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
3: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำสแต่วันนี้นะครับ
4: พบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียเต็มพลังพบกันกับฟิตเรียติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
5: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
6: หายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดในใต้ผมมันก็เปิดเผย
7: อาศัยค่าจ้างกันต่างพอมันไม่มีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
8: มาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
9: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วลองเด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
10: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันใน Exit
11: และเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

กลับมาติดตามช่วงนี้กันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามพื้นที่แล้วก็ไปติดตามปัญหาในแต่ละพื้นที่กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวเนี่ยเขาจะพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าก็ยังมีปัญหาที่จะต้องเข้าไปแก้ไขนะคะก็คือเรื่องของน้ำจืดเกาะล้านเส้นเลื่อนใหญ่ที่ยังมาไม่ถึงค่ะ

0: น้ำทะเลสวยสะอาดแบบนี้นี่คือแม่เหล็กสำคัญค่ะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเกาะล้านพัทยาแห่งนี้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าท่ามกลางความสวยงามนี้กลับซุกซ่อนวิกฤตใหญ่ที่กัดกินชีวิตชาวเกาะล้านมานานหลายปีค่ะนั่นคือปัญหาขาดแคลนน้ำจืดน้ำใช้บนเกาะซึ่งเป็นลูกโซ่นะคะกระทบชีวิตทั้งชาวบ้านผู้ประกอบคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภาของเรานะคะลงพื้นที่มาเจาะลึกค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาและมีแนวทางในหลายๆแนวทางมีการศึกษาวิจัยด้วยค่ะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกรองน้ำหรือการต่อท่อน้ำจืดมาจากฝั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอัปเดตแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งล่าสุดนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะ
1: เกาะล้านเมือง

0: 3,500 ไร่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงปีละ3,400,000คนสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ 3,000 ถึง 6,000 ล้านบาทแต่ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์น้ำสวนทางกับความต้องการใช้น้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงถึง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อรองรับทั้งผู้ประกอบการประชาชนและประชากรแฝงกว่า 13,000 ชีวิตเรื่องนี้ถูกนำเข้าสู่ระบบรัฐสภาโดยนายชวลิตแสงอุทัยได้สะท้อนปัญหานี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งหาทางรอดก่อนวิกฤตน้ำจะทำลายเศรษฐกิจเกาะล้านที่ผ่านมาชาวเกาะล้านต้องพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดแทบทุกบ้านจะต้องขุดบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อสำรองน้ำฝนใครพอมีกำลังทรัพย์ก็ต้องยอมลงทุนหลักแสนบาทเพื่อเจาะน้ำบาดาลมาใช้แต่เมื่อการท่องเที่ยวโตแบบก้าวกระโดดน้ำดิบตามธรรมชาติก็เริ่มหมดไปจนเกิดเสียงสะท้อนที่แตกออกเป็น2มุมมองในการหาแหล่งน้ำที่มั่นคงสำหรับกลุ่มที่เห็นด้วยกับการผลิตน้ำจืดจากทะเลด้วยระบบรีวอร์มองว่านี่คือทางรอดที่เร็วที่สุดในปัจจุบันเพราะเมืองพัทยามีระบบเดิมอยู่แล้วเพียงแค่ขยายกำลังการผลิตจากเดิมที่ทำได้เพียง250ให้เพิ่มเป็น 1,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยใช้วิธีร่วมทุนกับเอกชนหรือ PPP เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบสูงถึงวันละ 5,000 บาทในฤดูการท่องเที่ยว
1: ทีนี้ถามว่าค่าน้ำลดล่างเนี่ยบางทีแรงจัดจ่ายตังคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อน้ำได้นะครับถ้าเราจะมารอประปาลอดใต้ทะเลมาก่อนล้านเนี่ยผมว่าอีก20ปีก็ยังไม่สำเร็จนะครับแต่ถ้า RO เนี่ยคือเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยผมว่าคุณได้ใช้น้ำเร็วๆนี้แหละภายในปี2ปีนี้คุณสามารถที่จะใช้น้ำได้แล้ว
2: พอน้ำมันเติมเข้าระบบของที่พักเราไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องซื้อน้ำเพิ่มของผมก็ซื้ออยู่ประมาณวันละ 5,000 บาทก็เฉลี่ยก็วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันซื้อวันเว้นวันก็คือเพราะว่าน้ำเที่ยวเต็มตลอดทั้งเดือนอย่างเงี้ยก็มีเรื่องของระบบ RO ที่เขากำลังดำเนินการที่ใกล้พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมาและพร้อมใช้ได้เลยเนี่ยผมก็มันก็ดีต่อการทำธุรกิจของเราบนเกาะล้านถามว่าระบบน้ำประปาเนี่ยผมเห็นด้วยไหมที่จะเดินท่อมาจากฝั่งพัทยาเนี่ยผมแต่ทีเนี้ยโครงการเนี่ยเท่าที่ผมรู้ว่าเริ่มเขาเรียกอะไรตั้งไข่กันกำลังจะเริ่มดำเนินการกันซึ่งน่าจะยังไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่เป็นรูปธรรม
3: ครับแล้วก็สัญญา25ปีเนี่ยก็ระบุไว้ว่าจะต้องดำเนินการลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งก็จะเพียงพอไปถึง25ปีในส่วนของคำถามว่าสัญญาเนี่ยนะครับจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่นะครับก็จากที่อยู่ในฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ได้นำเรียนชี้แจงนะครับแล้วก็รวมถึงชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะได้หาผู้รับจ้างนะครับในการที่นะครับมายื่นซองยื่นอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าคงไม่นานเกินรอนะครับ
0: อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของความคิดเห็นกลับมองว่าระบบ RO อาจเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและนำมาซึ่งข้อกังวลใหม่โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ำที่ยังมีรสกร่อยไม่สามารถนำมาปรุงอาหารได้จนร้านอาหารต้องแบกรับต้นทุนซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดจากฝั่งในราคาลิตรละ5บาทรวมถึงปัญหาระบบปรับจ่ายเป็นสายทำให้อีกหลายครัวเรือนต้องรอคอยน้ำนานถึง4วันยิ่งไปกว่านั้นคือข้อกังวลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำเกลือเข้มข้นที่ได้จากกระบวนการแยกสารที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวรวมถึงข้อผูกมัดในสัญญาสัมปทานที่ยาวนานถึง25ปีนี่จึงเป็นเหตุผลให้เสียงอีกฝั่งเทคะแนนไปที่โครงการวางท่อน้ำประปาลอดใต้ทะเลจากฝั่งพัทยา

0: ซึ่งแม้เคยถูกระงับไปเนื่องจากฝั่งพัทยาก็ขาดแคลนน้ำดิบและต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้สูงถึง650ล้านบาทแต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ยอมรับว่ารอได
1: ้คือจริงๆนะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราชิมแล้วมันยังไม่ 100% คือยังมีรสเค็มฉะนั้นผมเอาไปปรุงอาหารเมื่อใดมันยังมีรสเค็มอยู่เราไม่กล้านะฮะมันมีรสชาติจืดสนิทเหมือนน้ำที่เราใช้นั่งน้ำดื่มเนี่ยโอเคเราห่วงเรื่องนี่แหละครับหนึ่งอย่าลืมว่าต่างชาติใช้บริการเราเยอะถ้าเขาท้องเสียขึ้นมาเขามีปัญหาเรื่องการใช้น้ำขึ้นมามันเสียชื่ออ
2: ย่างผู้ประกอบการหรือชาวบ้านอย่างเกาะล้านเนี่ยเราต้องการข้อมูลการศึกษาจากทั้งสองฝั่งนะคะมันกลายเป็นว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าการศึกษาปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าด้านสิ่งแวดล้อมได้คำนึงถึงกันบ้างไหมเพราะว่าระบบน้ำถ้าเกิดใช้ RO เนี่ยมันจะต้องถูกปล่อยน้ำเค็มออกมาในปริมาณที่มันเข้มข้นมากทีเนี้ยได้ลองคิดกันถึงในเรื่องของปริมาณที่อาจจะตีกันไว้ที่1,000เสร็จแล้วเนี่ยค่าความเค็มมันออกมาได้ทดสอบกันแล้วหรือยังได้คิดว่าน่านน้ำของเกาะล้านเนี่ยรองรับไหวไหมอันนี้คือเราอยากรู้ว่าคุณได้ศึกษาแล้วหรือยังเป็นยังไงเพราะไม่งั้นระบบนิเวศของเกาะล้านก็พังเลยนั่นคือสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะกังวลค่ะ
3: พูดกันมาประมาณ30ปีได้แล้วมั้งผมว่าการลอดท่อมาพัทยาจากเกาะล้านมาไอ้จากพัทยามาเกาะล้านเนี่ยพูดกันมาเกือบทุกๆ10ปีซึ่งปีนี้ก็ถูกพูดถึงอีกใช่แล้วก็ได้ทำการสำรวจทำอะไรกับปีแล้วใช่ซึ่งผมก็คิดว่ามันมีแนวคิดที่อยากจะวางท่อกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแหละแล้วมาณปัจจุบันเนี่ยด้วยโครงข่ายของท่อของกรมชลประทานก็พัฒนาไปมากแล้วแล้วผมก็มองว่าน่าจะเป็นผลดีแล้วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะ
4: ตอนนี้เรากัดเนื้อคือเราฟักเนื้อตัวเองจากเงินน้ำแพงขึ้นซึ่งเราต้องหั่นเนื้อตัวเองไปถ้าต่อไปในอนาคตรุ่นลูกหรือรุ่นหลานเขาจะทำต่ออะไรเงี้ยเขาเราทำรุ่นที่เราอยู่ตอนนี้เราทำพื้นฐานของที่พักให้ดีอยู่แล้วรุ่นเขาไม่ต้องมาเหนื่อยตรงนี้แล้วให้เขาบริณะดีๆอย่างนี้ไปเลยไม่ต้องมาห่วงปัจจัยพื้นฐานอุ้ยน้ำจะพอไหมไฟจะพอไม่ต้องนี้แล้ว
0: ไม่ว่าจะเป็นการกรองน้ำทะเลใกล้ตัวหรือต่อท่อน้ำดิบจากฝั่งไกลโจทย์สำคัญที่สุดที่เมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบให้ชัดคือเรื่องของความยั่งยืนคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะน้ำจืดสำหรับเกาะล้านในวันนี้ไม่ใช่แค่ปัจจัยในการดำรงชีวิตของชาวบ้านเท่านั้นแต่คือเส้นเลือดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับพันล้านของประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: และนี่ก็เป็นทั้งหมดใน Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับเราสองคนพร้อมอาจารย์ล่ามภาษามือลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: น้ำคือสิ่งที่มอบชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ตั้งแต่ต้นไม้ที่เขียวขจีสรรพสัตว์มากมายที่อิงแอบอาศัยอยู่ในธรรมชาติไปจนจริงอยู่ที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำมากถึง2ใน3ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอแต่ในความเป็นจริงทุกชีวิตต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำจืดที่มีอยู่น้อยมากในบรรดาน้ำทั้งหมดคือมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดในโลกใบนี้ในน้ำเพียง 1% นั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบหรือแม้กระทั่งน้ำใต้ดินที่เรียกว่าน้ำบาดาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีและยิ่งปัจจุบันทรัพยากรน้ำของเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายทั้งจากอุตสาหกรรมหนักเบาจากภาวะสงครามจากการเกษตรที่เต็มไปด้วยสารพิษรวมถึงจากน้ำมือของมนุษย์จนยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ให้ลดลงได้ในเร็ววันแน่นอนว่าปริมาณสารพิษและขยะอีกมากมายมหาศาลนั้นยิ่งค่ายิ่งหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้มันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยง
1: องค์ประกอบของโลกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพียง 1% เพราะนั้นในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้นะครับจริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณเองก็มีข้อคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปี61เนี่ยเรานิยามว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูตั้งแต่น้ำบนฟ้านะครับน้ำที่อยู่บนผิวดินน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำทะเลด้วยครับที่มีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับใช้เพื่อการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้เยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราใช้น้ำโดยขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำนั้นๆ นะครับทำให้ในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องน้ำเนี่ยเราคงจะต้องมาช่วยกันดูอย่างจริงจังซึ่งอันเนี้ยเป็นเจตนารมณ์ของพรบทรัพยากรน้ำนะครับที่จะเข้ามาช่วยดูในส่วนนี้ให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการใช้การพัฒนาการจัดสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาอันเนี้ยเราจะดูให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะคงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ในอดีตมนุษย์จากธรรมชาติแต่ในวันนี้ด้วยมลพิษมากมายที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มนำเอาความทันสมัยและเทคโนโลยีมากมาย

0: จากอารยประเทศเข้ามาใช้ในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งการประปากรุงเทพเมื่อวันที่14พฤศจิกายน157ทำให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเป็นครั้งแรกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้องเริ่มต้นจากคุณภาพของน้ำเป็นสำคัญในส่วนของการผลิตน้ำประปานั้นจะแบ่งเป็นส่วนที่ดูแลในเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการประปานครหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนเอกนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงการประปาเทศบาลตำบลและชุมชนในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยปัญหาเรื่องน้ำประปาดูจะไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการวางรากฐานไว้อย่างดีมานับร้อยปีถึงแม้จะมีความต้องการบริโภคน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมืองที่ขยายตัวรวมถึงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีมาตรฐานสูงซึ่งเกิดจากความเสถียรของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากสองแหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำแม่กลองจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของแหล่งน้ำดิบที่หลากหลายรวมถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงแนวคิดวิธีการผลิตน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ปัจจุบันนะครับการ234สาขาทั่วประเทศก็คือ74จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน234สาขาเนี่ยเรามีลูกค้าที่ร้าน 500,000 มิเตอร์แต่ถ้าเป็นหลังคาเรือนมันก็จะมีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าอยู่ประมาณ6ล้าน4แสนหลังคาเรือนในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยเราก็มีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกมาตรฐานประปาท้องถิ่นเป้าหมายแรกคือการวางท่อขยายเขตประปาท้องถิ่นที่ไม่สามารถให้บริการได้เพียงจำกัดแต่ว่ากปภ.เนี่ยสามารถวางท่อขยายเขตเข้าไปได้เป้าหมายประปาท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารจัดการมีจ่ายน้ำให้กับชุมชนพื้นที่ไหนที่มีท่อของกปภ.วางผ่านเราก็จะขายน้ำประปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารจัดการประเด็นที่3ก็คือประปาท้องถิ่นยินดีที่จะโอนให้กปภ.รับมาดำเนินการมาตรฐานของประปากปภ.ก็คือเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็มีความสะอาดมีคุณภาพสุขอนามัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ WHO อนามัยโลกโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะปริมาณคุณภาพน้ำประปาของกปภ.เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ของเราโรงกลองตามน้ำตั้งแต่น้ำดิบเข้ามาคุณภาพเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนการลงมาเก็บในถังน้ำใสก่อนที่จะสูบปั๊มออกไปจ่ายให้กับมีการเติมสารฆ่าเชื้อนั่นก็คือคลอรีนเราก็ยังมีการเกิดความมั่นใจน้ำในสะอาด

0: ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยหยดน้ำประปาเดินทางไปถึงทุกบ้านไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเพื่อส่งมอบและบริโภคซึ่งน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนั้นมีกระบวนการมาน้ำโดยทั่วไปนั้นนับเป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นบ้องบึงทะเลสาบไปจนถึงแม่น้ำต่างมีความแตกต่างตามแต่สภาพของแหล่งที่มาแหล่งน้ำสมบูรณ์ทางธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนมีโจทย์เดียวกันคือทำอย่างไรให้ทุกแหล่งน้ำเมื่อผ่านกระบวนการกรองน้ำแล้วจะต้องได้น้ำที่ดีที่สุด
1: ในส่วนของด้านการจัดหาแหล่งน้ำนะครับของกปภ.เราเนี่ยอันดับแรกก็จะเลือกจากพื้นที่เป็นที่ราบนะฮะก็คืออาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางที่เนี่ยอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ลุ่มไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่ามีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีคลองชลประทานอะไรเนี่ยอาจจะไปหาตรงแหล่งน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในท้องที่นะครับเป็นการตรวจหาค่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับก่อนนะครับว่าน้ำตรงนี้คุณในการผลิตน้ำได้หรือเปล่าก็คือจะมีการหาพวกสารประกอบต่างๆนะครับว่าน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะในส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองชลประทานจากแม่น้ำโดยตรงแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำก็อาจจะมีงบประมาณในการสร้างทำน้ำประปาโดยตรงก็ได้หรืออาจจะอีกจุดนึงเนี้ยแล้งแต่อีกจุดนึงอ่ะน้ำสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาเพื่อที่จะมาทดแทนหรือว่าช่วยเหลือเติมในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ
0: สำหรับประเทศไทยมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่234สาขาใน74จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกรองน้ำทำหน้าที่ให้น้ำดิบกลายเป็นน้ำประปาที่สะอาดจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันแบบเจาะลึกกันครับจากจุดน้ำดิบจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานี
1: การสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนกระบวนการกวนเร็วมันจะมีการผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาจากช่องอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้สารเคมีที่เราจ่ายไปเนี่ยผสมนะครับส่งเสริมทำให้ไปเกิดปฏิกิริยาในการจับตะกอนได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นมากเป็นปกติในช่วงน้ำฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากที่นี่ใช้น้ำเป็นระบบน้ำไหลไม่ได้มีการกักเก็บสต็อกไว้เพื่อให้น้ำมันตกตะกอนโดยธรรมชาติ
0: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นสารแขวนลอยต่างๆหรือตะกกที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้ำดิบที่สูบมาจะเดินเพื่อเริ่มต้นในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยสารส้มปูนขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
2: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในการตกตะกอนจะมีการใช้สารส้มหรือสารแพคนะคะในการตกตะกอนโดยสารเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพของอนุภาคตะกอนนะคะในน้ำดิบพออนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วก็จะมีการรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างค่ะน้ำใสก็จะอยู่ด้านบนและไหลเข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่3นะคะสารเคมีที่ใช้จะเป็นกลุ่มฆ่าเชื้อโรคเราจะมีการใช้คลอรีนนะคะซึ่งผู้ใช้น้ำนะคะสามารถมั่นใจได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปา

0: ารและปลอดภัยค่ะ
1: หลังจากนั้นให้สารเคมีผสมกับน้ำดิบเพื่อช่วยในการสร้างตะกอนปรับค่าความเป็นกรดด่างกำจัดจุลชีพและสาหร่ายที่ปนมาในน้ำดิบน้ำดิบจะถูกส่งขึ้นไปยังบ่อแบ่งน้ำเพื่อควบคุมและถังตกตะกอนแต่ละถังในถังกวนช้าทำให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวกันกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้โดยแรงโน้ม
2: โดยจะมีการทำเป็นผังเหมือนเป็นใบพัดนะครับเพื่อปะทะเพื่อให้ตะกอนที่จับตัวเสร็จแล้วเนี่ยมีระยะเวลาในการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยค่อยๆจมลงสู่ก้นถังตัวตะกอนตรงนี้นะครับก่อนที่ตรงจุดที่ถังตัวตะกอนตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อปะทะแรงเคลื่อนของน้ำให้ช้าลงอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งทิวเซตเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตกตะกอนได้เร็วกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการตกตะกอนเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายขึ้นให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะเอาไปกรอง
1: น้ำที่ได้จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำซึ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกสู่ก้นถังและถูกมาถึงขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ยังต้องกำจัดออกน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้ารางรับน้ำไปสู่ถังกรองซึ่งทำหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่ยังหลงเหลือจากถังตกตะกอนโดยให้น้ำได้น้ำที่มีความใสสะอาด
2: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถกรองได้อยู่ที่ประมาณ12 NTU ซึ่งน้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบคุมไว้ที่อยู่ประมาณ5 NTU ด้วยกันเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้ทรายกรองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
1: หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วน้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำแต่เพื่อความมั่นใจในความสะอาดจึงทำการที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
2: และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการกรองผ่านสายกรองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการโพสต์คอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสู่ถังข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
1: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่จะทำการให้แน่ใจด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเบื้องต้นจะทำการตรวจสอบที่โรงกรองน้ำหลังจากที่น้ำผ่านการกรองโดยทรายกรองแล้วก็จะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตรวจสอบค่าน้ำต่างๆให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งไปยังทุกครัวเรือนของประชาชน
0: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการเราจะทำการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบน้ำประปาต้นทางและน้ำประปาบ้านผู้ใช้น้ำนะคะโดยในการทดสอบนะคะเราจะมีการทดสอบทางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นกระด่างทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทางค่าเหล็กแมงกานีสฟลูออไรด์นอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมด้านจุลชีววิทยานะคะเราจะมีการตรวจคอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอีโคไลและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำก็คือเป็นสารพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพค่ะ
1: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำที่ได้จึงเรียกกันว่าน้ำประปาซึ่งจะเก็บไว้ในถังน้ำใสเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปสู่ไว้ที่หอถังสูงที่หลายคนชินตาซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำ

0: จ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือการจ่ายน้ำประปาจากหอถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นไปพักไว้จ่ายน้ำประปาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกคือการจ่ายน้ำประปาด้วยเครื่องสูบน้ำจะเป็นการสูบน้ำจ่ายผ่านเส้นท่อโดยตรงไปยังผู้ใช้น้ำ
1: ในส่วนของระบบจ่ายน้ำนะครับเพื่อให้เข้ากับระบบท่อนะครับให้จ่ายแค่ประชาชนหรือว่าพื้นที่การประปาสาขาข้างเคียงของที่นี่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอัดเข้าเส้นท่อเลยก็คือมีการเดินเครื่องสูบน้ำอัดเข้าเส้นท่อการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้งานของผู้ใช้น้ำปลายทางและส่วนอันที่2ก็คือหลักทั่วไปนะครับก็จะเป็นสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ถังศูนย์แล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาร์อยู่แล้วส่วนใหญ่จะออกแบบใช้เป็นลักษณะพื้นที่จ่ายน้ำที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ่งไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากโดยใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันแล้วก็คุมความเร็วรอบเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับมีการแจ้งเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานปลายทางของผู้ใช้น้ำได้เพื่อให้น้ำจ่ายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
0: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานห้องสคาดาซึ่งมีทีมดีเพื่อให้ระบบการผลิตน้ำนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่อทุกชีวิต
2: ระบบประปาของเราครับมีการเฝ้าระวังจากระบบสกาด้านะครับสกาด้าก็จะดูคุณภาพน้ำน้ำดิบรวมถึงน้ำจ่ายให้ผู้ใช้น้ำนะครับอันนี้เราจะเฝ้าระวังทั้งหมดก็จะมาโชว์ที่สกาด้านะครับเวลาค่าไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยบริหารจัดการน้ำนะครับให้สามารถจ่ายน้ำต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนก่อนถึงจุดจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
2: เราคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับมันจะมีช่วงค่ำช่วง 9:00 นถึง 4:00 นเงี้ยค่าไฟฟ้าแพงเราก็จะเดินเครื่องสูบน้ำน้อยลงจากเดิน2เครื่องก็จะเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นนะครับแล้วก็คืนแล้วก็จะเดินเครื่องให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็กักเก็บในถังน้ำใสของเราคือในทุกสถานีเราจะทำเรื่องประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ละสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
3: ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิตน้ำประปาค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องพลังงานไฟฟ้าได้ถ้าในอดีตบางแห่งไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่จะต้องปั่นไฟต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆมันก็มีการเผาไหม้มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีอะไรต่าง
0: ระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคล้วนแต่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักโดยต้นทุนกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าหลายขนาดต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทแนวทางการนำพลังงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าประปาและการสูบจ่ายน้ำรวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติยังช่วยลดการส่งผลดีต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Efficiency ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการของกปภ.อีกด้วยสำหรับพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนในปัจจุบันเท่าที่โลกใบนี้ใช้กันอยู่ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ที่รู้จักกันคือ Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งนิยมใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากแรงลมส่วนพลังงานน้ำได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

0: พลังงานชีวภาพหรือชีวมวลได้จากการนำเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้รวมไปถึงพลังงานจากขยะซึ่งใช้ขยะเป็นแหล่งความร้อนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะนำมาผลิตไฟฟ้าสามารถชนิดแล้วการประปาส่วนภูมิ
1: พลังงานทดแทนของกพ.วันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปคือเรามี234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นที่ในการติดตั้งด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะมาติดตั้งตัวโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์ก็ติดตั้งเสร็จไปเมื่อเมษาที่มีอยู่43สาขาอันนั้นคือเป็นโครงการนำร่องยังเหลืออีก45เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหน70เมกะวัตต์แต่ด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็อยากจะเห็นอยากจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพรวมได
0: ้การประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มต้นทำฝาจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.สาขาอุดรธานีมีกำลังการผลิตไฟฟ้า290กิโลวัตต์20ทับ380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบติดตั้งง่ายรวดเร็วดูแลรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบอื่นแบบของการติดตั้งเป็นแบบโซล่ารูฟท็อปซึ่งโดยทั่วไปต้องติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภ.สามารถติดตั้งบนถังเก็บน้ำหรือถังน้ำใสได้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
1: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราการไหลมีความเร็วก็จะปั่นเหมือนปั่นไฟต่างประเทศในบางประเทศที่ระดับความสูงต่ำของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะใช้ประโยชน์เอาน้ำมาปั่นไฟได้ก็ตอนนี้เรามีทดลองอยู่เป้าหมายหลักที่เราอยากเห็นนะวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะในตัวมิเตอร์เนี่ยมันปั่นไฟเก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมันก็จะเป็นแบตเก็บไว้อยู่ในตัวมิเตอร์มิเตอร์ตรงนี้มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเป็นพลังงานสะอาดเพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้เพราะเขาวัดกระแสไฟกระแสไฟมันก็คือพลังงานเขาไม่มีปัญหาในเรื่องพลังงานที่จะมาในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นของประปาเรามันวัดน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะนั้นเราทำไงที่จะเอาพลังงานจากการไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นที่จะขับในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำที่ในท่อที่เขาไปปั่นไฟต่างหากเราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเรา234สาขาไปคิดค้นปีต่อไปเอามาดูกัน
0: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญกับความพยายามในการใช้พลังงานทางเลือกต่อการผลิตน้ำประปามาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากน้ำประปาที่ได้ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้การประปาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในโครงการส่งสารและน้ำประปาดื่มได้และในอีกหลายสาขาที่ผ่านการรับรองในระดับสากลคือระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001เวอร์ชั่น2015ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำประปานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งหากผู้บริโภคไม่แน่ใจว่าน้ำที่ใช้อยู่นั้นสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือไม่ก็สามารถนำน้ำประปามาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำได
2: ้ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดนะฮะอย่างบ้านผมเองเมื่อ

0: ก่อนใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประมาณเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลไม่ใช้น้ำประปาก๊อกน้ำเรื่องสุขภาพแล้วติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะคุยกับชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปาการใช้น้ำบาดาลแต่อยากให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
1: ห้องปฏิบัติการตรวจสอบภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศเพื่อเร็วและทั่วถึงโดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025เวอร์ชัน 2000
0: จากได้เข้ามาดูแล้วนะเห็นมากมีคุณภาพผมก็จะเอาตรงนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยประปาภูมิภาคโพธารามถือว่ามีบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนแล้วก็ช่วยชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีที่วัดกองน้ำที่ได้ทันสมัยแล้วก็น้ำประปาสะอาดนะครับน้ำประปาส่วนภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูได้เลยทันท่วงทีครับ
2: ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นพิษนะคะเพราะว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการตรวจนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบเรามีปัญหาเรื่องน้ำดิบเรามีนะคะในกระบวนการผลิตของเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
3: ถ้าคุณภาพอย่างน้ำของไม่ว่าจะประปาภูมิภาคประปานครหลวงเนี่ยมาตรฐานแล้วเรามีกรมอนามัยเหมือนเป็นเทิร์ดปาร์ตี้มาตรวจการวอเตอร์เซฟตี้แพลนถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองเนี่ยดื่มได้แน่ๆแต่ก็ต้องไปแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่แตกชำรุดก็ต้องเร่งทำตัวคุณภาพน้ำดื่มการเข้าถึงน้ำดื่มวันนี้ภารกิจของกพ.ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรามีมินิสเตชันผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ RO Reverse Osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของสาขาปีที่ผ่านมา67เนี่ยเราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำอีก68แห่งเป็น78แห่งข้อดีของมินิสเตชันคุณภาพน้ำดื่มก็เหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดให้1คือเราต้องพลาสติกเพราะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สะอาดก็มารับจากจุดให้บริการนะครับอันนี้คือมินิสี234สาขาก็มีโครงการที่จะทำให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเรายังให้บริการฟรีตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนดวนเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานคือเริ่มต้นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบว่ามันมีจุดน้ำดื่มสะอาดของกพ.อยู่ที่หลังจากที่เข้าระบบอะไรต่างๆแล้วก็มีการหารือกันเราจะจำหน่ายลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบน้ำดื่มขวด1ลิตรถ้าเราซื้อทั่วไปก็10บาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์มันก็ยังประหยัดอยู่เป็นการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่เห็นณวันนี้เริ่มกระจายไปตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มด้วย RO เนี่ยครับแต่ว่ายังจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได
1: ้ด้วยอุปสรรคที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยห่างไกลปัญหาท่อแตกน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วทันท่วงทีจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมต่อกับประชาชนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำให้สะดวกอย่างยิ่งในการใช้บริการ
4: ปัจจุบันนะคะประชากรมีจำนวน

0: พิ่มมากขึ้นค่ะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้ค่ะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำขึ้นค่ะ
1: นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำสะอาดได้มาตรฐานเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับยังมีหน่วยงานสำคัญที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาชุมชนที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือการประปาเทศบาล
2: เทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับถือว่าโชคดีนะครับเรามีแม่น้ำที่มีความสะอาดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งมีการจำหน่ายน้ำประปานอกเขตนะครับรัศมีประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นนะครับว่าน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องผลิตน้ำที่สะอาดให้กำถึงราคานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในปานเมืองราชบุรีของเรานะครับเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุดก็ประมาณสัก7บาท8บาท9บาทนอกเขตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีมีต้นทุนทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับเรามีแม่น้ำแม่กองซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดราชบุรีลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบนะครับมาผลิตน้ำค่อนข้างที่จะประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลนะครับได้บริโภคน้ำที่สะอาดราคาถูกครับ
1: จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆทั้งนี้ครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
3: เดิมการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเป็นของกรมโยธาธิการแล้วก็ได้เริ่มประกอบกิจการประปามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ของเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับกิจการประปาของกุบาลค่ะสภาพการประปาปัจจุบันนะคะการประปามีจำนวนผู้มีทั้งสิ้นประมาณ 26,800 รายนะคะมีพื้นที่ในการให้บริการก็คือในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหักเทศบาลตำบลขุมดินค่ะโรงผลิตน้ำประปาเนี่ยมีอยู่2แห่งก็คือที่สถานีถนนไกรเพชร1แห่งค่ะคือที่นี่แล้วก็ที่สถานีผลิตน้ำประปาวัดทิพย์อาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะใช้การผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาจากเขื่อนท่ามะกาค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะคุณภาพน้ำของเราก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะมีลงสูบน้ำบีบวัดช่องลมนะคะสูบให้กับโรงผลิตน้ำสถานีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะส่วนอีกสถานีนึงก็คือสถานีสูบน้ำวัดเทพปาวัดเทพอาวาสค่ะโรงพยาบาลราชบุรีนะคะใช้น้ำจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคลอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเขาจะตรวจวัดค่าคลอรีนเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าคลอรีนเขาอาจน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยเพิ่มช่วยเพิ่มค่าคลอรีนให้หน่อยในการฆ่าเชื้อโรคก็มีการร่วมมือกับกรมอนามัยนะคะของสาธารณสุขก็มาเข้ามาตรวจเราจนตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับเกียรติบัตรอะค่ะแสดงว่าเป็นระบบผลิตประปาที่พัฒนาระบบผลิตจนสามารถผลิตประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอะค่ะ
4: ระบบประปาของกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะได้น้ำมาจากแม่น้ำแม่กองนะครับเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในภาคกลางที่เราสำรวจมานะครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตอยู่ด้านบนมาห่อแบ่งและระบบการผลิตจะมีการตกตะกอน

0: ต่างระบบเพ้าระบบตกตะกอนเราจะแยกแยะแบ่งกันไปแล้วก็สูบคลอรีนนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ผลักดันเข้าเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบจะสูบจ่ายเข้าเส้นท่อนะครับใช้มอเตอร์สูบเข้าดันเข้าเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตามเฟเจอร์ที่เราต้องการนะครับส่วนนอกเขตอีก5ตำบลเหล่าที่เราเรียกว่าเขาเกณฑ์เราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4,000 ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกปล่อยมาด้านนอกนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตกับนอกเขตซึ่งที่เราแบ่งกันอย่างนี้เพราะว่าสะดวกในการดูแลว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็คำนวณต้นทุนการผลิตน้ำได้ถูกว่านอกเขตกับในเขตตรงหอสูงนี้เราจะใช้ตอนเฉินนะฮะเราก็มีน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภายสัก 2-3 ชั่วโมงในการรอไฟมาหรือไฟตกอะไรเรายังใช้ในงานได้อยู่ครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบการปั่นเข้าเส้นท่อก่อนครับเราจะมีห้องควบคุมดูแลของเรานะครับควบคุมการจ่ายควบคุมแรงดันมอเตอร์ซึ่งเจ้าที่เราจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะฮะจะดูสภาวะน้ำที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าควรจะปรับสารเคมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะคะปริมาณคุมถังน้ำใสว่าปริมาณถังน้ำใสตอนนี้เท่าไหร่อยู่เราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะความต้องการต่างกันในช่วงกลางวันก็คนจะใช้งานไปทำงานทำอะไรเงี้ยเช้าเย็นเนี่ยคนต้องการใช้เยอะเราก็จะเร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาวบ้านต้องการมาให้แรงดันภาวะที่ต้องการครับ
1: ปัจจุบันสถานีสูบน้ำมีอายุมากกว่า60ปีทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานและประสบปัญหาอยู่บ้างหากน้ำขึ้นสูงมากจะต้องมีการหยุดการสูบน้ำเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
2: ตอนนี้นะครับเรามีสถานีผลิตน้ำประปานะครับอยู่2แห่งนะครับก็คืออยู่ที่ถนนไกรเพชรนะครับ1แห่งแล้วอีกแห่งนึงก็คืออยู่ที่ทางวัดเทพอาวาสนะครับ2แห่งเนี้ยก็คือกระจายดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5ตำบลนะครับรวมถึงณตอนนี้ผมก็กำลังสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ5เนี่ยเราสร้างมอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตน้ำได้โดยปกติเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางแม่น้ำแม่กลองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบน้ำที่มาผลิตเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่จะสลับกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะฮะที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะฮะมั่นใจนะฮะได้เลยว่าณวันนี้รองรับการเจริญเติบโตของตำบลรอบข้างนะครับที่มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับในศักยภาพในการผลิตน้ำประปาของเราเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าน้ำประปานั้นมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำจืดคุณภาพดิ่งในโลกใบนี้หากผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญก็ยากที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำที่นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
3: จะมีตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆกันไปกับตัวมาตรการรองรับทั้งฤดูแล้งฤดูฝนสำหรับตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ด้านด้านก็จะเป็นด้านที่1ก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การจัดการน้ำภาคการผลิตเป็นด้านที่2น้ำท่วมและอุทกภัยจะเป็นด้านที่3แล้วด้านที่4ก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกรอบหลักนะคะให้กับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินการไปตามแผนแม่บททั้ง5ด้านภายใต้กรอบของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาในด้าน

0: ทั้ง5ด้านนี้ด้วยค่ะกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการรับในช่วงภัยแล้งหรือว่าช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้านด้วยค่ะ
1: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำเราจะดูทั้งมิติการใช้นะครับการพัฒนาการจัดสรรการบำรุงรักษาการฟื้นฟูอนุรักษ์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีแผนแม่บทน้ำนะครับ20ปีซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับความต้องการของในระดับพื้นที่เป็นแผนแม่บทน้ำ20ปีจะลงมาสู่ระดับลุ่มน้ำก็เป็นแผนแม่บทลุ่มน้ำแผนพวกนี้นะครับจะเป็นแผนที่จะดูการดำเนินการของทรัพยากรน้ำในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับว่าเราจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนนะประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีเราต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆรวมถึงอนุรักษ์ในส่วนของแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำอันนี้ก็เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่3ที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือมีปริมาณมากในช่วงที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่3ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่4มีการใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำจะทำยังไงในแหล่งน้ำนะครับในพื้นที่ชุ่มน้ำจะทำยังไงให้แหล่งน้ำพวกนี้มีน้ำที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จำเป็นก็คือการบริหารจัดการเมื่อมีแหล่งน้ำต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยใช้สารสนเทศต่างๆก่อนน้ำเนี่ยให้เราเห็นว่าเราจะบริหารอย่างไรให้มียุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทน้ํา20ปีมีการปรับปรุงแล้ว1ช่วงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แผนแม่บทน้ํา20ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ําครับ
2: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องนะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตดูแลในทุกด้านทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมนะครับว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพเทียบเท่ากับประปาภูมิภาคได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
3: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำคือผู้ใช้น้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำประปาเพราะน้ำประปาคือหยดน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าประชาน้ำสะอาดจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงได้รับกัน

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: การที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะให้ความสนใจอยากที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยและตอนนี้เนี่ยกัดอยู่ที่โรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ

0: พราะว่าได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้นะคะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มรากไทยซึ่งก่อตั้งโดยครูและนักเรียนที่นี่ค่ะโดยมีจุดประสงค์อยากที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ที่นี่เนี่ยเขามีทั้งลำตัดแล้วก็หนังตะลุงตามกันไปดูดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้น้องๆ นะคะก็กำลังซ้อมลำตัดกันอยู่เพราะว่าคืนนี้มีงานแสดงในตัวจังหวัดครูแสนรักก็อยู่ตรงนั้นด้วยดูแล้วซ้อมกันจริงจังมากๆเลย

0: ่เขาจะร้อง
1: รักไทยเริ่มต้นมาจากความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยของครูแสนรักศิลปะการแสดงของไทยโดยที่ฝึกทั้งลำตัดและหนังตะลุง
0: รากก็คือส่วนหนึ่งของต้นวัฒนธรรมก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นไทยถ้ารากหายต้นไม้ก็ตายก็เหมือนกันวัฒนธรรมตั้งชื่อกลุ่มรากไทย
2: ความเป็นมาของกลุ่มรากไทยอันนี้เริ่มมาได้ยังไงคะ
0: ก็คือเริ่มจากการแสดงนะครับในวันภาษาไทยผมเป็นครูกลุ่มสาระภาษาไทยน
2: ะครับ
0: ทีนี้วันสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็ต้องมีการแสดงเพื่อให้เด็กๆทั้งโรงเรียนได้ชมนะครับก็เอาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ผมมีความถนัดและชอบก็คือเพลงพื้นบ้านก็เลยทำชุดเล็กๆมาเล่นทีนี้ก็ได้เด็กสักกลุ่มหนึ่งประมาณ5คน6คนได้ขึ้นแสดงพอแสดงปุ้งก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในโรงเรียนทั้งนักเรียนทั้งคุณครูทุกคนชอบหมดเลยก็เลยเกิดแนวคิดว่ารู้สึกเสียดายทรัพยากรที่เราหามาได้
2: ไหนๆก็ฝึกมาแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ฝึกมาแล้วก็ต่อยอดเลยเมื่ออยากจะทำลำตัดมานานแล้วอยากจะทำหนังตะลุงมานานแล้วก็เลยฝึกเหล่านี้ให้เด็กเลยคุณพี่ชายจะรำให้องค์อ๋อ
2: แบบ
0: ตั้งวงเนี่ยตั้งวงเฉยๆแค่นี้ก็ได้

0: ทำอุปกรณ์ด้
1: วยครับแล้วมีดนตรีมีอะไรหลายอย่าง
0: เล่นดนตรีก็ต้องได้ด้ว
1: ย
2: ลำตัดเป็นศิลปะการแสดงของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงลิเกบันตนของมลายูส่วนที่สำคัญของลำตัดก็คือการขับร้องเพลงลำตัดนั่นเองค่ะเพราะว่ามันซ่อนไปด้วยจังหวะจากคนที่น่าหลงไหลเนื้อเพลงที่สะดุดหูน่าฟังการว่าลำตัดเนี่ยจึงเป็นการว่าเพลงรับฝีปากของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงโดยตรงมีทั้งบทเกี้ยวพาราสีต่อว่าเสียดสีแทรกลูกขัดลูกหยอดสำนวนกลอนมีในก็มีนะคะก็จะทำให้เกิดความสนุกของทั้งผู้แสดงและผู้ดูด้วยค่ะซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงลำตัดก็คือกลองรำมนาและมีต้นเสียงร้องก่อนเป็นการส่งสร้อยให้ลูกคู่ร้องรับแล้วจึงด้นกลอนเดินความเมื่อลงลูกคู่ก็จะรับด้วยสร้อยเดิมพร้อมกับตีรำมนาและฉิงเข้ากับจังหวะการร้องรับนั้นด้วยค่ะถือว่าเป็นการแสดงที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็คึกคักมากๆเลยล่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกในชมในมานเท่าไหร่คะ
1: ที่ว่ายังทำงานร่วมกันแล้วก็มาช่วยๆเหลือๆกันอยู่ก็ประมาณ15คนได้ครับ15คนที่
0: ก็คือถ้ามีงานจ้างมีงานแสดงอะไรก็จะเป็นทีมนี้แหละ
1: ใช่ครับก็จะมาช่วยกันเพราะน้องก็ยังไม่เก่งพี่ก็จะลงมาช่วยคร
0: ับ ในอนาคตกลุ่มรักไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ชอบในความเป็นวัฒนธรรมตรงนี้ก็เคยคิดว่าสิ่งเราเนี่ยเรารู้มาอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอาจจะไม่ใช่แต่เราได้เข้ามาอยู่ในวงการการศึกษาเราเหมือนเป็นเรามีโอกาสมากกว่าคุณครูหลายๆท่านครูศิลปินพื้นบ้านนะครับที่ถ้ามันไม่ได้อยู่วงการการศึกษาแล้วไม่ได้คุกคีกับเยาวชนรุ่นใหม่แต่เมื่อเราได้เข้ามาตรงนี้แล้วอ่ะแล้ววิชาพวกติดตัวพวกนี้อ่ะถ้าอยู่กับเรามันก็ตายไปพร้อมเราดังนั้นการสืบทอดการใส่ให้เขาไปให้เขาได้เรียนรู้เป็นพื้นฐานแล้วเอาไปเราก็เห็นผลผลิตแล้วในกลุ่มรากไทยเนี่ยเด็กหลายคนที่ไปเรียนต่อไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไปเรียนเป็นครูอย่างน้อยก็ได้สืบสานต่อไปเขาคงจะไปทำหน้าที่ของเขาไม่จำเป็นหรอกว่าเด็กทุกคนจะต้องเชิดหนังได้หรือร้องเพลงลำตัดได้หรืออะไรขอให้เขาแค่เดินผ่านโรงหนังตะลุงหรือเดินผ่านการแสดงโรงนี้แล้วเขาไม่หันไปถามแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าไม่รู้ลูกไม่อยากให้มีคำนี้อยากมีแต่ว่าพ่อนี่อะไรแม่นี่อะไรอ๋อหนังตะลุงเมืองเพชรลูกแค่นั้น
0: อ
1: ะอยู่ได้แล้วนะผมว่าไม่จำเป็นหรอกเอาเด็กก็ต้องมาเชิดน้ำในต่อขอให้เขาในรุ่นต่อไปเขาสามารถที่จะบอกเด็กได้เนี่ยหนังตะลุงเมืองเพชรนะเป็นอย่างนี้นิดหนึ่งก็ได
0: ้ค่ะ
1: สักหน่อยเดี๋ยวถ้าเด็กคนนั้นเขาเกิดมันปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวเอ้ยมันเกียร์เขาไปสนใจต่อนี่แหละครับการต่อยอดแล้วก็จบเรื่องดังนั้นเลยบอกว่าไม่บัง
0: ละเอียดไม่ต้อง
1: ไม่อีไม่อ้าไม่รู้สึกว่าเอ้ยไอของพวกนี้มันเชยแค่เดียวดีแล้วก็ถือว่าแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปบอกต่อ
2: ตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาแสดงแล้วน้องๆก็ทยอยออกมาแต่งหน้าแต่งตัวกันแล้วล่ะค่ะ
3: เมื่อกี้เห็นซ้อมแล้วในการซ้อมเมื่อกี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างในวันนี้ไหมตัวละครของเราที่เราต้องเล่นอ่ะ
4: นี่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวตลกหญิง
5: นี่ก็นางเอกค
3: ่
5: ะ
3: อุ้ยเป็นนางเอกหรอ
5: ใช่
3: หวานแล้วปกติในกลุ่มของเราเนี่ยมีผู้หญิงกี่คน
5: 3ค
3: ่
5: ะอ๋อ
3: 3คนแล้วแต่วันนี้อีกคนไม่สะดวก
5: ใช่ไม่สะดวก
3: เราก็เลย
5: ต้องแสดงค่ะ
3: เราก็เลย
5: เอกอยู
3: ่เป็นเอกอยู่แล้ว
5: กันอยู่แล้วค่ะ
3: อืมแล้วปกติบทบาทอะคะเราจะมีการสลับกันไปมาอะไรงี้ไหมหรือเราจะเป็นนางเอกตลอดกาลเลยของกลุ่มเรา
4: ก็มีบ้างค่ะแบบว่าแล้วแต่บทที่เราร้องถ้าบทร้องเราหวานเราก็เป็นนางเอกได้แต่ถ้าบทร้องมันมีแบบว่ามีมุกมีตลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเป็นตลกแต่ถ้ามันมีบทที่แบบว่าเราแบบด่าแบบมีคำแรงเราก็จะเป็นนางร้าย
3: อ๋อคือหมายถึงว่าแต่เราได้ทุกบทบาทจะเป็นนางร้ายตัวตลกนางเอกก็ได้หมด
4: ใช่
3: เนาะอ๋อแล้วเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยกลุ่มรากไทยเนี่ยเราคือมีความสนอะไรครั้งแรกแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยอยากเข้าเลย
4: อ๋อหนูเนี่ยก็ไทยเดิมอยู่แล้วเล่นดนตรีไทยใช่แล้วก็เพื่อนมาชวนเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มนี้ชื่อเป็นมือกอง
3: ก็คือเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนในห้องเดียวกัน
4: ใช่ก็ประมาณนั้นค่ะก็เขาก็มาชวนแบบว่าเออเนี่ยมันมีลำตัดน
3: ะ
4: ชวนให้ไปเล่นด้วยให้ไปตีกองให้ไปร้องด้วยอะไรอย่างนี้

0: ก็ตอนนั้นยังมีหนูอยู่คนเดียวเลยค่ะที่เป็นผู้หญิง
1: อ๋อเป็นผู้หญิงคนแรกของเพลงไทยลากไทย
0: ใช
1: ่ก็คือมันแมทช์กับความสามารถของเพลงไทยเดิมได้ก็เลยเหมือนฟิตอินกับที่นี่อ่ะแล้วของน้อยหนา
2: ค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ออยค่ะพี่ออยก็เลยว่าเออแบบมีนำตัดนะมีกลุ่มรากไทยนะสนใจไหมอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็สนใจค่ะแล้วก็เคยชมเคยดูอยู่ใน YouTube อยู่แล้วแล้วก็เลยเข้ามา
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบการแนะนำโดยแบบพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นกลุ่ม
1: ชวนกันความสามารถแล้วต้องมีการออดิชั่นให้คุณแสนรักดูไหมคะ
2: ก็มีแค่ร้องลูกทุ่งให้ฟังนิดนึงว่าเสียงออกได้มา
3: เอ้ย

0: ยากไหมกับการเรียนรู้กว่าจะเป็นในแต่ละอย่าง
1: มันก็ตั้งแต่เห็นบทมันก็ยากแล้วค่ะเพราะบทมันยาว
0: มันยาวมาก
1: ใช่ค่ะแล้วว่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ยากพอสมควรทุกอย่างมันก็ต้องใช้ความพยายามแบบ
0: แล้วก็ใช้เวลาด้วยเนาะ
1: ใช้เวลามาก
0: แล้วของออยค่ะ
2: ก็ค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาแรง
0: เหมือนกับว่ายังไม่แตกใช
2: ่ไหมใช่ค่ะคุณเสร็จแล้วก็แนะนำว่าเนี่ยเราต้องร้องให้ดังกว่านี้นะก็เนี่ยพยายามมาหลายปีแล้วค่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเสียงเล็กเสียงแรงเปลี่ยนขึ้นมาบ้าง
0: เหมือนกับว่าเป็นเนื้อเสียงใช่ไหมคะแต่จริงๆอาจจะเป็นเอกลักษณ์ก็ได้นะเพราะแต่ละคนเนื้อเสียงก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เลยได้รับหลากหลาย

0: จากตอนที่เข้ามาแรกๆพอเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม
1: ่
0: มันแบบว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอ
1: ะ
0: มันต้องใช้เทคนิคเยอะต้องแบบว่าต้องรู้จังหวะต้องรู้ทำนองต้องรู้สัมผัสอะไรทำนองนี้ค่ะยังต้องมีการรำซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องมาก
1: ม
0: ีทั้งการรำการร้องการแสดงตีหน้าด้วยการตีบทให้เข้าถึงกับบทบาทนะตอนนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากเลยค่ะ
2: มันคือวัฒนธรรมไทยค่ะคือถ้าไม่มีพวกเรามาสืบสานนะคะเราหายไปดังนั้นคือที่เรามาเนี่ยค่ะเราก็หนึ่งวัตถุประสงค์แรกก็คือเราอยากให้วัฒนธรรมพวกนี้ค่ะยังอยู่ต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะที่พี่ออยบอกว่าทุกเวทีที่เราขึ้นอ่ะปัญหาแต่ละปัญหาที่เราเจอ
1: มัน
2: ก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะเราก็ต้องใช้กลเม็ดอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถเสร็จเรียบร้อย
1: เหมือนกับว่ายิ่งเรามีประสบการณ์บนเวทีบ่อยแค่ไหนแล้วก็จะยิ่งเหมือนมีเที่ยวบินเยอะเนา
2: ะ
1: แล้วก็จะยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมแล้วเพื่อนเพื่อนรอบตัวเรามีรู้จักไหมที่เรามาทำกันเนี่ย
2: ก็รู้จักนะคะ
1: รู้จักลำตัดรู้จักหนังตะลุงของ
2: เพื่อนเพราะว่าเราก็บอกว่าเออเนี่ยเรามาเล่นลำตัดนะเพื่อนคอยติดตาม
1: ค่ะ
2: Okay.
1: แล้วที่บ้านสนับสนุนไหมชอบไหม
2: สนับสนุนค่ะ
1: พ่อแม่ก็อ
2: ย่างแบบเม
1: ื่อ
2: ย
1: ุ
2: คเมื่อก่อนไงค่ะในรุ่นเมื
1: ่
2: อก่อน
1: แล้วของออยล่ะคะ
0: คือนอกจากการแสดงพื้นบ้านแล้วเนี่ยยังมีการอบรมให้เราแบบเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวัน
1: เหมือนกับว่าการมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ได้ฝึกวินัยด้วยเนาะฝึกครูแสนรักนี่แหละ
0: ฝึกการแบ่งเวลา
1: ค่ะปกติครูแสนรักตอนอยู่กับพวกเราเขาดุไหม

0: มีบ้างเหรออุ๊ยข้างหลังมีรีแอคนะข้างหลัง
1: สำหรับการแต่งกายของลำตาดก็มาจากการแต่งกายแบบไทยพื้นเมืองผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่เป็นเสื้อคอผ้าลายดอกก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่สีสันสดใสแล้วก็จะนุ่งโจงกระเบนทับเสื้อคาดเอวด้วยผ้าขาวม้าสีของเสื้อและโจงกระเบนจะนิยมให้ใช้สีที่ตัดกันส่วนของผู้หญิงค่ะก็จะใช้เสื้อรัดรูปรูปทรงเนี่ยจะแตกต่างกันตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะนุ่งโจงกระเบนแบบจับจีบหน้านางทับเสื้อใช้ผ้าแพรวาลูกไม้หรือว่าผ้าสบายในการคาดเอวผู้หญิงเนี่ยจะนิยมใส่สีเดียวกันทั้งชุดแบบนี้ค่ะ
2: ก็ตอนนี้นะคะน้องๆทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวกันเสร็จแล้วพร้อมที่จะออกแสดงแล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะปกเวกมาก
1: ชีวิตพาณิชย์เจริญเปิดหมวกที่น้องๆกลุ่มรากไทยจะมาแสดงกันในวันนี้นะคะน้องขายอาหารยาวจะสุดลูกหูลูกตาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนในเพชรบุรีได้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงหนังตะลุงลิเกหุ่นละครคนแม่เพทายนอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ในการทำพวงมะโหดการทำปูนปั้นหรือการเขียนลายรถน้ำอีกด้วยละค่ะโหถือว่าเป็นถนนคนเดินที่มาเดินแล้วคุ้มสุดๆค่ะได้ทุกอย่างเลย

0: ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนคนเดินพาณิชย์เจริญแล้วนะคะที่กลุ่มรากไทยวันนี้จะมาทำการแสดงแล้วกัสก็ลากตัวน้องคนหนึ่งมาได้ค่ะนี่คือน้องเราพูดคุยกันหน่อยสิกำลังจะแสดงแล้วตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นอยู่ครับวันนี้เป็นบทได้บทใหม
0: ่อ๋อ
1: ครับ
0: ยังไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อน
1: ใช่คร
0: ับ ตื่นเต้นใช่ไหม
1: ตื่นเต้นนิดนึงครับ
0: อ๋อและนี่มาเคยมาแสดงที่นี่แล้วหรือยังคะ
1: ก็เคยไปแสดงเวทีของวัฒนธรรมครับแต่นี่เป็นของอำเภ
0: อก็คือเห็นมีท่านผู้ชมมานั่งรอดูแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: เรากดดันไหมเนี่ย
1: กดดันเยอะครับ
0: คือมีคนดูที่ชื่นชอบกลุ่มรากไทยเราอยู่แล้ว
1: ใช่ครับมีคนติดตามอยู่
0: อ๋อเขาก็เลยมา

0: นแนะนำที่นี่หน่อย
1: ครับ
0: เป็นถนนคนเดิน
1: เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรมครับเปิดหมวกก็ได้มีเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีได้มาเปิดหมวกกล้าแสดงออกครับในสิ่งที่ตนเองชอบแล้วก็ตะลุงของเมืองเพชรแล้วก็พวงมะโหดแล้วก็การเขียนลายรถน้ำหรือการเรียนเรื่องการปูนปั้นสุดเรื่องสุดถนนนู้นก็จะมีหุ่นละครแม่เพทายครับหุ่นละครคน
0: อ๋อก็คือเรียกว่าถนนเนี้ยก็คือเปิดหมวกแหละเขาให้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลายๆแขนงหลายๆแบ
1: บ
0: เต็มถนนเลยคือถ้าใครสนใจเนี่ยมาที่นี่ก็จะได้ชมหลายๆอย่างเลย
1: ใช่ครับ

0: ชอบร้องชอบแสดงกล้าแสดงออกครับเป็นคน
1: กล้าแสดงออก
0: ทางแฟนเพจกลุ่มรากไทยโรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศหรือเพจของกลุ่มรากไทยก็จะมีเพจหนังตะลุงเมืองเพชรคณะรากไทยครับ
1: ก็เข้าไปกดไลค์ได้เลย
0: กดไลค
1: ์และเราจะอัปเดตตลอดเลยแม่มีงานอะไรตรงไหน
0: อัปเดตตลอดเลยครับหรือว่าถ้าอยากชมย้อนหลังก็จะมี YouTube โรงเรียนเบญจมะเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: อ๋อก็คือตามไปดูตามไปคอมเมนต์กันได้เป็นแฟนคลับน้องฟิล์มก็เข้าไปให้กำลังใจกันได้นะจะได้มีกำลังใจอ่ะอีกคำถามสุดท้ายเห็นว่าเรายังเด็กถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะที่สืบสานวัฒนธรรมอันนี้อยากถามความรู้สึกยังไงที่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้สืบสานอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ได้อยู
0: ่ก็ผมก็ดีใจนะที่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลำตัดได้เป็นแบบอย่างให้กับคนจังหวัดเพชรบุรีให้สืบสานลำตัดอยู่ต่อไปเพราะว่าลำตัดเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วครับของประเทศไทยนะครับซึ่งก็อยากให้อนุรักษ์กันไว้ครับลำตัด
1: ซึ่งเราก็มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ฝึกฝนแสดงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย
0: ใช่ครับก็อยากจะอนุรักษ์ไปว่าไม่อยากให้มันจางหายไปครับ

มีผู้ชมเริ่มเข้ามานั่งรอดูลำตัดที่น้องๆกำลังจะเล่นกันแล้วนะคะเนี่ยหุยตื่นเต้นแทนน้องๆมากเลยจริงๆกัสว่าถ้ามีที่สนใจดูอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ

0: ันมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ได้เวลาแสดงกันแล้วล่ะค่ะ
1: ข้างหลังถ้าผิดทั้งผมขออภัยพวกท่านที่ตื้อให้ผมสักทีขอบคุณนะ
2: ปวดมือกรองไปไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเมื่อยกลัวปวดเอาไว้กูจะเรียกกระทิงแดงเองคนละขวดละขวดแล้วพาไปนวดที่บิ๊กซี
0: จริงๆก็เป็นครั้งแรกของการเลยนะคะที่ได้มาดูลำตัดสดๆแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้เห็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยใช้ศักยภาพที่มีของตัวเองอย่างเต็มที่มากๆทั้งร้องทั้งรำทั้งเล่นดนตรีแล้วก็ครูแสนรักเนี่ยก็แบบประกบช่วยเหลือแล้วก็สอนน้องๆเป็นอย่างดีมากๆคือโชว์ออกมาทุกคนประทับใจแล้วการเองอ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นเยาวชนยังให้ความสนใจรวมถึงชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมามาดูตลาดแห่งนี้ค่ะก็หยุดดูน้องๆทุกคนนะคะรวมถึงให้เสียงตบมือให้เสียงหัวเราะนะคะเรียกว่าค่ำคืนนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะ

สู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ปัดที่เป็นผงลวดเนี่ยมัน Amazing มากๆมีวิธีการทำที่ละเอียดซับซ้อนมีความปานีต
1: ในประเทศไทยทุกประเทศก็มีประกันแบบดั้งเดิมทำพีทำไร่ทำชวนกับบ้านประกันแทกไปทำมานักท่องเที่ยวมาเพื่ออะไรเพื่อบ้านประกัน
2: มันสวยงามแต่ว่าหน้าเวลานี้ก็คือหญ้าคามันหมดไปแล้วมันมีไม่พอสำหรับทุกหลัง
3: เลี้ยงกินมีเลี้ยงสถือแบบเดิมอุ้ยยังทั้งเรื่องคอมเมนต์แบบอิ่ว
2: เพราะว่าเขายังเชื่อผีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันจะปกป้องรักษาเขาถ้าเขาสร้างบ้านสังกะสีเขาบอกว่ามันผิดผีแล้วเนี่ยค่ะ
4: จังหวัดน่านเพชรงามของล้านนาตะวันออกเคยปกครองตนเองเรียกนครมีประวัติศาสตร์ยาวนานโบราณสถานโดดเด่นที่วัดภูมินมีภาพฝาผนังงดงามฝีมือช่างท้องถิ่นที่โด่งดังปรากฏคนหลากหลายกลุ่มในภาพฝาผนังมีทั้งคนพื้นราบและคนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงจังหวัดน่านมีคนบนพื้นที่สูงหลายกลุ่มที่มากที่สุดก็คือคนลัวภาพฝาผนังอายุนับร้อยปีเหล่านี้บันทึกเรื่องราวของผู้คนที่ปัจจุบันก็ยังคงดำเนินชีวิตในเมืองน่าน

0: าได้เที่ยงเลยเนาะ
1: อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ติดตามอาการผู้ป่วยที่หลังจากที่เราให้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือว่าอาการเหมือนเดิมค่ะตัวอังยาชุกคือว่ากันป้องอะไรแคว้นม่วงหรือว่าป้องอะไรดอกเพียมก
2: ็สิริพรใจปิงคนไทยเชื้อสายลั่วไพรบ้านป่ากำจังหวัดน่านเติบโตในชุมชนมีแรงบันดาลใจเรียนด้านสาธารณสุขบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สุขศาลาบ้านป่ากำจังหวัดน่านบ้านเกิดของเธ
3: อรู้อีล่ะคนจุกต้นให้
2: จังหวัดน่านมีคนพูดภาษาออสโตรเอเชียติกมอญเขมรหลายกลุ่มเช่นกลุ่มขมุมลาบลีและชาวถิ่นแต่คนถิ่นพอใจเรียกตนเองว่าลั้วคนบ้านป่ากำเป็นลั้วไพรค่ะ
3: เอามาเทสค่ะ
1: หมู่บ้านป่ากำนี่เป็นหมู่บ้านที่ย้ายมาจากบ้านพี่ป๋อมาอยู่ที่บ้านป่ากำได้ประมาณ500กว่าปีแล้วค่ะ
4: ว่าที่นี่ยังทำไร่กันอยู่
1: ใช่แน่นอนอยู่แล้วค่ะที่นี่จะไม่ทิ้งการทำไร่ทำสวนอยู่แน่นอนนะคะเป็นไร่แบบหมุนเวียนก็ต้องทำที่เดิมแล้วก็คือดินมันอาจจะไม่เหมาะกับการปลูกข้าวอะค่ะต้องไว้สักประมาณ 5-6 ปีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไร่อาจจะไม่พอเนาะก็ทำได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีข้าวแล้วจะเอาข้าวที่ไหนกินเงินที่เราจะหาเพื่อที่จะไปซื้อมันก็ไม่พออยู่แล้วค่ะโดยหลักๆคือพื้นที่ไม่พอพื้นที่น้อยลงค่ะ
2: สมัยก่อนชาวบ้านเรือนสร้างจากไม้และไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคาและใบค้อพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติที่หาได้ง่ายติกุลเกษมศักดิ์ความพิเศษของสถาปัตยกรรมเรือนลั้ว
5: มีเรื่องความเชื่อคติในการสร้างบ้านแบบนี้สอดคล้องไปกับภูมิประเทศที่เขาอยู่ภูมิประเทศภูมิอากาศมันผสมกลมกลืนกันเป็นเรื่องเดียวกันออกมาเป็นรูปทรงบ้านแบบนั้นเลยครับเราเห็นจำนวนบ้านที่มันค่อยๆลดลงเรื่อยๆในแต่ละปีหลังเนี่ยก็มีแต่ผู้สูงอายุที่อยู่กันลูกหลานก็ออกไปสร้างบ้านแบบคนข้างล่างฮะคือเป็นปูนเป็นอิฐเป็นหลังคากระเบื้องสังกะสีอะไรแบบนั้นนะครับพอศึกษาลึกเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนศาสนาเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสมาเรียนที่ข้างล่างแล้วเขาบางอย่างเขาก็เห็นว่าเอ้ยมันก็สะดวกดีนะสำคัญเหมือนกันก็คือเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกที่มันค่อยๆจะแทรกตัวเข้าไปในชุมชน

0: กับเติมกล้าดัง
1: วัดไข้เนี
2: ่ยในฐานะเจ้าหน้าที่สุขศาลาประจำชุมชนทำงานบริการเด็กและชาวบ้านเมื่อก่อนเอิ่มผูกแขนปัดเป่าเยียวยาทางด้านจิตวิญเฉินจริงๆก็ต้องเดินทางไกลไปรักษาพยาบาล
0: ฉันนี่จะเป็นยาแก้ท้อไง

0: ใครเจ้าว่าน้องปองเป็นปองเปลี่ยนตัวได้ไหนน้อง
1: เป็นจุดศูนย์กลางการบริการสุขภาพสถานการณ์ต่างๆเริ่มดี
0: เนี่ยลอง
2: ว
0: ัน
2: พูดคุยยืนยืนเดี๋ยวว่าข่อยปอกในช่วงนี้นี่จะนี่แค่นี
1: ้รื้อถุงใต้ถุนเลี้ยงสัตว์ตำข้าวเก็บฟืนข้างขวางทำหน้าที่เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นและครัวไฟมีชานลดต่ำอยู่นอกชายคาเป็นลานซักล้างปากและผิงแดดหลังคามุงหญ้าทำให้ลดความร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาวบนยอดดอย
3: ตัวเอ๋ยนะ
1: ลุงขอดมีอาการระยะหลังปวดแขนเพิ่มขึ้นด้วย
4: ก็แก่น้ำจนจุกอยู่จุกอยู
3: ่ชีไอ้รอบอะไรกันนาตีตัวอันมาไว้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มียาก็เท่ากับไม่ค่อยได้เจ็บป่วยไม่ค่อยได้รักษาเหมือนตอนนี้ถึงแม้ว่าไม่มียารักษาแล้วส่วนมากถ้าไม่สบายหรือว่าไม่รุนแรงเขาก็จะเองค่ะโอเคมพี่อ้นป้องยาเขาไม่ด้วย
4: นี่ไอ้เข้มเพียจีนี่เรียนสมอง
3: แต่ถ้าเจ็บป่วยเกี่ยวกับกินยาตัวไหนก็ไม่ดีค่ะเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเกี่ยวกับความล่าสุดปัจจุบันนี่แหละก็คือปวดแขนน
4: ี่
3: แหละค
4: ่
3: ะ
4: เร่งชูเร่ง
1: นับว่าเปิดใจกว้างมากแล้วที่ถือผีผ่อนปรนยอมกินยารักษาตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลุงขอดเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากสังคมโดดเดี่ยวจนกระทั่งเริ่มเชื่อมโยงกับโลกภายนอก
4: ลุ
3: งบอกว่าเมื่อก่อนมันก็ดีอีกแบบเดี๋ยวนี้มันดีอีกแบบหนึ่งก็คือมีไฟมีถนนมีรถค่ะเดี๋ยวนี
4: ้อังกฤษนักไทย
3: อือแม่เนี่ยเจียงแบบเข็มหมักล้วนมัดมาเน
1: าะคนลวกเคร่งครัดมากไม่อนุญาตให้คนเข้าไปในบ้านถือว่าผิดผีอยู่เฉพาะบริเวณชานบ้านเท่านั้นรูปแบบบ้านต้องตรงตามจารีตทุกอย่างรวมทั้งหลังคามุงหญ้าแบบดั้งเดิมแต่เมื่อไร่หมุนเวียนกลายเป็นป่าอนุรักษ์พื้นที่ทำกินลดลงหญ้าคาน้อยลงแรงงานก็ไม่มีคนอยู่อาศัยบ้านแบบดั้งเดิมมีแต่ผู้อาวุโส
5: นี่นี่ไม่ได้ปีเดียวห
1: รอเรือนลวกซึ่งมีความเชื่อคติการสร้างบ้านที่สอดคล้องกับภูมิประเทศภูมิอากาศสั่งสมภูมิปัญญาต่อเนื่องหลายชั่วคนเลื่อนลวดที่ป่ากรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่มีใครเหมือนปลูกแบบเดียวกันหันหน้าไปทิศเดียวกันออกแบบในบ้านเหมือนกันทุกหลังใครปลูกบ้านก็มาช่วยกัน
6: เคยังอาหารอะไรเปลี่ยนนะเคไอชวนอันกินหน้า
5: เป็นใครหู้อีกอ่ะ
4: ว่าเปลี่ยนอะไร
5: เป็นจะได้
4: เจ้าไว้ก็จะเปลี่ยนนะอันค้านี่มันบ่ทนนี
1: ่แม้แต่ผู้นำจิตวิญญาณอย่างลุงขอดก็คิดว่าเมื่อหลังคาชุดนี้หมดอายุลงก็จะเปลี่ยนปีข้างหน้า
4: ปีชงปีนี่จะเปลี่ยนเนี่ยชื่อจังแป้งแป้งที่มาไพ่หม
1: ้อเรือนลัวซึ่งมาจากรากฐานทรัพยากรความเชื่อแรงงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากเรือนลวกงดงามดั้งเดิมที่โดดเด่นเรียงรายตามไหล่เขาค่อยๆกลายเป็นบ้านร่วมสมัยมากขึ้นเรื่อยๆและอาจจะหายไปในไม่ช้าความเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

0: ยังได้เลยเนอะอาเฟอิสราเอลอาเฟอาจิทานนี่แบบอาเฟพร้อมใจอาเฟการปีอาสแดงเฟอ่านพระคัมภีร์เอ็มชาทุ่มเงินดีเอาสร้างสวยเองยันเอฟกับนั่งจับจี้ชิเล่นเอจ่าเฟโคอาจิทานเอจ่าเ
1: ฟสิริพรพาเรามารู้จักกับนกคริสเตียนรุ่นใหม่ในชุมชน
2: มาให้ดำก็ชุนเนี่ยเออทึ่งเขาขานาจีครอบครัวเขาหนูบ้านเขาหนูเป็นบ้านที่ไม่มีข้าวกินแล้วก็ช่วงนั้นก็คือคนที่มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะก็คือมีอะไรเขาก็ให้กับเราแล้วก็เขามาขอสอนภาษิตที่โรงเรียนเราด้วยเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเข้าหาเขาเงี้ยค่ะและเขาก็ได้มีโอกาสพูดเรื่องของพระเยซูให้เราฟังด้วยเงี้ยค่ะ
1: การเปลี่ยนศาสนาทำให้วิถีชีวิตของคนลั่วปากกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
2: ่มันก็ไม่เชิงว่าเปลี่ยนทั้งหมดแบบดั้งเดิมก็เหมือนกับยังอยู่แต่เราแค่ไม่นับถือผีเฉยๆเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตทำไร่อะไรนี่เราก็ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าของเราเราก็ไม่เปลี่ยนจนทุกวันนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายก็คือเหมือนกับใช้ชีวิตได
3: ้ไปเกียร์การประนีประนอมการลดข้อขัดแย้งกันเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ย
1: อภิสิทธิ์ลำยศนักวิจัยชุมชนคนเมืองน่านเคยเข้ามาศึกษาวิจัยเรื่องความมั่นคงด้านอาหารในบ้านป่ากำเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอด20ปีที่ผ่านมา
3: ป่ากำถือว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในตอนนั้นผมยังคิดว่ามันเป็นระดับกึ่งบรรพการอย่างธรรมด้านสังคมเนี่ยระบบความสัมพันธ์ต่างๆความเชื่อมันยังเป็นแบบดั้งเดิมเป็นกึ่งบรรพการนะครับการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานมันทำให้เห็นว่าการสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติสิทธิในการเข้าถึงแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนปู่ย่าตายายหรือผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เด็กเยาวชนการรักถิ่นฐานบ้านเกิดยังคงรักษาจารีตที่ถอยนะครับ

0: คนชาติพันธุ์ล้วไพรบ้านป่ากำจังหวัดน่านมีภาษาวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมนับถือผีและอำนาจเหนือธรรมชาติมีภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตแม้เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงนับถือศาสนาหลากหลายขึ้นแต่วิถีแบบจารีตพิธีกรรมต่างๆยังคงปรากฏในขั้นตอนของการทำไร่หมุนเวียน
1: ไปน้ำแปะจ๋าได้น้ำแปะอันนี้กำลังเหมาะนี่ไหนนี่แต่ว่าเป็นรัดเวลาไปข้ามเสียงไห้พูดมาได้แต่ว่านี่กำลังหวาน
0: เด็กๆในชุมชนพาเราไปไร่ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้าน
2: หวานมากนะหรือว่าพี่น้องไปเก็บแตงกวาอันนี้กินได้เลยไหม
3: ได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจมันจะออกหวานออกเปรี้ยว
2: หรือคะ
3: ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวค่ะแล้วก็จะเป็นพวกแตงฟักทองเผือกมันค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวอันที่พันธุ์ที่มันสุกค่ะเพราะว่าหนูเห็นตั้งแต่เกิดเขาก็ปลูกแบบนี้กันค่ะ

0: ระยะนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการกำลังเก็บเกี่ยวในหมู่บ้านมีแต่ผู้อาวุโสและเด็กเล็กคนวัยทำงานใช้ชีวิตในไร่ข้าวท่ามกลางเปลวแดดระอุร้อนคนลั้วบ้านป่ากำกำลังนวดข้าวในไร่
1: เมื่อเช้านี่ก็เกี่ยวไอ้ข้าวนี่ครับแล้วก็ตอนเที่ยงมาแล้วก็ไปเกี่ยวอีกไปเก็บแล้วก็นวดอีกที่หนึ่งสองที่ครับแล้วก็ตอนเย็นนี่ก็กลับมาแล้วก็จะนวดไอ้นี่ครับตอนนี้ที่ที่สามนะครับ
2: ก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันนี่นะคะแต่มาช่วยกันเพื่อให้เสร็จเร็วค่ะ
1: ช่วยกันครับเพราะว่าเป็นพี่น้องกันนะครับ
3: ก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้าง
1: เมื่อก่อนนี้รูดเอาครับแล้วเดี๋ยวนี้นิยมดีไซน์เครื่องนี้เพราะว่าแต่ละหลังนี่ไม่ใช่มีทุกบ้านเลยนะแต่คนที่มีเครื่องนี้ก็เอาเครื่องนี้ไปช่วยเพื่อนบ้านครับที่ว่าเพื่อนดีแต่ละต้นทุนนี้ก็มันแพงอยู่ครับแต่ก็ใช้มันลดแต่ถ้าเรากลางวันนี่เราทำกลางคืนนี่เราไม่ทำข้าวกระสุกไปเรื่อยมันก็เสียไปเรื่อยครับแต่ได้เครื่องนี้มามันก็เร็วอยู่ครับ
0: ชาติพันธุ์หวานหรือปลูกเมล็ดพันธุ์ผักไปด้วยกันไร่ข้าวจึงมีมากกว่าข้าวมีผักชนิดต่างๆทยอยให้เก็บกินเก็บเกี่ยวข้าววิธีดั้งเดิมก็คือ
4: ลูกแมลง
5: ที่ทำเต็มที่แล้วถ้าไม่ได้กินแม้ว่าเราทำเต็มที่แล้ว

0: ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักตลอดฤดูกาลยังไม่สิ้นสุดหลังท้องหรือเถียงนาเข้าสู่ภาวะพักให้ดินและป่าฟื้นตัวอีกอย่างน้อย2ปีความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆหลายอย่างเข้ามาถึงหมู่บ้านเหมือนโลกเก่ากำลังแกว่งและเขย่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังคนป่ากรรมก็ต้องขยับและปรับตัว
1: วันเชะ
2: นั่งไงวันมันนิดเดียวมันนี
1: ่วันมันไปโย่ความเจริญเข้ามานะครับนะประเพณีเก่ามันอาจจะลดลงไปบ้างถึงก็ยังอนุรักษ์ไว้ดีอยู่ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมครับก็ยังรักษาอยู
3: ่เราคิดว่าเราเป็นคนนอกที่เข้าไปพยายามที่จะช่วยเขาเก็บรักษาในสิ่งที่เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบ้านวิถีชีวิตด้วย
4: ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นผมก็ยังคิดว่ามันยังมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนแบบรุ่นกลางคนวัยกลางคนเนี่ยยังคอยประคับประคองอยู่ยึดโยงความเชื่อวิธีกรรมแล้วก็ปลูกฝังให้เรื่องของความเป็นชนชาติล้วนของป่ากรรมเนี่ยให้มันยังคงอยู
0: ่บ้านป่ากรรมเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วคนป่ากรรมวันนี้วาดหวังถึงอะไรบ้าง
5: บ้านป่ากรรมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนจดจำบ้านแบบเดิมเนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเห็นคือชุดล้วนค่ะอยากจะให้อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้แบบนี
6: ้ขบงานี่มาคอมเมนต์ขบข้ามไปขบงาน
7: มันพอไม่สามารถอธิบายได
8: ้มันเป็นยังไง
7: ก็อะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดถึงแม้ว่าเราจะห่วงหรือว่าไม่ห่วง

ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: เคยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
1: งานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
2: ้ไม่ได้โง่สักทีนะคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ทางช้าร
3: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระสันสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

เอาจริงๆนะครับผมจากใจนะครับทุกวันนี้ครับอาชีพที่ผมทำอยู่ก็คือไรเดอร์หารายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูในบางส่วนแต่ความรักความชอบจริงๆครับใจจริงๆก็คืออยู่ที่มโนราครับเป็นไปได้อยากรำโนราตรงเนี้ยไปทุกวันอยากอยู่ไปวันสุดท้ายที่ได้หายใจ

0: การสุภวัตศรีรักครับผมชื่อในวงการมโนรานะครับก็คือโนราสุอายุ22ปีครับสิ่งที่ชอบของมโนราก็คือมันมีมนต์ขลังครับความเป็นมนต์ขลังพูดง่ายๆว่าเป็นวิถีของชาวใต้ครับผมซึ่งเหมือนสอดคล้องกับชีวิตเราแต่ละอย่างที่เขาสืบทอดออกมาครับบางทีเขาอาจจะเล่าเรื่องออกมาเขาจับเอาซึ่งเราโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของธรรมะด้วยดังนั้นพอโนราหยิบเอาธรรมะออกมาสอนก็กลายเป็นว่าสองอย่างนี้ไปได้ด้วยกันพัฒนาตัวเองมาตั้งแต่นั้นเพื่อความชอบตรงนี้ครับพอเริ่มสนใจแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะเริ่มจากการค้นคว้าด้วยอินเทอร์เน็ตครับเริ่มจากเปิดไปดูช่องคนนั้นเปิดไปดูช่องคนนี้ว่าเขาทำยังไงกันนะถึงจะได้เป็นมโนราฝึกเองครับผมก่อนนอนก็เปิดดูจนชินหูเข้าตาครับผมจนได้หัดไปเรื่อยๆถือว่าได้ปูพื้นฐานของตัวเองมาเรื่อยๆก่อนจะชื่ออาจารย์ตอนที่เริ่มรู้จักกับพ่อชบนะครับตอนนั้นม.4มีพี่คนหนึ่งเรารำพี่คนนี้ครับเป็นลูกศิษย์ของพ่อชบด้วยอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็มาถามเราว่าอยู่กับมโนราอะไรหรอเราก็บอกว่ายังเลยเราฝึกเองเราสนใจในด้านนี้ยังไม่มีครูแค่โนราโรงเรียนอยู่ครับแล้วก็ข้อปาผมครับมาฝากเนี่ยฝากตัวกับพ่อชบให้เป็นลูกศิษย์ยื่นผ่านหมากพลูเพื่อเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันครับ
1: รู้จักกันตอนที่ว่าโผไปเที่ยวรำแล้วก็มันมาตึ้งเห็นโผเห็นโผก็มันก้าวไปเป็นลูกศิษย์เอาไปฮัดอายฮัดดูร้ายที่นั้นซ่อนเสียงนะแล้วก็ซ่อนตาซ่อนตาซ่อนรอยเลยตั้งแต่อย่างตั้งแต่ศรัทธาเลยตรงแนะนำมดแนะนำจะนายเก้าเจยวัดตานี้เป็นตาเลยเดินปั่นอย่างปั่นปลื้อตีนไล่ไปก้อนมือไล่ไปก้อนต้องเอาแบบนั้นกับร่อนโดรามันร่อนอยากหน่วยเออร่อนอยากโดราต้องใจตาใจตั้งนั่นแหละโถมันนี่ก้าวต่ำลักพูดปอเอ็นว่ามันจ่ายตาทุกตองนะซ่อนคืนนี้กำปลูกไม่ตกร่อนแล้วตานี้นะไปซ่อนเนื้อเหลาไปปิดตันไปเหลาคืนล่างไม่ต้องซ่อนเหลาซ่อนยากบางคนปิดหาย

0: โดยพื้นฐานที่ก่อนหน้าที่ผมได้แล้วส่วนมากจะเป็นท่าพื้นฐานครับแต่ในส่วนของท่าของพ่อชบที่เป็นท่าสายประจําตระกูลนะครับก็มีครับเราต้องมาเรียนรู้อีกเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นลวดลายของอาจารย์ที่เราต้องสืบทอดแล้วเราต้องรักษาเอาไว้ให้กับลูกศิษย์รุ่นน้องรุ่นต่อไปครับผมท่าของพื้นฐานจะเป็นท่าโนราผสมท่าครับแต่ของพ่อชบตะตีท่าเป็นเขาเรียกว่าลูกไม้สามจะรำเป็นสามจังหวะเท่านั้นครับ
1: ป้องปอนี่คือมันมีท่าลูกไม้ตั้มนะมีท่าลูกไม้ตั้มท่าครูท่าครูก็เรียกว่าท่าครูท่าลูกไม้ตั้มนี่นะโอ้มันโตได้ตั้งปีบางคนก็เต่งตุ้งนี่ของผมเป็นนี่ก็แยกลูกไม้ตั้ม

มันจะเป็นลวดลายที่อ่อนช้อยนิ่มนวลแล้วแฝงด้วยความเข้มขลังอยู่ข้างในตัวครับมันจะต่างกับโนรารำผสมท่าปกติครับเพราะโนรารำจะรำท่าอ่อนก็ท่าอ่อนทั้งหมดเลยถ้าแข็งก็แข็งดุดันไปเลยครับแต่ของพ่อชบจะมีความคลื่นเครงในด้านดนตรีท่ารำจะทำให้คนดูนะครับเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับโนรามากขึ้นเหมือนเสียงซาวดนตรีในภาษาอังกฤษในละครทั่วไปครับละครมีความน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ดนตรีก็จะฮึกเหิมมากเท่านั้นของพ่อเหมือนกันครับท่ารำของพ่อจะมีความทำให้คนเนี่ยอยากดูมากขึ้นแล้วดนตรีจะตีไปตามโนราครับรำนำดนตรีต้องตามโนรารำท่าไหนดนตรีต้องตามให้ทันเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างโนราแล้วก็ลูกคู่มโนราครับผมพ่อชบที่สอนเรื่องมโนรานะครับก็ยังมีพี่ออฟหรือโนราออฟคอนทีวาครับผมพี่ออฟเป็นลูกเขยของพ่อชบอีกทีนึงหลังจากที่ผมได้รู้จักกับพ่อชบนะครับพอมาหัดมาฝึกมาเรียนรู้ที่บ้านพ่อชบก็มีพี่ออฟครับซึ่งจะเป็นเหมือนแกนนำตัวตั้งตัวตีในการฝึกหัดมโนราฝึกสอนมโนราไม่ว่าเรื่องการเล่นการร้องเบ็ดตะลิดเคล็ดลับทุกสิ่งทุกอย่างครับตอนที่ฝึกเองใช่ไหมครับก็มีเหมือนเราฝึกเองโดยที่เราไม่รู้ภาษาอินุยเนี่ยครับยังไม่ได้เข้าถึงแกนในบางท่าหรือบางบริบทนะครับของมโนรามันไปครับพี่ออฟจะคอยเตือนคอยสอนเช่นว่าเรารำท่านี้ยังไม่ได้นะดูแข็งกระด้างเกินไปหรือดูไม่ได้เข้าถึงท่าพี่ออฟจะคอยสอนว่าเนี่ยตรงนี้ต้องปรับนะต้องย่อนะถ้าไม่ย่อมันจะดูแข็งกระด้างเกินไปหรือในเรื่องของส่วนขับร้องครับถ้าเราว่าแบบนี้นะเสียงมันจะขาดหรือเสียงมันจะแหบนะเราต้องเอาเสียงขึ้นออกมาแบบนี้ในส่วนของเบ็ดตะลิดนะครับถามว่าปรับเยอะครับเพราะว่าคนที่เขารู้ในแกนของความรู้ดันจริงๆอะครับมันลึกกว่าที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมากครับคนอื่นอาจจะมองว่าโนราใครๆก็รำได้ผมก็เคยเป็นครับตอนที่อ่านมโนราคนเดียวใครก็รำได้แค่ดูใน YouTube หรือดูในสื่อโซเชียลแต่พอเรามีครูขึ้นจริงๆครูก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ผิดนะแต่ละอย่างเราคิดว่ามันถูกแต่พอคุณครูหรือผู้ใหญ่จะมองว่าตรงนี้ยังผิดดูไม่ดีเขาจะคอยปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีครับบอกเราตลอดว่าอย่าทำแบบนี้นะถ้าทำแบบนี้จะดูไม่งาม

0: เมื่อครั้งแรกที่มาหัดครั้งแรกนะครับการรําคือเค้าก็ผ่านแผ่นซีดีดูการแสดงจริงบ้างดูมาแต่คือเอาทีมีการปรับใช้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในสายเบื้องต้นในท่าการฝึกระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์อันเก็บเกี่ยวกับท่ารําของอาจารย์ดั้งเดิมไว้แล้วก็บวกกับพระได้ประสบการณ์มาจากอื่นเห็นที่ไหนรําบ้างก็เอามาผสมประสานกันครับเพราะว่ามอบตัวมาเป็นศิษย์กับคุณพ่อผมท่าในสายของต้นตระกูลของผมไว้เพื่อให้ได้รับช่วงต่อกันได้คนดูจะได้รู้ว่าในสายของใครของใครครับช่วยฝึกในเรื่องเกี่ยวกับการเดินเท้าการใช้ลีลาหน้าตาใช้มองดูการรำระหว่างมือกับสายตาจะต้องไปแล้วก็สิ่งสำคัญของน้องการเขาอะครับคือการเดินอะในสายของอาจารย์ของผมนะครับการย่างเท้าจะยกเท้าไปไม่สูงจะเดินยกเท้าย่างไปทีเนียนช้าๆในการเดินรำจุดเด่นของน้องการก็เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเขาจะมีความสนใจในการฝึกและจะคอยถามอยู่ตลอดว่าผมเนี่ยตรงนี้ได้หรือยังมีตรงไหนที่ผมจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเขาจะคอยคิดอยู่ตลอด
1: การแสดงโนราครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องปัจจัยหรือเรื่องรายได้แต่มันแสดงถึงเรื่องขององค์ความรู้ความชอบความสามารถของแต่ละบุคคลออกมาด้วยครับความเชี่ยวชาญความชำนาญความสามารถที่ได้ฝึกปลือมาจากอาจารย์ผ่านการแสดงโนราครับมันมากกว่าการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพแต่มากไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถเป็นเหมือนหมอคนนึงที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ชาวบ้านมีทุกข์มาเราก็สามารถปลอบใจหรือทําในสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านได้ให้ชาวบ้านสบายใจขึ้นได้มากกว่าการมารําแล้วก็ได้เงินไปแค่บางงานมันมากกว่าการได้รับเงินครับผม
2: ก็มันเกินภูมิที่พระเจ้าถึงสิ้นสถิตอยู่ในตา

0: ตอนที่มัธยมนะครับได้ใช้ความรู้ในการแสดงมโนราที่หัดไปเองครับเกี่ยวกับงานโรงเรียนครับเช่นว่าเปิดสนามกีฬาสีหรือมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ครับที่เอาโนราครับที่เป็นแบบเหมือนเป็นชมรมโนราครับซึ่งผมเป็นอยู่ในชมรมโนราได้เอาความรู้ตรงนี้ครับที่เราสามารถไปค้นคว้ามาเองได้มาสอนน้องๆเราสามารถเอาโนราครับไปผสมเล่นกับการแสดงนาฏศิลป์อื่นๆได้เช่นเอาโนราครับไปแสดงร่วมกับรำไทยจินตลีลาได้ครับเราสามารถหยิบเอาดนตรีของโนรานะครับไปประยุกต์เข้ากับการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ครับ
1: ก็เราคัดเลือกเด็กก่อนพอเรารู้ว่าน้องการเนี่ยเก่งมโนราเราก็ชอบอยู่แล้วทีนี้การที่เราได้รู้เบื้องหลังเ

0: พิเศษเราก็จะให้ความสนใจแต่เรื่องที่เราจะมองมากที่สุดไม่ใช่ของความสามารถนะแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบแต่ในเมื่อเจอจุดเลยครูก็เลยมอบหมายงานเขาว่าต้องการรวมกลุ่มมโนราเด็กมโนราซึ่งเป็นลูกหลานของวิเชียรมาตุหลายคณะให้มาอยู่ด้วยกันแล้วให้น้องการดูแลฝึกเป็นผู้นําแล้วก็ฝึกให้เป็นคนรับผิดชอบนะฝึกเป็นผู้นําด้วยรับผิดชอบด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้การทํางานต่อไปอนาคตข้างหน้านะคะ
1: การแสดงต้องเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบมากเหมือนเราออกไปทํางานข้างนอกไปทํางานออฟฟิศอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆแต่สิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือความรับผิดชอบการรู้เวลารู้หน้าที่การจัดการคนการจัดการงบประมาณต้องอยู่เสมอเหมือนอาจารย์รัชนีจะสอนมาเป็นในมาเสมอครับ
0: เห็นการมาตลอด
2: ครับ
0: พูดเลยจะร้องไห้อ่ะเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกคน
2: ตรงนี้โซเชียลมันเข้าถึงกันง่ายแล้ว
0: เอาเป็นว่าทุกสิ่งรอดแล้วก็ครูสอนแล้วการต้องเอาตัวรอดด้วยต้องมีอาชีพด้วยในทุกอนาคตข้างหน้าและเป็นคนดีของสังคมด้วยอย่างเงี้ย
2: ทุกครั้งที่การดำเนินการก็ไม่เคยลืมครูไม่ว่าจะไปไหนนอกจากชีวิตที่ครูเคยสอนการก็ไม่ลืมครับถึงแม้ว่าจะผ่านมา 2-3 ปีก็ตามยังอยู่ในใจเสมอครูรัชนีขอบคุณครับ
3: โอเคดีใจที่ได้เจอเนาะ
1: ความภูมิใจที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโนราสุรการนะครับคำว่าโนราสุรการครับขึ้นต้นเลยรู้เลยว่าเป็นโนราครับการได้ใช้ชื่อตัวเองแล้วขึ้นต้นว่าโนราครับมันยิ่งใหญ่ครับดังนั้นการที่เราได้ใช้ชื่อว่ามโนราเราก็เปรียบเสมือนว่าเราได้สืบทอดสิ่งที่บรรพบุรุษนะครับได้สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโนราวัยรุ่นยังมีนะไม่ได้ตายไปพร้อมกับบรรพบุรุษถามว่ากับชีวิตการไหมสำคัญมากครับเหมือนเราได้มรดกมาครับเหมือนบรรพบุรุษขีดเส้นมรดกไว้ให้เราว่าสิ่งนี้คือมรดกของเรานะพอผมได้มาอยู่ในจุดๆเนี้ยครับได้รู้เลยว่าเราโชคดีมากนะที่ได้ใช้ชื่อว่าโนราตั้งแต่วัยรุ่นเหมือนกับฟ้าลิขิตมั้งครับถ้าเรียกง่ายๆฟ้าลิขิตหรือโชคชะตาให้มาพบเจอมันทำให้เรารู้ว่าเออเนี่ยสิ่งเนี้ยเรารับมาเราควรดีใจนะโนราไม่ได้เป็นกันง่ายๆทุกคนที่จะสนใจแล้วก็เข้าถึงโนราจริงๆเราดีใจมากผมดีใจมากนะครับที่แบบผมได้อยู่ในกกอกของโนราเลยแล้วได้มาเจออาจารย์ได้มาเจอคุณครูที่มีความรู้ความสามารถที่พูดง่ายๆว่าเก่งในด้านของราชครูจริงๆมันสามารถทำให้เรารู้ได้เลยว่าเราโชคดีมากที่ได้ใช้คำว่าโนราครับ

0: นั่นแหละกลุ่มเชนหลกก้านมักที่ก้าวมาให้โปรดในวิจุมวิจัยคือการใจเสี่ยงถ้าลำฮะมันตัวอย่างของโปรเอาไปใจตัวอย่างของโปรคร่อนในดาบันนี้ดาบันนี้คร่อนายจำตึงโปรหนังมองหนังมองเลยก้าวไปภูมิใจมาก
1: อยากขอบคุณพ่อชบนะครับที่ตัวน้อยๆคนนี้

0: นี่ตั้งแต่แรกเห็นพ่อไม่เคยกีดกันไม่เคยที่จะเบี่ยงบ่ายพ่อแค่บอกว่ามาอยู่กับพ่อนะแล้วพ่อจะให้วิชาหากเราไม่ทิ้งพ่อไปเราจะได้ดีแน่นอนผมซึ้งกับคำนี้ของพ่อมากผมบอกพ่อเสมอว่าผมจะไม่ทิ้งพ่อแน่นอนครับ
1: ความภูมิใจของผมก็น้องการเป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงและฝึกฝนกับตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภาคภูมิใจว่าเด็กลืมแม้นว่าตัวเองมีงานไว้แล้วก็กลับมาทุกครั้งไม่เคยทิ้งมาใหม่ๆก็มองเห็นเด็กว่าเห็นน้องการว่าเด็กคนนี้เป็นลูกศิษย์ไม่นึกว่าแค่ฝึกระหว่างศิษย์กับอาจารย์ให้รำได้ให้ร้องกลอนได้แต่ว่าพอส่วนลึกๆพอรู้ทราบข่าวว่าทางฐานะทางบ้านครอบครัวเขาเป็นยังไงและความตั้งใจของเขาเป็นยังไงผมก็รักครับ
0: อยากจะขอบคุณพี่อ๊อฟนะครับทุกอย่างครับที่พี่อ๊อฟให้มาความอบอุ่นความเป็นกันเองความเป็นพี่น้องพี่อ๊อฟเข้าใจเราในเรื่องของวัยรุ่นนะครับที่พี่อ๊อฟเคยผ่านมาขอบคุณมากที่ให้วิชาความรู้การรองจากพ่อชุบขอบคุณที่ไม่เคยว่าร้ายไม่เคยคิดร้ายพี่อ๊อฟเป็นคนพูดดีตลอดพูดอ่อนน้อมน้องชายของพี่อ๊อฟจริงๆเลยครับอยากจะขอบคุณพี่อ๊อฟมากนะครับ
2: น้องการ 100% ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวชีวิตของเขาที่เราเห็นว่าน้องการก็ไม่ได้ว่าเป็นคุณหนูนะฮะก็เป็นเด็กที่ต้องดูแลตัวเองมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กรับผิดชอบอะค่ะเขาทำเกินร้อยนะคะโดยเฉพาะเขามีความรู้ความสามารถที่ครูต้องการจุดมันอยู่ตรงนั้นก็คือในเมื่อเราเด็กกับเราเต็มร้อยดูแลเด็กคนนี้ในหัวใจเราตลอดเวลาไม่เคยลืม
0: นะอัชนีนะครับที่ฝึกปลือให้การเรียนรู้ให้รับผิดชอบตั้งแต่ยังน้อยรู้สึกโชคดีมากที่ได้ไปเรียนกับครูรัชนีทุกวันนี้ยิ่งเราโตขึ้นรู้ตลอดว่าสิ่งที่ครูรัชนีสอนมาวันนั้นไม่เคยหายไปเลยมันเอามาใช้ได้เสมอแล้วก็ตลอดชีวิตการครับก็ขอบคุณครูรัชนีมากถ้าเรียนมหาลัยแล้วก็ตามแต่ครูรัชนียังเป็นคนที่การนึกถึงโนราครับผมทุกเวทีคือครูของเราครับพูดง่ายๆว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับไม่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือให้เราเป็นศิษย์หรือเป็นครูแต่เขาสามารถสอนเราได้เช่นครูพักรักจำครับที่การไปดูจาก YouTube มานั่นแปลว่าการมีอาจารย์เป็นเขาด้วยนะอีกคนอาจจะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราแต่เรารู้จักเขาเรานับถือเขาเป็นครูที่ให้วิชาเราอีกคนได้ด้วยครับการพยายามถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อเป็นการบอกต่อคนใช่ครับเหมือนเราได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มันเพิ่งเข้าโนราจากจุดเนี้ยครับพอมีสื่ออิเล็กโนราให้ขึ้นมาจุดนี้ให้คนที่เขาอยู่ในแวดวงกว้างนะครับอยู่ทั่วโลกนะครับได้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้คือโนรานะเราถือว่าได้สืบต่อสานต่อแล้วเหมือนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยบอกไว้ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาตินั่นแสดงว่าเราคือฟันเฟืองฟันหนึ่งแล้วที่เราได้ใส่ชุดโนราไล่รำโนราแค่เรามีความภูมิเป็นการสืบทอดแล้วครับมันมีอยู่คำหนึ่งครับที่การนึกถึงอยู่เสมอแล้วดังอยู่ในหูการเสมอก็คือรำจนหมดแรงรำครับก็คือสิ่งที่เราชอบก็คือการรำโนราตราบใดที่เรายังมีแรงรำอยู่ให้จนหมดแรงวันที่เราหมดแรงแล้วจริงๆเราจะได้รู้ว่าเราจะไม่เสียใจในวันหลังครับ

0: าสี่เหล่า
1: เอ้าเดินไม่ดูทางระวังจะตกข้างทางนะ
2: หลงอาหลงอานั่นแหละมายืนขวางผมทำไมเนี่ย
1: เอ้า
3: โอ้ตาแยมกลิ่นเหล้าหึงเลยเนี่ย
0: กลิ่นไรเหม็นเหม็นน่ะเฮ้ยนี่เองต้นกล้
2: าเอ้าหลบหลบหลบไปถ้าจะไปท้ายหมู่บ้าน
3: อย่าบอกนะว่าจะไปบ่อนการพนัน
2: แหมรู้ดีรอบนี้ต้องได้โดนไปเยอะ
0: เล่นการพนันไม่มีทางได้หรอกเชื่อดิ
2: เฮ้ยปากเสียหัววันแล้วขัดล่าไปดีกว่าจะได้เอาเงินไปเปย์สาว
1: คงต้องปล่อยไปตามกรรมนั่นแหละบางคนเราก็พอเตือนได้บางคนก็เตือนไม่ได้เหมือนบัวสี่เหล่า
0: เอ๊ยังไงเหรอฮะ
1: ในการปฐมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธองค์ในวันอาสาฬหบูชาเดือน8พระองค์ได้แสดงธรรมโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์
4: ทำไมพระองค์ถึงมาโปรดธรรมแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นกลุ่มแรกล่ะพระพุทธเจ้าข้า
5: เพราะการรับธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ใช่จะเข้าใจหรือรับได้กันทุกคน
4: ทำไมล่ะพระพุทธเจ้าข้า
5: คนเราก็เปรียบเหมือนบัวสี่เหล่า
6: บัวสี่เหล่า
4: พระองค์ช่วยโปรดให้พวกเราเข้าใจกระจ่างด้วยเถิด
5: บัวพ้นน้ำอุคคติตันอยู่ดอกบัวที่โผล่พ้นแสงอาทิตย์ก็จะบานทันทีเปรียบได้กับผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมกิเลสเบาบางสติปัญญาดีเพียงฟังหัวข้อธรรมก็รู้แจ้งได้ทันทีบัวปริ่มน้ำวิปปัจจิตันอยู่ดอกบัวที่อยู่สนในวันรุ่งขึ้นผู้มีพื้นฐานดีเมื่อได้รับคำอธิบายขยายความก็สามารถเข้าถึงธรรมได้บัวใต้น้ำเนยยะดอกบัวที่อยู่ในน้ำจักบานในวันต่อๆไปต้องอาศัยการแนะนำหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะค่อยๆเข้าใจธรรมได้ในภายหลังบุรมะดอกบัวจมอยู่ในน้ำไม่อาจโผล่ขึ้นจากน้ำได้รอวันที่จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำผู้ที่แม้ได้รับคำสอนก็เข้าใจเพียงตัวหนังสือแต่ไม่อาจเข้าใจความหมายในธรรม
6: สาธุพระพุทธเจ้าข้า
0: ต้นกล้าขอเป็นบัว